0: MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
1: ่
0: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
1: แม่หวาน
0: มีสรรพนามด้วยนะแล้วก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจเวลาร้อนเขาก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่งตื่นเช้ามากในวันนี้นะคุณเทสสุยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอเมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่า error ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่ error มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบของคุณอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองดูนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
0: ทำยังไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: คุณพัตตี้เจอที่ไหนหรอถามได้ไหมอ่ะ
1: ถามได้แฟนแต่ละคน
0: แต่ละคนอันจะไล่
1: แต่ละคน
0: สกีเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
1: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานานเป็นเพื่อนที่คบ
0: ค่ะ
1: นะคนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
0: ว้าว
1: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
0: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
1: ือ
0: นก
1: ันแต่คบกันดีคบกันแหละว่าก็สุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดี
0: แหมความรัก
1: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้ม1ขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
0: โอ้ว้าว
1: นะคะ
0: นะอาจเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาคเกษตรกรไทยสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนค่ะโดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะธกส.ค่ะยังส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยภายในงานค่ะมีการแนะนำนะคะน้องเมฆฝน AI Chatbot จากธนาคารจากธกส.บนแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile ค่ะที่พร้อมให้ความรู้แล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยแล้วก็การเพาะปลูกน่ารักจังเลยนะคะเพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้สนใจนะคะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ02-555-0555นะคะย้ำนะคะ02-555-0555หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ baac.or.th หรือแอปพลิเคชันนะคะ BAAC Mobile หรือว่า Add Line Official Account ก็ได้นะคะBAAC Family ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในเช้านี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเกษตรกรทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณธกส.ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณยูวานบอกว่ารอไปทริปอาเซียนกับอาจารย์เกษมสรรและคณะพร้อมมากค่ะเมื่อไหร่ล่ะคะทีมงานดิฉันขอสไลด์ตัวลงกระเป๋าไปด้วย เวลาไปกับอาจารย์เกษมสรรนะคะ เพราะว่า

0: ความรู้แน่น
1: ว่า
0: สนุก
1: อาหารอร่อยและสนุกจะได้คอยไปพัดวีให้อาจารย์นะคะอาจารย์พร้อมแล้ววันนี้มาต่อกัน AI กับราชการไทย EP 2ค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
3: สวัสดีค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณโมนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: อาจารย์คะถ้ามีทริปขอไปพัดวีแล้วสไลด์ตัวลงกระเป๋าได
4: ้ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นทริปที่ไปสายหมู่ที่ไต้หวันผมเพิ่งทานข้าวกับต้องเรียกว่าท่านทูตก็ได้นะครับแต่ว่าเขาพอเรียกทูตไม่ได้ครับเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังน่าสนใจนะเที่ยวนี้ผมมีร้านอีกเยอะเลยเที่ยวที่แล้วก็ตอนเป็นทริปส่วนตัวนี่ก็ได้มีโอกาสทานอะไรเยอะแยะแต่ท่านบอกว่าเป็ดปักกิ่งที่ออริจินอลเนี่ยร้านดังๆเนี่ยตอนที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาทะเลาะกันเนี่ยอพยพมาอยู่ไต้หวันนะแล้วร้านนั้นยังอยู่นะยังคุยกับท่านท่านบอกว่าไหนไปจะพาไปทานนะเป็ดปักกิ่งออริจินอลดีกว่าที่ปักกิ่งนะผมเคยทานที่ปักกิ่งก็ว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะครับทริปไต้หวันก็น่าไปครับไหว้พระสนุกอาหารอร่อย
1: ก็จะเป็นแพ็กกิ้งสแลชไทเปอย่างเงี้ยแหละคะอาจารย
4: ์ครับโอ้แล้วเขามีศึกเลยนะเขามีศึกแย่งชื่อกันเพราะว่าชื่อดั้งเดิมเนี่ยผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายไต้หวันก็สละชื่อไปแต่ว่าเขายืนยันว่าอร่อยมากแล้วใครผมไม่เคยทานอันนี้แต่ไปทานในโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งของไต้หวันก็บอกโอ้โหนั่นก็อร่อยมากนะครับแฟนเป็ดปักกิ่งคงเซอร์ไพรส์ดีนะไปกินเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดที่ไต้หวันอะไรประมาณน
1: ี้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังแล้ว
3: ชอบ
1: ข้าวหน้าเป็ดจะเข้าแล้วมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะต้องสั่งหรือเปล่าหรือยังไงนะอาจารย์คะวันนี้ต้องมาต่อนะ AI กับราชการไทย EP 2นะคะสัปดาห์ก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เล่าถึงความสำคัญของโจทย์การพัฒนา AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการนำมาใช้ในภาคราชการของหลายๆประเทศนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับมันมีคำว่า AI literacy ที่เราพบว่าประชาชนไทยตื่นตัวมองโลกในแง่ดีนะครับติดอันดับโลกนะเป็นที่2ของโลกเลยแล้วก็เริ่มใช้กันเองเยอะถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่กล้าลงทุนแต่ว่าพนักงานเองก็ใช้เงินส่วนตัวทำกันนั้นเป็นสถิติที่เขาคาดมาแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเนี่ย AI literacy ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่34ของโลกผมก็เลยบอกว่างั้นเราอาจจะต้องจำเป็นยก literacy หรือความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับรัฐบาลก่อนประชาชนไหมเพราะประชาชนพร้อมแต่ว่ารัฐบาลยังไม่พร้อมและผมก็เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์เขาประกาศว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศกรรมการที่ขับเคลื่อน AI เนี่ยนายกเขานั่งหัวโต๊ะนะครับคราวที่แล้วผมลองถาม AI ให้ลองเปรียบเทียบดูซิคุณเอกชรีน่าจะจำได้บอกประเทศไทยแผน AI เนี่ยเหมือนกับสร้างถนนแล้วก็สอนให้คนขับรถเป็นส่วนแผน AI ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือสร้างสนาม F1 แล้วก็ไปล่าหัวกะทิมาสร้างรถมาสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ F1 ของเขาเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นนะครับนั้นอันนั้นก็จะต่างกันแต่มี2เรื่อง
1: เหมือนกันนะคะอาจารย์สร้างถนนนี้ย้อนไปนานเหมือนกันนะคะ
4: โอ้ใช่ครับเพราะเขาเริ่มก่อนเรามาพอสมควรวันนี้รัฐบาลเขาแต่ก่อนอยู่ท็อป10นะครับในความสามารถด้าน AI เนี่ย Government AI Readiness Index เนี่ยของ Oxford Insight เนี่ยปีล่าสุดถึงแม้จะอยู่ที่7ก็ยังอยู่ว่าท็อป10นะครับก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ว่าเขาเก่งมากนะครับมี2เรื่องที่คราวที่แล้วแตะไว้นิดหนึ่งอันที่1เขาพยายามจะสร้าง AI ของตัวเองนะครับโดยใช้ LLM Large Language Model ท่านผู้ฟังครับขออนุญาตขยายความให้ฟังอย่างนี้วันนี้ถ้าท่านจะใช้โมเดลของจีนของญี่ปุ่นของอังกฤษก็แล้วแต่นะครับจะเป็น Claude จะเป็น Gemini จะเป็น DeepSeek จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิธีสอนที่เขาเรียก LLM คือ Large Language Model ก็คือภาษาเยอะๆภาษาใหญ่เนี่ยคือเขาเอาหนังสือหนังหาทุกอย่างที่เขาหาได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ออนไลน์ใส่เข้าไปให้มันเรียนแล้วมันก็จะจำได้ว่าประโยคนี้ต้องต่อด้วยประโยคนี้มันเอาคำมาต่อกันทีนี้คุณอิศรีใช้ตัวไหนอยู่ครับบ่อยที่สุด
1: ที่ชอบแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างครอบจักรวาลนะคะก็คือ ChatGPT
4: แล้วคุณแพตตี้ล่ะครับ
3: แพตเคยแพทใช้ ChatGPT แล้วก็มีช่วงนึงไปใช้ Claude แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ ChatGPT
1: เห็นไหม
4: โอเค
3: เพราะว่ารู้สึกว่า
1: อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแค่เหมือนให้ฟังเฉยๆ
4: แต่ละตัวเก่งไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ ทั้งสองท่านรู้ไหมครับว่าเวลาเราคุยกับ

มมติว่าเป็นโมเดลอเมริกันเนี่ยเวลาเราคุยแล้วเราคีย์ภาษาไทยไปเนี่ยมันต้องไปแปลเป็นภาษาอังกฤษคือมันจะไปคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันค่อยตอบกลับมาแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยมันจะมีช่องว่างอยู่ระหว่างตอนที่มันแปลไทยไปเป็นอังกฤษนะครับแล้ววิธีคิดมันเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้สิงคโปร์บอกแบบนี้ไม่ได้นะครับคิดมาก็ต้องคิดเป็นซิงลิชไม่ใช่อิงลิชคิดแบบซิงลิชคิดแบบไทยแล้วก็ตอบแบบไทยเพราะนั้นแกปจะหายแกปตรงเนี้ยมันจะไม่ผิดพลาดความเออร์เรอร์มันจะน้อยและต้องใส่ข้อมูลเข้าไปเพราะข้อมูลบน LLM ของค่ายอเมริกันเนี่ยก็จะมีข้อมูลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะข้อมูล LLM ของจีนก็จะมีข้อมูลภาษาจีนค่อนข้างเยอะแต่เขาละเลยข้อมูลภาษาไทยนะครับละเลยข้อมูลภาษาญี่ปุ่นละเลยข้อมูลที่สิงคโปร์ใช้เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็พยายามพัฒนา AI ที่เก่งของตัวเองเรียกว่า Sea Lion นะครับให้เข้าใจวิธีคิดภาษาของอาเซียนของสิงคโปร์ซึ่งเขามีภาษาราชการอยู่4ภาษานะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอีกอันนึงก็คือรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่า AI จะเก่งได้ต่อเมื่อมีข้อมูลนะครับรัฐบาลเขาเปิดข้อมูลฐานข้อมูลที่เคยเป็นความลับเอามาเปิดให้นักวิจัยบริษัทเอกชนนะครับเข้าถึงนะครับแล้วเอาไปเทรน AI ให้ฉลาดแต่แน่นอนก็ต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วก็เปิดคลังข้อมูลให้คนเขาเห็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดอ่อนของเราอย่างไรนะครับอันนี้ทีนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสิงคโปร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วคืออันที่1นายกหรือผู้นำสูงสุดของประเทศต้องนั่งหัวโต๊ะอันที่2ต้องสร้างคลังข้อมูลแล้วก็สอนให้ AI เนี่ยเข้าใจภาษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติตัวเองอันที่3ต้องไปลากคนเก่งมาช่วยงานนะครับผมประสบการณ์ตรงที่ทำมาก็คือว่าคนเก่งกลางๆกับคนเก่งมากเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่างกันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะเอาคนกลางๆ10คนมาทำโมเดลกับคนเก่งๆคนเดียวเนี่ยคนเก่งคนเดียวเนี่ยสามารถลีดได้นะครับและที่สิ่งที่สิงคโปร์ทำที่เล่าให้ฟังคือเขาออกแบบรูปแบบการทำงานของราชการใหม่ให้สอดคล้องและไปกันได้กับ AI นะครับแล้วเขาก็สอนราชการเขาให้เป็น AI bilingualที่เวลาเราบอกไบลิงคัวก็พูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยไบลิงคัวนะครับหรือไทยได้จีนได้หรืออังกฤษได้จีนได้แต่เขาคือภาษาราชการและภาษา AI อันนั้นราชการเขาต้องทำแบบนั้นแล้วก็เอา AI เข้ามาอยู่ในส่วนของจิตวิญญาณของการทำงาน embedded AI เข้าไปเอา AI ฝังเข้าไปในระบบทำงานอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำอีกประเทศหนึ่งที่ปรับระบบราชการได้ดีคุณอิสรีคุณพินอันคุณนันพัฒน์ครับขออภัยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็คือเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นในกลุ่มประเทศบอลติกนะครับอยู่ใกล้ๆรัสเซียเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยุโรปนะครับเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพิ่งแยกตัวจากรัสเซียไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนก็ล้านกว่าคนเศษนะครับตอนแยกมาเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าเขาเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาระบบราชการนะครับที่ใช้ดิจิตอลครบทุกรูปแบบอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำนะครับเพราะนั้นเวลาโลกหรือรัฐบาลจะไปศึกษาว่าเอ๊ะประเทศไหนที่ปฏิรูปตัวเองได้ดีเนาะต้องบอกว่าเอสโตเนียเขาเริ่มจากติดลบนะตอนเขาเริ่มเนี่ย งบประมาณก็ไม่มีประเทศก็เล็กเขาแยกตัวจากรัสเซียสภาพโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาเลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่เรียนแบบประเทศอื่นๆไม่มาสร้างระบบราชการเหมือนประเทศอื่นๆหรอกเราสร้างเป็นดิจิตอลเลยเราเน้นเริ่มใช้ดิจิตอลตั้งแต่ศูนย์เลยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสังคมดิจิตอลที่ไร้กระดาษเนี่ยเต็มรูปแบบไม่ถึง 100% ดีก็ 99% คุณอิสรีคุณอภัทรนั่นคือสิ่งที่เอสโตเนียเขาทำได้เขาทำอะไรบ้างเขาทำอันที่หนึ่งเขาทำโครงการที่ชื่อว่า X Road ตัว X เนี่ยนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบกระจายศูนย์ X Road เนี่ยจะเป็น middleware นะครับเป็นตัวกลางที่เชื่อมข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมและภาคเอกชนเข้าด้วยกันแต่ละหน่วยงานยังเก็บข้อมูลของตัวเองอยู่ดูแลความปลอดภัยของตัวเองอยู่แต่เขาจะมีระบบกลางที่ชื่อว่า X Road เนี่ยมาเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยข้อมูลแต่ละหน่วยงานดูแลแต่ว่าเวลา

0: ส่งข้อมูลซึ่งกันและกันผ่าน X-Road เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการรั่วไหลได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบาย once only principle ครั้งเดียวพอนะครับครั้งเดียวพอก็คือรัฐบาลจะถามข้อมูลจากประชาชนเพียงครั้งเดียวในชีวิตถ้าหน่วยงานกอไก่ถามแล้วหน่วยงานอื่นต้องไปดึงข้อมูลผ่านระบบเองห้ามถามอีกเด็ดขาดห้ามให้ประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารมาส่งแล้วก็เซ็นใบรับรองทุกวันนี้ผมมีหลายหมวกนะหมวกประธานบริษัทหนึ่งที่ทำเว็บไซต์เนี่ยต้องเซ็นเอกสารประมาณอาทิตย์ละประมาณ300หน้าครับ รับรองสำเนาความถูกต้องอะไรเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยนะครับเนี่ยอยากย้ายไปอยู่เอสโตเนียเหมือนกันถ้าฟังแบบนี้ละอันที่สองที่เอสโตเนียเขาทำเนี่ยนะครับเขามีระบบที่เรียกว่า e-identity ระบบบัตรประชาชนและลายเซ็นดิจิตอลที่แข็งแรงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยเอสโตเนียก็ผูกระบบบัตรประชาชนนะครับให้เป็นให้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะครับเปิดบัญชีธนาคารตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลเสียภาษีที่นั่นก็ใช้เวลากี่นาทีให้ถ่ายนาทีเลยคุณอิสรีคุณอัญญาพันธ์ของเรานี่กรอกแล้วกรอกอีกนะครับ3นาทีครับที่นั่นแม้กระทั่งเลือกตั้งที่เรียกว่า i-voting เลือกตั้งผ่านอินเทอร์เน็ตก็เป็นน่าจะเป็นที่แรกในโลกสำหรับจะเอสโตเนียนะครับส่วนราชการไทยข้อมูลบัตรเบิดเนี่ยหลุดกันอุตลุดนะครับ อีกอันนึงเนี่ยเขาใช้ระบบที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลมากขึ้นนะครับเขาใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ามีข้าราชการคนไหนมีกรมไหนแผนกไหนมาดูข้อมูลส่วนตัวเขาหรือเปล่าถ้ามาดูโดยที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับข้าราชการคนนั้นจะมีความผิดทันทีนะครับบล็อกเชนนี่มันเป็นระบบซึ่งใครมาแก้ไขใครมาดูเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การทำงานเขามีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเขาก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเนื่องจากการใช้ระบบ e-digital นะครับแต่ว่าทีนี้ความสำเร็จของเอสโตเนียเนี่ยมันไม่ใช่ระบบไม่ใช่เทคโนโลยีเฉยๆนะครับแต่เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็เจตจำนงทางการเมืองที่เรียกว่า political will นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขากล้าที่จะสังคายนากฎหมายเก่าที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดทำให้ประเทศได้เป็นระบบดิจิตอลอย่างถูกต้อง 100% เป็นความกล้าหาญทางการเมืองนะครับวันนี้เวลาเขาทำเขาไม่ได้เล็งเฉพาะจะเป็น e-government นะเขาบอกว่ามันเป็น personal stateเป็นรัฐบาลส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI 100% นะครับเขามีระบบที่เรียกว่าประชาชนคีย์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหน AI จะจัดการให้หมดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงไหนแล้วก็ดึงมาอนุมัติให้บริการได้ทันทีนะครับแต่หน่วยราชการทุกหน่วยในเอสโตเนียเนี่ยต้องมีแผนกที่เรียกว่า Data and AI Strategy แต่ละกระทรวงกระทรวงกลมต้องมียุทธศาสตร์ข้อมูลและ AI ของตัวเองแล้วต้องมีChief AI Officer ที่ตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการหวงข้อมูลนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีนักวิชาการทางด้าน AI ที่เชี่ยวชาญและธุรกิจเขาร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนเขามีวันนี้ครับคุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ในช่วงแรกครับ
1: ค่ะ political will เจตจำนงทางการเมืองนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเลยในการคิดงานทุกๆอย่างเพื่อให้บริการรับใช้ประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้า
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok

0: แอดไลน์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
1: เวลาได้ยินคำว่าโกงเรามักนึกถึงการรับของใต้โต๊ะใช่ไหมครับแต่มีเรื่องการโกงอีกแบบที่อันตรายกว่าคือทุจริตเชิงนโยบายทุจริตเชิงนโยบายคือการออกกฎหมายหรือโครงการที่ดูเหมือนทำเพื่อประชาชนแต่เบื้องหลังถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนเช่นการตั้งเงื่อนไขประมูลที่กีดกันผู้อื่นหรือโครงการที่ใช้งบสูงเกินจริงแต่ได้ผลงานคุณภาพต่ำผลคือคนได้ประโยชน์มีเพียงไม่กี่รายแต่คนที่จ่ายเงินคือประชาชนทุกคนครับการทุจริตแบบนี้ซับซ้อนเพราะซ่อนอยู่ตั้งแต่ขั้นวางแผนสำนักงานปปช.จึงต้องเข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและโครงการขนาดใหญ่เข้มงวดแม้เราไม่ได้อยู่บนโต๊ะเขียนนโยบายแต่เรามีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าโครงการนี้คุ้มค่าจริงหรือไม่ใครได้ประโยชน์หากพบความไม่ชอบมาพากลแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการหยุดโกงระดับนโยบายเริ่มได้จากการที่เราไม่เฉยครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: .100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อเรื่อง AI กับราชการไทยนะคะสิงคโปร์อาจารย์บอกว่าไปดิสคัสไปถกกับ AI มาเขาให้เป็นฟอร์มูล่า1ส่วนไทยเนี่ยถนนเพิ่งสร้างแล้วสอนให้ขับรถและสิ่งที่เราเสียไปนะอย่างอาจารย์บอกว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงจุดเลยมาทำงานและสิ่งที่เราต้องเสียไปมากที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของเวลาและความสามารถในการแข่งขันนะคะและอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างแอสโตเนียการเสียภาษีแบบระดับนาทีด้วยเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
3: หลายท่านฟังแล้วอาจจะมีข้อสงสัยโอ้ยถ้าปรับระบบราชการมาเป็น AI มาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันคงจะต้องใช้งบประมาณเพิ่งฟังอภิปรายงบประมาณปี70ไปประเทศไทยงบไม่พอแล้วงบไม่มีแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเกาหลีใต้ที่ปฏิรูปประเทศมาใช้ AI หลังเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับต้องบอกว่าตอนเจอวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เนี่ยเกาหลีใต้หนักกว่าเรานะครับเพราะก็โกงบูรณาการหนักกว่าเราทั้งแชร์โบทั้งภาคราชการทั้งพรรคการเมืองนะครับท่านประธานคิมแดจุงตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีประหยัดงบประมาณเฉยๆนะแต่ใช้วิธีรื้อแล้วสร้างใหม่นะครับเอาอย่างนี้ครับงบลงทุนทั้งหมดนะครับถนนหนทางรางรถไฟตึกถนนอะไรไม่เร่งด่วนตัดหมดแล้วมาตั้งเป็นกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาสารสนเทศ Information Promotion Fundนะครับแล้วก็ฉีดอัดฉีดงบ R&D ที่เรียกว่างบวิจัยและพัฒนาทะลุ 3-4% ของ GDP จนเป็นอันดับต้นๆของโลกจนเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับของไทยเรางบประมาณ GDP นี่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงเลยนะครับต่ำมากนะครับคุณดิศรีคุณอะไรพัชจะลองถ่ายไหมงบ70เนี่ยเรามีรัฐบาลไทยมีงบ R&D สักกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาท
2: ก่อนจะทายอาจารย์เน้นคำว่าต่ำ
4: ต่ำมาก
2: มาก
4: ไม่กล้าทายแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
2: งบ R&D เหรอคะอาจารย
3: ์ครับ
4: จริงๆ
3: เราอยากได้รัฐบาลไทยอยากได้ 2%
4: ทุ่มงบต่ำมาก
2: เอาสักไม่ถึง10แล้วกันอะ
4: หรือไม่ถึง10คะหนูว่า
3: 0.35% ครับ
4: โอ้ 0.3
3: เห็นไหมครับเราไม่มีเงินไปลงทุนอันดีซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับคิมแดจุงตอนนั้นเป็นประธานเกาหลีใต้เศรษฐกิจไม่ดีบอกไม่เอางบมาลงทุนทางด้านการพัฒนาสารสนเทศสร้างไซเบอร์โคเรีย21เอาเงินไปวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อโรงงานสถาบันการศึกษาบ้านเรือนทั่วประเทศตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าถ้าย้อนไป2541ถึง46ช่วงที่คิมแดจุงเป็นประธานนั้นอินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่เลยนะยังเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็ลงทุนสร้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมใหม่ IT Semiconductor นะครับแม้กระทั่งซอฟต์พาวเวอร์หน่วยงานค็อกค่าที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ก็เกิดช่วงนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่คิมแดจุงทำเรื่องที่1เรื่องที่2นี่น่าสนใจมากท่านรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือมาใช้ดิจิตอล 100% Korea Online E-Procurement System ชื่อย่อๆว่า KONEPS นะครับเพราะตอนนั้นเกาหลีใต้เหมือนประเทศไทยตอนนี้นะและตอน40ไทยเรายังเหมือนเดิมเกาหลีใต้ไม่เหมือนละนะครับเขามีทุจริตมีหัวประมูลเยอะนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นระบบอุปถัมภ์

0: เชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่แชโบภาคราชการแล้วก็พรรคการเมืองเขาล้มล้างการยื่นซองแบบเดิมๆของทุกหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็สร้างระบบ AI ขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับใครราคากลางคืออะไรใครเข้าประมูลคุณสมบัติอย่างไรขั้นตอนเป็นยังไงเนี่ยเปิดเผยแบบเรียลไทม์เอกชนประชาชนสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบได้ทันทีและข้อมูลระบบนี้ยังลิงก์กับฐานข้อมูลภาษีและธนาคารทำให้ตรวจสอบเครดิตตรวจสอบหลักทรัพย์ได้ระบบนี้ต้องบอกว่าสหประชาชาติยกย่องว่าเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดีอันนะครับอันนี้เขาเห็นตั้งแต่ยื่นแล้วครับการคนบริษัทมายื่นเนี่ยมันจะไประบบจะไปตรวจสอบว่าเอ๊ะคุณยื่นคุณจดทะเบียนยังไงคุณมีผู้ถือหุ้นซ้ำซ้อนกันไหมคุณเคยไปยื่นเป็นตัวแทนเป็นนอมินีกันมากี่องค์กรแล้วนะครับหรือว่าIP address คุณมันที่เดียวกันเนี่ยนะการยื่นราคาทำไมคุณสลับกันเหมือนเดิมอย่างนี้ล่ะนะครับเราก็จะมีเก็บโมเดลความเสี่ยงโครงการไหนมีความเสี่ยงเยอะก็จะ alert ไปส่วนกลางต้องตรวจสอบนะครับแล้วจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานภาษีสัมภาระประวัติอาชญากรรมบัญชีธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างเลยนะครับและสุดท้ายอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเราหน่อยจะปราบคอร์รัปชันได้ต้องดึงทุกคนเข้าสู่ระบบตอนนั้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ก็อยู่นอกระบบกันเยอะนะครับก็บอกมีประเชิญชวนว่าเอาละใครใช้บัตรเครดิตใครใช้ออนไลน์เนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เยอะนะร้านค้าเหมือนกันถ้ารับพวกออนไลน์รับโอนรับบัตรเครดิตก็จะมาหักลดหย่อนภาษีนี่จะบุคคลได้นะมีหนำซ้ำทุกใบเสร็จที่ออกก็มีรางวัลคล้ายๆเลขท้าย3ตัวหรอกให้เป็นรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นการใช้บัตรการจ่ายเงินออนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นธุรกิจนอกระบบก็หันเข้ามาสู่ระบบรัฐบาลก็มีภาษีมากขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นอัตราภาษีแต่ว่าสามารถดึงคนนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบได้เห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่มาถึงทุกวันนี้ได้ที่ระบบราชการแข็งแกร่งได้เนี่ยผู้นำและวิสัยทัศน์มีความจำเป็นเนาะคุณอิสรีคุณธนภัทรและความกล้าหาญเพราะฉะนั้นตัวอย่างเอสโตเนียตอนเริ่มต้นแยกประเทศก็ไม่มีอะไรเลยเกาหลีใต้เริ่มปฏิรูปประเทศตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหนักไม่หนักมากกว่าเราได้ซ้ำไปตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังสามารถปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบราชการโดยใช้ AI เข้ามาช่วยได้เพราะนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีความหวังครับถึงแม้ว่าจะน้อยไปบ้างก็ตามนะครับคุณอิสรี
1: คุณ
0: ธนภัทรครับ
1: ถูกต้องตามหลักการเราจบด้วยความหวัง
2: หว
1: ังเป็นบวก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์จะต่อ EP 3ไหมคะเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูเสียงคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เรื่องนี้เล่าได้เยอะเลยครับเล่าได้เยอะเพราะว่าผมชอบแล้วตามศึกษาตรงนี้มาโดยตลอดคร
1: ับ สามารถศึกษาซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วอันไหนดีเผื่อเรานำมาปรับใช้ได้ขอบพระคุณนะคะ
2: อาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: พร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนค่ะน้ำหวานและแพตตี้บ๊ายบายนะคะ
2: บ๊ายบาย
1: ขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีตลอดวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะไปเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะ

0: คะมีโพลที่ออกมาเปิดเผยถึงความคิดเห็นค่ะทางนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 21.68 ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 11.80 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ร้อยละ 11.64 ระบุว่าเป็นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ร้อยละ 10.24 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะส่วนสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนมิถุนายนเฉลี่ย 3.69 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้ 3.66 คะแนนค่ะสำหรับนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ35รองลงมาก็คือนายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 20.84 ตามด้วยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 11. ขออภัยค่ะร้อยละ 16.11 นะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะคะแนนนิยมหนูดิ่งประชาชนเชียร์เท้งนั่งนายกกรวีชูได้ใช้กฎหมายนิรโทษนิด้าโพเผยคะแนนนิยมการเมืองล่าสุดคนเชียร์เท้งนั่งนายกสูงกว่าอนุทินหนุนพรรคประชาชนมากกว่าภูมิใจไทยสวนดุสิตโพยกให้อนุทินรักชนกนักการเมืองโดดเด่นรัฐบาลได้แต้มจากไทยช่วยไทยพลัสแต่สอบตกปราบโกงและยาเสพติดนายกฟิตจัดใช้วันหยุดเข้าทำเนียบเคลียร์แฟ้มค้างประธานวิปรัฐบาลมั่นใจกฎหมายนิรโทษได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วย้ำไม่เหมารวม112เพื่อไทยให้ฟังวิปรัฐบาลเชื่อจะได้ข้อสรุปและสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจตุพรหวัง8กรกฎาคมผ่านฉลุยได้เริ่มต้นสร้างสันติสุขย้ำเขียนล็อกไว้แล้วคดีหัวสวและ112รวมทุจริตไม่ได้นิรโทษติงอย่าตีความกฎหมายบิดเบี้ยวค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเช่นกันค่ะรัฐบาลสอบตกปราบโกงและยาเสพติดไทยช่วยไทยทำแต้มอนุทินไอซ์ได้ดาวเด่นประธานวิปรัฐบาลเชื่อฝ่ายขวางนิรโทษกรรมมารับร่างพรบเสริมสร้างสันติสุขทำกฎหมายคลอดช้าไป3เดือนแต่เชื่อว่าได้ใช้แน่แค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นรอประชุมวิปรัฐหลังสว.ส่งเรื่องกลับมาด้านสุทินเชื่อพรบนิรโทษกรรมหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้รอวิปรัฐบาลเคาะท่าทีย้ำเป้าหมายสร้างความปรองดองเปิดทางผู้หลงผิดกลับสู่สังคมค่ะ
1: การพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชี้ขาดอีกครั้งนะครับหลังจากวุฒิสภาแก้ไขเนื้อหาบางประเด็นโดยเฉพาะการไม่นิรโทษกรรมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมหารือร่วมกันก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลังไป20ปีในการประชุมวันที่8กรกฎาคมก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมหลังวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเมื่อวันที่30มิถุนายนและส่งกลับมาให้ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากันอีกครั้งหากที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขร่างกฎหมายจะถูกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปแต่หากไม่เห็นชอบจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของสองสภาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาส่งผลให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายต้องล่าช้าออกไปหนึ่งในสาระสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือการกำหนดไม่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งแตกต่างจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวครับทางด้านของนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทย

0: และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้วิปรัฐบาลจะประชุมหารือร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้รวมถึงร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมรัฐบาลต่อประเด็นที่มีการแก้ไขนายกรวีบอกว่าเท่าที่พิจารณาในเบื้องต้นครับประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขยังอยู่ในแนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้แต่ถ้าหากสมาชิกมีข้อกังวลในบางประเด็นก็สามารถที่จะตั้งกรรมธิการร่วม2สภาได้ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหากทุกฝ่ายเห็นฟ้องก็พร้อมกันเดินหน้าผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้โดยเร็วนายกรวียืนยันว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการสนับสนุนนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองแต่ไม่รวมคดีความผิดตามมาตรา112พร้อมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ได้จะประกาศใช้ได้ในที่สุดนะครับถ้าหากทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากต้องตั้งกรรมธิการร่วมจะต้องเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมหน้าก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าออกไปอีกราว 2-3 เดือนส่วนทางด้านของนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการตัดสินใจเรื่องร่างกฎหมายนิรโทษกรรมต้องรอผลการหารือของวิปรัฐบาลโดยตัวแทนของแต่ละพรรคจะนำความคิดเห็นของสมาชิกไปหารือร่วมกันพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและสามารถผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและส่งเสริมความปรองดองของสังคมไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับในหนังสือพิมพ์มติชนภูมิใจไทยไม่ขัดตั้งกรรมธิการร่วม2สภากฎหมายนิรโทษไม่แท้งกรวีย้ำจุดยืนเว้นคดี112เพื่อไทยมั่นใจได้ข้อสรุปรัฐบาลลุ้นศาลปมพรก.กู้เงินมาร์กนำปชป.ลุยอีสานครับ
1: ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน 400,000 บาทนะคะขออภัยค่ะ 400,000 ล้านบาทนะคะทางนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้ว่ารัฐบาลได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นโครงการไทยช่วยไทย Plusรวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการพัฒนาศักยภาพคนซึ่งการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวดังนั้นเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นถึงความจำเป็นเหล่านี้อย่างแน่นอนขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสัปดาห์หน้าจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นอนุกรรมการอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรเพื่อหารือรูปแบบกำหนดรายละเอียดจาก7กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประกอบด้วยรถแท็กซี่และรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อหรือตุ๊กๆรถโดยสารประจำทางรถโดยสารไม่ประจำทางรถรับจ้างรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกสินค้าเป้าหมายทั้งสิ้น 80,000 คันจากนั้นก็จะนำเสนอแผนแก่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนจะนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคดีพรก.อนุทินไม่ต้องออกธนกรสิริพงษ์ประสานเสียงเชื่อ9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นบวกส่วนปชป.มั่นใจผิดแน่ย้ำชัดต่างจากยุควิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โควิดเพราะเศรษฐกิจติดลบแต่ยุคนี้เศรษฐกิจขยายตัวรับนายกไม่ต้องลาออกแต่ต้องไปหาเงินมาชดใช้ที่ละเลงไปอนุสรณ์เตือนชัดดาวซ้ำกันค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดีกงสอบท้องถิ่นและคดีของแอร์สาวมีนาค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลง

0: ทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กลับมาเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับยังคงเดินหน้าตรวจสอบกันเข้มข้นนายสุทินคลังแสงก็มีการหนุนตรวจสอบผู้ที่สอบผ่านกว่า 15,000 คนครับนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบคะแนนผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วันนะครับว่าการรื้อฟื้นเรื่องขึ้นมาตรวจสอบใหม่เป็นสิ่งที่ควรกระทำเนื่องจากว่าสังคมก็ยังมีความสงสัยและมีการตรวจพบการทุจริตแล้วจึงจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างความกระจ่างนายสุทินบอกว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกละเมิดส่วนผู้ที่กระทำผิดต้องถูกถอดสิทธิ์และดำเนินการลงโทษรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยพร้อมกับย้ำว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาในขณะที่ทางด้านของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม6รายประกอบด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์นายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชถาวรเจริญนางสาวชนกจันทาทองนางพิมพ์การพลสมัครและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นายเรืองไกรบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการขอให้ปปช.ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินรายได้และรายจ่ายรวมถึงความสอดคล้องของข้อมูลที่ยื่นไว้ในแต่ละกรณีว่าเข้าข่ายการยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่โดยขอให้ปปช.เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่อไปเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับจับตาปลัดมท.ได้เลิกลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.สังเวยปมทุจริตสอบท้องถิ่นลุ้นระทึกระดับไหนจะโดนแจ็คพอตบ้างขณะที่ขุนพลเท่าเพื่อไทยสุทินคลังแสงเห็นด้วยสั่งตรวจคะแนนสอบใหม่ 15,500120รายรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วคลายข้อสงสัยให้สังคมแยกคนบริสุทธิ์คนทุจริตต้องถูกถอดสิทธิ์ลงโทษนะครับส่วนเรื่องไกลร้องปปช.ตรวจสอบนักการเมือง5รายพ่วงปลัดกระทรวงมหาดไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินฝ่าฝืนกฎหมายปปช.หรือไม่ครับ
8: คดีที่แอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะมีความคืบหน้าก็คือตำรวจได้ไปจับกลุ่มตัวนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงอายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาค่ะได้ที่หอพักตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากซับในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกใส2ถุงน้ำหนักรวมถุงละ 0.4 กรัมซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเฮโรอีนค่ะนายนันทวัฒน์ให้การยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้รับฝากถุงดำซึ่งภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติดจำนวน6ใบมาจากนายอุทั

0: ไปต่อมาเมื่อทราบข่าวว่าแอร์โฮสเตสสาวถูกจับกลุ่มที่ออสเตรเลียตนเองเกิดความกลัวจึงได้ติดต่อกลับไปหานายอุทัยค่ะซึ่งปลายทางก็บอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนด้านในไปเททิ้งลงชักโครกภายในห้องพักเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็ได้นำเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะรีดหนุ่มเพื่อนฮูดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งตำรวจหิ้วหนุ่มพะเยาเพื่อนอุทัยสวมฮูดน้ำเงินหาตัวการใหญ่เครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโยงแอร์สาวหลังจู่โจมบุกรวบได้คาหอพักกลางเมืองอยุธยายอมเปิดปากสารภาพรู้ข่าวดังแถมเพื่อนโดนจับรีบใช้มีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างเทผงขาวลงส้วมทำลายหลักฐานหนีผิดพร้อมทั้งแยกชิ้นส่วนกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตระเวนทิ้งข้างทางสุดท้ายหนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่ตามเก็บเศษซากสกัดเจอผงขาวหลักฐานมัดแน่นค่ะส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะขึงขังเอาผิดยกแก๊งขนยาคมนาคมลุยคุมเข้มสนามบินสั่งห้ามลูกเรือรับหิ้วของเพิ่มสุนัขเคนายยกระดับการข่าวปส.เค้นสอบอุทัยพบพฤติการเชี่ยวชาญรู้เห็นเป็นใจลอบขนยาเร่งกู้หลักฐานที่ถูกทำลายส่งตัวฝากขังศาล6กรกฎาคมก่อนขยายผลจับเพื่อนร่วมแก๊งได้อีก1รายหนุ่มพยาวสารภาพสิ้นตำรวจยานเดินหน้าสืบสวนเข้มข้นสาวเอาผิดยกแก๊งทั้งในและนอกประเทศค่ะ
1: ยังอยู่กันที่ประเด็นของยาเสพติดนะครับตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้กว่า5ล้านเม็ดครับตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าปิดล้อมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านตรงแสนทองตำบลจอมแจ้งอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดด้วยรถกระบะ4ประตูจากอำเภอเวียงแหงผ่านเมืองคลองอำเภอเชียงดาวก่อนจะใช้เส้นทางรองเข้าสู่อำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังสกัดตามเส้นทางที่ได้รับข้อมูลกระทั่งเวลา 4:30 นาทีของวันที่4กรกฎาคมครับพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวติดตามตรวจสอบคนขับอาศัยความมืดทิ้งรถหลบหนีไปจากการตรวจสอบค้นรถนะครับพบกระสอบหุ้มถุงดำ23กระสอบซุกซ่อนในทั้งท้ายกระบะและภายในห้องโดยสารตรวจสอบพบเป็นยาบ้าประมาณ5ล้าน2แสนเม็ดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวชายต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันทราบชื่อคือนายอนุวัฒน์หลีจ๊ะอายุ23ปีพลตำรวจตรีวรพัฒน์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดเผยว่าเครือข่ายยาเสพติดพยายามหลีกเลี่ยงด่านตำรวจนะครับด่านตรวจโดยใช้เส้นทางรองเพื่ออำพรางการขนยาเสพติดในลักษณะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถพร้อมกับใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางเพื่อตรวจสอบเส้นทางว่ามีด่านของเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่ด้วยข้อมูลจากสายข่าวและการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสกัดจับได้พร้อมกับของกลางจำนวนมากจากการสอบสวนนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพนะครับว่าทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางตรวจสอบด่านของเจ้าหน้าที่ได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการอีก1คนซึ่งหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตชด.ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขนผ่านแม่แตงสั่งเร่งขยายผลตชด.จับเครือข่ายยานรกลอบขนใส่กระบะผ่านพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ยึดได้บิ๊กล็อตยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ดพบใช้จักรยานยนต์นำทางเลี่ยงด่านเข้าถนนสายรองแต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่เร่งสอบขยายผลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: ตราสลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ทุกวัน

0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะคดีที่เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คือทางนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้พิการประเภทออทิสติกนะคะปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบคุ้มครองเด็กและพรบส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะโดยทางกระทรวงพม.นะคะก็ได้เตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในสังคมไทยนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะจอถอดบทเรียนเด็กซิ่งชนพระวางมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำซากจี้เร่งสืบหาผู้รับผิดพม.เล็งนำกรณีเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งรถกระบะชนพระภิกษุขณะเดินธุดงค์มรณภาพสลดเข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในสังคมไทยเตือนโซเชียลห้ามโพสต์และตัดต่อภาพเด็กเพราะมีพรบ.คุ้มครองจี้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและอาญายันจะเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบสถานบริการ2แห่งภายในซอยราชดำริ1เขตปทุมวันกรุงเทพครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกว่า100คนอยู่ภายในสถานบริการทั้ง2แห่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการทั้งหมดเบื้องต้นพบผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกาย1รายส่วนการตรวจค้นภายในร้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่นจากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการอีกทั้งพบว่าพนักงานบางรายมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตและพบว่าพนักงานแคชเชียร์ต่างชาติทำงานในอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีกับพนักงานรวม15คนพร้อมดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายอีก1รายก่อนจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายด้านดร.อังสนาเนียมวณิชกุลครับโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมสังเกตการหลังจากได้รับการประสานจากหน่วยข่าวกรองและภาคประชาชนพบว่าสถานบริการทั้ง2แห่งไม่มีใบอนุญาตและมีผู้ใช้บริการบางรายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นกันครับจับผับเถื่อน2รายเปิดท้าทายกลางกรุงกลุ่มนายทุนต่างชาติตำรวจสน.ลุมพินีสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานบริการ2แห่งย่านราชดำริหลังจากพบเบาะแสกลุ่มทุนต่างชาติแอบเปิดสถานบริการพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฉี่ม่วง1รายครับ
0: มีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อสำรวจประชากรสัตว์ป่าบันทึกภาพเสือดำเพศผู้ได้1ตัวที่บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอ

0: ุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีไฮไลท์สั้นๆว่าอวดโฉมค่ะ
1: ครับมาดูที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับตอนนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากยอดขายที่ชะลอตัวและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับล่าสุดนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทย

0: ารถในการชำระดังนั้นก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกครั้งธนาคารจึงจำเป็นต้องประเมินรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระและความเสี่ยงของผู้กู้เป็นสำคัญแม้ว่าธนาคารจะต้องการปล่อยกู้แต่ถ้าหากพบว่าการกู้ยืมจะทำให้ประชาชนมีภาระหนี้เกินตัวก็ไม่ควรจะอนุมัติเพราะสุดท้ายจะกลายเป็นปัญหาหนี้เสียที่กระทบกับลูกค้าและระบบการเงินในระยะยาวต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวในเรื่องนี้นะครับว่าพยงชี้เศรษฐกิจไทยยังเสพติดมาตรการกระตุ้นแนะปลุกกำลังซื้อยืดอายุการทำงาน 5-10 ปียันแบงค์ไม่ได้ปิดประตูปล่อยกรูครับ
1: ช่วงท้ายนี้ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะมีแข่งกัน2คู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงตี3เป็นคู่บราซิลกับนอร์เวย์หลายคนคงจะรับทราบผลการแข่งขันไปแล้วนะคะก็คือเป็นนอร์เวย์นะคะที่เฉือนเอาชนะบราซิลไป2ประตูต่อ1นะคะโดยก็เป็นฮาแลนด์ค่ะที่ซัดทั้ง2ประตูนะคะพานอร์เวย์ปราบบราซิลทะลุ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของบราซิลเองนี่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูสถิติการแข่งขันกันจริงๆเนี่ยทางบราซิลเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยก็บอกว่ายังปลดล็อกนอร์เวย์ไม่ได้38ปีผ่านไปแล้วนะคะก็ทำให้อาถรรพ์ของนอร์เวย์ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญหรือว่าบราซิลพลาดเองก็ต้องไปถอดบทเรียนกันส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะต้องเตะกันช่วง 7:00 น.นี้นะคะก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษแต่ว่าก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าฝนถล่มเม็กซิโกซิตี้นะคะก็จะเลื่อนไปเป็น 8:00 น.นี้ค่ะ
0: ครับทั้งหมดก็คือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายมีพลิกล็อกเมื่อแชมป์โลก5สมัยบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบนอร์เวย์ท่ามกลางสถิติการพบกันที่ไม่ดีนักเจอกันมา4ครั้งบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์ได้เลยเปิดเกมบราซิลมีลุ้นก่อนเมื่อได้ลูกจุดโทษแต่บรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟออยานิลันผู้รักษาประตูจบครึ่งแรกเสมอ

0: กันไป0-0เข้าสู่ครึ่งหลังนอร์เวย์ที่ยิงได้2ประตูรั่วจากเออร์ลิงฮารันในนาทีที่79และ90ทำให้เจ้าตัวขึ้นไปเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ที่7ประตูร่วมกับเมสซี่และเอ็มบัปเป้จากนั้นบราซิลไล่ทำประตูได้1ประตูจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90+10จบเกมนอร์เวย์ชนะ2-1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับเม็กซิโกที่แข่งขันในเช้านี้กลวียืนยันพรรคภูมิใจไทยมีแค่อนุทินและสีหศักดิ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรายชื่อสสลาลั่นไม่มีวันเสนอคนนอกจากกรณีกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีสำรองจากพรรคสีน้ำเงินอักษรย่อสสลารอเสียบหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุดนายกลวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าพรรคนี้ไม่มีสสลามีแต่ออนุทินช่วงนี้มีคนพยายามปล่อยข่าวปล่อยตัวย่อปล่อยชื่อบุคคลเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพียง2คนคืออนุทินชาญวีรกูลและส.สีหศักดิ์ พวงเกตแก้วนอกเหนือจากนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อย่ออะไรจะมีคนปล่อยข่าวอีกกี่รอบก็ไม่ทำให้ข้อที่จริงเปลี่ยนไปพรรคภูมิใจไทยมีผู้นำเพียงคนเดียวคือหัวหน้าอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยคิดและไม่มีเหตุผลใดที่จะไปเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคมาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและมั่นใจว่านายอนุทินจะนำรัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนจนครบวาระหยุดหลอกหยุดลวงหยุดลือข่าวลืออาจเปลี่ยนความคิดของบางคนได้แต่ไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้ประกาศฉบับ13พายุไมซักแผ่อิทธิพลส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับ13พายุไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยเมื่อ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศไทยตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเพียงมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงเพี้ย

0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่รถฟังรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะRebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้โอ้ยลูกรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซี ปากเหม็นมาก
12: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ สิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้น1พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
11: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
12: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
13: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เริ่มต้นเช้าของวันแรกของสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ท้องฟ้าเชียงใหม่แล้วก็เชื่อว่าภาคเหนือส่วนใหญ่ก็ยังคงครึ้มๆด้วยเมฆฝนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของฝนที่ไหนมีตกแล้วบ้างอย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เห็นว่าอิทธิพลของพายุไมซักก็ยังจะคงมีต่อเนื่องจนถึงวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงของบนที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้กับทางน้ำไหลนะครับที่อาจจะมีน้ำไหลหลากได้นะครับรวมถึงเรื่องของพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับริมน้ำด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าของวันทำงานวันแรกของสัปดาห์เช่นเคยบรรยากาศของการเดินทางเช้าวันนี้ที่เชียงใหม่ก็ยังคงใช้คำว่าการจราจรหนาแน่นเป็นปกติอยู่แล้วครับชั่วโมงเร่งด่วนยามเช้านะครับทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่หลายเส้นทางก็มีการจราจรที่ชะลอตัวติดสะสมนะฮะเนื่องจากว่าอาจจะมาออกจากบ้านพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็ส่งตัวเองไปทำงานหรือบางจุดเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเป็นเส้นทางที่วางแผนแล้วนะครับแต่ก็วางแผนมาเจอกันซะอย่างนั้นเลยก็มีนะฮะขณะเดียวกันเองเห็นว่ามีสัญญาณไฟจราจรแถวแยกสะพานนวรัตน์นะครับมีจุดบางจุดที่ขัดข้องนะฮะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับห่วงเรื่องของแยกวัดใจที่สัญญาณไฟมันขัดข้องเห็นได้ว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วล่ะ8:15 นครับอยู่ฟังเพลงด้วยกันยามเช้านะครับกับเพลงสากลเก่าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 นะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์นะครับเริ่มต้นด้วย Just Walking in the Rain ของ Johnny Ray ครับงานในยุค50ที่มันเป็นเพลงเหมือนมีจังหวะมันจะสดใสนะครับแต่ในความหมายของเพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องของสายฝนที่มาชะล้างในความรู้สึกความเศร้าความผิดหวังอกหักว่างั้นดีกว่าแต่ยังไงก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปใช้คำว่าบางครั้งเราก็ต้องเขาเรียกว่าให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะก้าวพ้นจากจุดหนึ่งออกไปให้ได้นะครับมันจะมีเสียงของเพลงที่มันมีการผิวปากบางทีการผิวปากเนี่ยผมมีความรู้สึก 2-3 อย่างนะเช่นคนที่อารมณ์ดีเขาต้องผิวปากใช่ไหมครับจะร้องเพลงเพลินๆผิวปากเพลินๆไปหรืออาจจะมีเพลงบางเพลงที่มันถูกอกถูกใจแล้วก็ฮัมเพลงได้ผิวปากตามได้หรืออาจจะเป็นการผิวปากเพื่อปลอบใจตัวเองกล่อมตัวเองสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ผ่านพ้นจากเหตุการณ์ตรงนั้นไปให้ได้นะครับ Just Walking in the Rain

ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเปรียบเลยเรื่องของฝนว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะฮะหรือเรื่องของความผิดหวังสิ่งที่ไม่สามารถคาดคิดได้ในแต่ละวันเราไม่รู้หรอกครับว่าฝนมันจะตกตอนไหนยังไงต่อให้มีการคาดการพยากรณ์อากาศว่าแม่นยำแล้วนะฮะแม้ปัญหามันจะไม่หายไปครับแต่ถ้าหากว่าเรามองโลกในแง่ดีมันก็มีประโยคที่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแหละนะครับraindrops keep falling on my head ครับ BJ Thomas นะครับฝนที่ตกบนหัวตกใส่หัวของเราก็ช่างมันสิครับปัญหาก็ปล่อยให้เป็นปัญหาไปก็ค่อยๆแก้กันไปนะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ในยุค60เช่นกันนะครับจากเรื่อง Bruce Cassidy and the Sundance Kid นะครับที่ตอนนั้นได้รับความนิยมอย่างมากแล้วก็คว้ารางวัลออสการ์เพลงประกอบภาพยนตร์ไปได้ด้วยนะครับรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะฮะเขาบอกว่าชีวิตมีปัญหาเหมือนฝนตกใส่หัวแล้วครับแต่ก็ไม่ยอมแพ้รักษาความรู้สึกที่เรามีความมั่นคงเอาไว้ยิ้มและสู้ต่อไปสุดท้ายมันก็จะสดใสเองนะฮะให้กำลังใจกันนะครับกับวันทำงานวันที่ท้องฟ้าครึ้มๆแบบนี้แหละครับ

64เมื่อไหร่ที่ฉันอายุ64พูดถึงระยะเวลาที่มันผ่านไปอายุมากขึ้นพูดง่ายๆคือแก่แล้วแหละความเปลี่ยนแปลงความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมจะดูแลกันอยู่ไหมจะคอยดูแลกันแบบไหนอย่างไรคือผู้ชายคนนี้เขาพูดถึงเรื่องของวันหนึ่งถ้าเขาอายุถึง64แล้วคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะยังคงรักกันอยู่หรือเปล่าจะเหมือนเดิมไหมแต่สุดท้ายแล้วถ้ายังไงเธอก็ต้องแก่ไปด้วยกันไงนะฮะฉะนั้นอย่าใช้คำว่าแก่ไปด้วยกันใช้คำว่าไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่จะดีกว่านะฮะคืออายุมากก็ปล่อยเป็นตัวเลขของมันนะครับแต่ใครว่าเราก็แก่บางทีเราบอกมันอยู่ที่ร่างกายภายนอกแต่จิตใจเราสดใสเฟรชอยู่เสมองานที่พอลแมคคาร์ทนีย์ครับแต่งเอาไว้ตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะอายุแค่10กว่าเองนะครับแล้วเขาก็มองถึงเรื่องของวันหนึ่งที่เขาเคยครบรอบวันคล้ายวันเกิดเนี่ยเขาก็ได้ทั้งการ์ดของขวัญนู่นนี่นั่นการอวยพรหรือว่าคนที่เขารักกันแหละครับแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านช่วงเวลาของวัยรุ่นนั้นผ่านไปนะครับแล้ววันหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นต้องมีครอบครัวถามแค่ว่าความรู้สึกแบบนั้นนะฮะในอนาคตที่เขาคาดหวังว่าถ้าอายุ64ความรู้สึกแบบนั้นจะยังคงมีอยู่ไหมนะครับWhen I'm 64ครับผมแมคคานี่จาก The Beatles ที่เลือกมาฟังด้วยกันคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาทางไลน์ครับวันนี้6มิถุนายนเขากำหนดให้เป็นวันจูบสากลด้วยนะครับผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่า

วันจูบสากลซะหน่อยหนึ่งละกันนะครับเพลงน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่ซะหน่อยหนึ่งในเบรกครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับกับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้าครับ 8 โมงถึง 9 โมงกับเพลงสากลเก่าแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับ

แพทบูน When you know you can Why baby why อสมทเชียงใหม่ครับขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันเพิ่มเพื่อนทาง LINE นะครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 ครับ mcotcm1075 แล้วก็ทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ทุกท่านด้วยนะครับขณะเดียวกันฟังทางคลื่นในปัด FM 100.75ทางเครื่องรับฟังวิทยุนะครับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ได้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับแฟเมี่ยงนะครับแฟเมี่ยงคาเฟ่ไปเที่ยวกันแล้วหรือยังครับไปเขาเรียกว่าสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติสวยๆความร่มรื่นของธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆของพื้นถิ่นเนี่ยหลายคนก็เข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของแฟเมี่ยงนะฮะจากการตอบรับทางรายการแล้วก็มีหลายท่านก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้มีฟีดแบคกลับมาหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผมพูดถึงเห็นอย่างที่ผมโฆษณาจริงหรือเปล่านะครับก็พูดตรงๆว่าเราประชาสัมพันธ์แบบนี้แหละว่าคุยได้เห็นอะไรบ้างได้ทานอะไรบ้างได้พูดคุยกับทางเจ้าของบ้านอย่างไรบ้างแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยแวะไปได้เลยฮะทุกๆวันนะครับแฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับย้ำว่าไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดานะครับแต่มันคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่มีทั้งความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โบราณนะครับแล้วก็ป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์พร้อมกับการปลูกกาแฟท่ามกลางป่าธรรมชาติเหล่านี้ครับเขาจึงอนุรักษ์พื้นที่ผืนป่านี้ได้อย่างดีมากๆเลยนะฮะขณะเดียวกันมาที่นี่แล้วต้องลิ้มลองกาแฟเทพเสด็จแล้วครับเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่เขายืนยันว่าปลูกที่นี่ขายที่นี่ผลิตแล้วดื่มจากที่นี่แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มจากที่นี่ให้กับชุมชนได้อย่างดีมากๆนะฮะนอกจากเรื่องของกาแฟอาราบิก้าเทพเสด็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีชาที่มีอัตลักษณ์หรือว่ากลิ่นของเขาแบบเฉพาะเหมือนกันนะครับก็คือชาเมี่ยงที่มีการนำมาคือเขาใช้คำว่าเรื่องของการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากจะมีทั้งชาเขายังทำเป็นเมนูอาหารก็มีด้วยเหมือนกันนะครับยำเมี่ยงอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีเอกลักษณ์ในพื้นที่ของเขาแต่การจิบชาเนี่ยพร้อมกับอาหารข้าวหวานนะฮะจิบชาอุ่นๆกับข้าวอร่อยๆนะฮะหรือว่าของหวานที่เสิร์ฟมาหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเพลินเหมือนกันนะครับมันเข้ากันกับบรรยากาศได้ด้วยนอกจากบรรยากาศดีแล้วนะฮะมีลำน้ำลำธารไหลผ่านคาเฟ่นะครับด้านหน้าของคาเฟ่เองก็มีที่พักเก๋มากนะครับย้ำว่าเรามีโฮมสเตย์ที่เห็นวิวแบบพาโนรามาใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับ

0: ก็คือเป็นห้องพักริมเชิงเขาอีกฝั่งก็เป็นภูเขากั้นด้วยลำน้ำที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถนนที่ตัดผ่านตามชุมชนที่สามารถเป็นรูทของการเดินทางท่องเที่ยวได้หลากหลายเส้นทางในพื้นที่แห่งนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีโอกาสแวะไปนะครับบอกได้เลยว่าเป็นที่ที่คุณสามารถจะเรียกว่าชาร์จแบตพลังงานชีวิตสร้างสีสันให้กับแก๊งกวนได้ครอบครัวก็สามารถมารีแลกซ์มาเพิ่มเติมของการได้อยู่แบบครอบครัวแบบสบายๆกันก็ได้นะครับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ก็พร้อมหรือว่าจัดห้องประชุมก็มีนะครับมีทั้งบ้านพักแบบ2คนแบบครอบครัวแบบกวนแก๊งหรือบ้านพักขนาดใหญ่ที่มีการประชุมเป็นหมู่คณะก็ยินดีนะครับลองโทรสอบถามก่อนได้ที่0612842882นะครับ0612842882หรือคลิกไปดูทางเพจ Facebook ของแฟเมี่ยงคาเฟ่ก่อนก็ได้นะครับบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ได้ส่วนลดพิเศษทั้งเมนูอาหารเครื่องดื่มนะครับห้องพักห้องประชุมจัดเลี้ยงก็ส่วนลดพิเศษมอบให้อีกด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงถัดไปครับกับชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
4: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

ครึ่งชั่วโมงหลังนะครับชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าผมเรื่องงานของคณะ The Shadows มาฟังด้วยกันกับเพลงบรรเลงของคณะดนตรีที่เป็นแบ็กอัพให้กับคลิปริชาร์ดชื่อเพลงว่า FBI นะครับกำลังหาเพลงของคลิปริชาร์ดต่อเนื่องให้แต่ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเมื่อมีคลิปริชาร์ดก็ต้องมีเอลวิสเพรสลีย์แหละครับผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องงานของเอลวิสเพรสลีย์เพลงนี้มาฟังด้วยกันก่อนดีกว่าเพราะว่าจำได้ว่ามีคนผู้ฟังเคยถามถึงเพลงนี้เข้ามาของเอลวิสเพรสลีย์น่าจะมีหลายคนจำเพลงนี้ได้อยู่นะครับ

0: Blue.
1: Elvis Presley G.I. Blues แล้วก็ต้องมาต่อด้วยงานของคลิปริชาร์ดเลยครับผมเลือกเพลง Poor Boy มาฟังด้วยกันนะครับ

คุณกับคุณผู้ฟังที่ฟังทุกเช้านะครับบอกว่าถ้าตื่นเช้าเนี่ยได้ฟังแบบนี้เขาก็สดชื่นเลยกับกาแฟเนี่ยยิ่งอร่อยเลยนะครับขอบคุณมากๆก็เป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับคนเดินทางยามเช้ากับช่วงนี้อาจจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่หลายคนยังคงติดอยู่บนถนนอยู่แต่บางท่านก็ถึงที่ทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะครับแต่บางท่านก็อยู่กับบ้านด้วยวัยเกษียณก็ฟังเพลงตื่นเช้ามาฟังตั้งแต่รายการข่าวนะครับตั้งแต่ Good Morning ASEAN ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวของสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเพลงต่อเนื่องตั้งแต่8โมงเช้าแบบนี้แหละครับช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแต่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับต้องขอบคุณมากๆจากคุณผู้ฟังที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับเห็นอยู่แวบๆนะฮะเข้ามาเพิ่มเพื่อนทางไลน์ชื่อคุณบานเสวตไหมฮะนะครับคุณบานเสวตขอบคุณมากๆเนี่ยครับที่เข้ามาเพื่อนๆกันแล้วก็ทักทายเข้ามาได้ครับแนะนำเพลงฟังด้วยกันได้นะครับคุณเพ็ญนภาสวัสดีด้วยนะครับอันนี้คือสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาทาง ID Line ครับที่ mcotcm 10075ครับฝากกิจกรรมของอสมทของเราสักหน่อยนึงนะครับเราจะมีการอบรม Commu Max 2026เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับที่ได้รับการอบรมนะครับภายใต้โครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับยุคดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆการผลิตสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจประชาชนวันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าโลกออนไลน์เรื่องของเทคโนโลยีการคิดคอนเทนต์หรือการพัฒนางานของเราเองเนี่ยเพื่อให้เข้าถึงประชาชนนะฮะจากหน่วยงานภาครัฐของเราเนี่ยสำคัญมากๆตรงที่ว่าการทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าคนรุ่นเก่าหลายคนก็เข้าถึงในการที่จะคลิกไปดูคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเขาเข้าถึงอยู่แล้วเขาเป็นคนที่ทำด้วยผลิตด้วยหรือแม้แต่การเอามาใช้ได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันเราอยู่ระหว่างกลางของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องสื่อสารทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จะทำยังไงในการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจและเข้าถึงกับประชาชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมที่ผมว่าได้ประโยชน์มากๆกับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับที่เราจะมีการเปิดอบรมที่เชียงใหม่ในวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมืองเคียวเชียงใหม่เราเปิดรับอบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมานั่งทานข้าวกับเรามาทานของว่านด้วยกันแล้วก็มานั่งทำคอนเทนต์ด้วยกันลองคิดวิธีการจะทำคอนเทนต์แบบไหนยังไงดีซึ่งเราจะมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงด้านการสื่อสารมีการเวิร์กช็อปการผลิตคอนเทนต์แบบวิดีโอแฮนด์ออนนั่นก็คือจับมือทำด้วยกันเลยครับให้มันได้เป็นผลงานออกมาแล้วลองคิดว่าถ้าทำจากตรงนี้เริ่มต้นจากศูนย์มาถึง1วันหนึ่งพัฒนาไป2 3 4 5อย่างไรได้บ้างหรือการคิดค้นคอนเทนต์ของเราเองวิธีการทำคอนเทนต์ของเราเองยิ่งมาเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยผมว่ายิ่งพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำอะไรได้อีกมากมายเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะครับย้ำอีกทีว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ย6สิงหาคมนะครับเราจะใช้พื้นที่ที่โรงแรมเมืองเคียวเชียงใหม่นะครับเปิดรับสมัครนะครับรุ่นละ100คนเท่านั้นนะครับย้ำว่าสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามมาที่ทีมงานอสมทเชียงใหม่ก็ได้ครับ053-357-061นะครับ053-357-061มาร่วมยกระดับการสื่อสารของภาครัฐหน่วยงานของท่านให้ทันโลกทันสื่อเข้าถึงและเข้าใจประชาชนอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับกับการอบรมคอมมูแม็กซ์ของทางอสมทของเราที่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเราพัฒนาของที่มีอยู่ในมือให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นใช้ได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนนะครับ

Catch Me If You Can ถ้านายสามารถที่จะให้โดนฉันได้ต่อยให้โดนฉันได้ก็ลองดู Catch Me If You Can พริ้วไหวจากผีเสื้อที่โบยบินแบล็กซูเปอร์แมนครับมูฮัมหมัดอาลีจอห์นนี่เวกลินนะครับที่เลือกมาฟังด้วยกันนะฮะพูดถึงเรื่องของกีฬาฟุตบอลโลกซะหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าบราซิลแพ้นอร์เวย์ไป1-2นะครับนอร์เวย์ชนะบราซิลนี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับคู่นี้เนี่ยมันแน่นอนนะฮะก็จับตามองกันอยู่เหมือนกันขณะที่คืนนี้โปรตุเกสนะครับเจอกับสเปนนะครับแล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้อเมริกาเจอกับเบลเยียมส่วนของฟุตบอลโลกในปีนี้

เริ่มที่จะเห็นชัดๆแล้วว่าทีมใหญ่ๆหลายทีมเนี่ยเข้ามารอบลึกๆที่จะเข้าสู่18ทีมต่อไปนะครับจากการเข้าสู่รอบต้องเอา32ทีมแม่แต่ก็ยังมีสตอรี่ของเคฟเวิร์ดนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูวัวเซนย่านี่ก็ยังคงทอล์กออฟเดอะทาวน์อยู่ไม่หายในโซเชียลเนี่ยเรียกว่าว่อนเลยนะฮะกับผู้รักษาประตูคนนี้นะครับทำให้สีสันของฟุตบอลโลกปีนี้ฤดูกาลนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของความประทับใจอยู่เยอะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาแข่งกับอาร์เจนตินาเนี่ยทั้ง2ทีมทั้งกองเชียร์นะครับเขาร่วมเฉลิมฉลองเล่นดนตรีเต้นรำไปด้วยกันน่ารักมากครับคือภาพที่เห็นของกีฬาฟุตบอลแบบนี้มันเป็นมิตรภาพนะฮะแพ้ชนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งการทำหน้าที่ที่ดีสุดก็อีกเรื่องหนึ่งขนาดเมสซี่เดินเข้าไปหาวัวเซนย่าวัวเซนย่านี่ประทับใจที่สุดแล้วนะครับและของขวัญที่ดีที่สุดเขาบอกว่าในการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เขาได้เสื้อของเมสซี่ไปด้วยนะครับฉะนั้นมันเป็นความประทับใจระหว่างทีม2ทีมกับนักกีฬาทั้ง2ประเทศนะฮะแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยโอ้โหเห็นภาพกองเชียร์ทีมเคเวิร์ดกับกองเชียร์ของทีมอาร์เจนตินาเนี่ยเขามาหากันแล้วก็ร่วมร้องเล่นบรรเลงดนตรีเต้นรำไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ผมว่าน่าประทับใจนะครับเป็นอีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลโลกแล้วฮะฝากเอาไว้ช่วงนี้กับเมนูอร่อยกันต่อดีกว่าครับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับร้านเล็กๆที่กำลังปังมากในหมู่ของคนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วและเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่ที่ถ้ามาเชียงใหม่อย่าพลาดนะครับอย่าให้มาลิ้มลองกันสำหรับท่านที่มาจากต่างจังหวัดคนเชียงใหม่เองก็ต้องลองแวะไปดูแลครับว่าความเป็นเชียงใหม่ของร้านกับก๋วยเตี๋ยวคั่วแบบนี้นะฮะด้วยก๋วยต้มเนี่ยในคอนเซปต์ของเขาคือไม่หล่อแต่อร่อยนะจ๊ะแน่นอนนะครับใส่ไก่ชิ้นโตๆลงไปเนี่ยคั่วกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มหอมกลิ่นเครื่องปรุงแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษนะครับกลิ่นมันหอมฟุ้งแบบนี้ขึ้นมาก็แหมน้ำลายสอแหละตัวของซอสของเขาเนี่ยจะเผ็ดกำลังดีนะครับแซ่บปลายลิ้นหน่อยๆฉ่ำกำลังพอดีไม่เลี่ยนด้วยแล้วก็โปะด้วยไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยมาผสมกับก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำแบบเหนียวนุ่มเลยนะฮะฉ่ำแล้วครับอร่อยแนะนำนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนเพราะชื่อเขาเป็นชื่อร้านที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วว่าร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่แต่ยังมีเมนูอื่นๆด้วยนะครับผัดซีอิ๊วก็อร่อยนะฮะผัดไทยกุ้งสดนะครับกุ้งตัวโตเลยฮะหอยทอดกรอบต้องไม่อมน้ำมันแล้วก็ราดซอสสูตรเด็ดของเขาด้วยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับหรือจะเป็นเนี่ยแหละฮะไปลิ้มลองหรือยังครับราดหน้าเนื้อที่เขาบอกว่าเนื้อนุ่มนะครับผสมกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเหนียวนุ่มเข้ากันพอดีด้วยนะครับก็ลองไปลิ้มลองกันเขามีเมนูอร่อยๆ อีกหลากหลายนะครับก็ลองแวะไปสอบถามกันได้ขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก็รับทำข้าวกล่องเป็นเซตด้วยเหมือนกันนะครับโทรสอบถามไม่โทรดีกว่าไปหาที่ร้านเลยอยู่พิกัดนะครับถนนรัตนโกสินทร์นะฮะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เยื้องๆนิดหนึ่งนะครับข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกสังเกตป้ายสีเหลืองเขียนว่าก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่เปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับหรือว่าจะออเดอร์ผ่านทางแกล็บผ่านไลน์แมนก็ได้นะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำไปชิมโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่ได้เลยนะครับทุกๆวันแล้วคุณจะได้รู้ว่าเมนูประจำใกล้ๆแถวๆนี้น่าจะต้องเป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งได้เลย

ต้อนรับสมาชิกใหม่ครับคุณสัสิธรด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณแนทนะครับทางไลน์ ID ที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ของเราก็คือ MCOTCM 10075ครับ MCOTCM 10075 1 2 3 4 goodness sake Hippie Hippie Check กับ Swinging Blue Jeans พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 9 นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าช่วงของเพลงไทยสตริงเก่าครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลน

0: ลมรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: อยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้าน

0: เข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปด็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับรักกันหนอจากคณะ The Impossible ที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันที่มีเสียงร้องของคุณเศรษฐาศิระฉายานะครับ

นี่เป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยในช่วงปีพ.ศ.2514ก็คือชื่อเพลงกับชื่อหนังชื่อเดียวกันครับรักกันหนอนะฮะตอนนั้นก็จะมีคุณสมบัติเมธินีที่แสดงคู่กับคุณอรัญญานามวงศ์นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งหนังทั้งเพลงในห้วงเวลานั้นด้วยฟังเพลงไทยสตริงเก่านะครับอย่าง1ชั่วโมงประมาณโดยประมาณตรงนี้นะฮะ 9:00 นถึง 10:00 นจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาตรงนี้ 9:00 นกับอีก13นาทีแล้วนะครับเวลาเดินเร็วนะฮะเผลอแป๊บเดียวมีใครจำเพลงนี้ของคณะ Grand X ได้บ้างไหมครับ

เป็นไงในช่วงปีพ.ศ.2528ของ Grand X นะครับจากอัลบั้มหัวใจสีชมพูซึ่งเป็นผลงานลำดับที่15ของคณะนะครับแล้วก็มีเพลงดังอยู่หลายเพลงทั้งหนทางสู่รักระฆังใจขอใจให้พี่รวมถึงเพลงนี้ด้วยฮะหัวใจที่ถอดโชว์ไม่ใช่หัวใจที่ถอดวางนะครับเสียงร้องตอนนั้นของคุณแจ้ธนพลแก้วการนี่เรียกว่าตอนนั้นกำลังท็อปฟอร์มมากแล้วก็ Grand X เรียกว่าฮิตฮอตทั้งสมาชิกของวงหลายๆท่านเลยเหมือนกันนะครับแต่มีอยู่ครั้งนึงที่คุณแจ้ธนพลแก้วการเขาเคยเล่าในคอน

คอนเสิร์ตหนึ่งนะครับว่าเพลงนี้หัวใจที่ถอดวางเนี่ยนะฮะเคยร้องผิดท่อนด้วยนะครับคือต้นฉบับวรรคหนึ่งที่ครูชาลีอินทรวิจิตรเขาแต่งเอาไว้ว่าระทมสมสารดังข้าวอะไรนะดังข้าวขอบลานเขาเมินช้ำใจเหลือเกินไก่มันเขี่ยเพลินทุกวันแต่คุณแจ้กลับร้องเป็นระทมสมสารกลับมาขอบลานเขาเมินใครที่อาจจะฟังไปเพลินๆก็อาจจะประมาณว่าไม่รู้มันผิดตรงไหนนะฮะเพราะว่าคือเนื้อร้องมันเพลินทำนองมันเพลินด้วยนะครับเลยไม่รู้ว่าตรงไหนมันผิดมันพลาดแต่คุณแจ้เขาก็เฉลยเองว่าวันนั้นเขาร้องผิดท่อนจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่หลายคนยังคงจำมันได้นะครับหลายคนก็พิมพ์ชื่อเพลงมาถูกต้องนะฮะนอกจากมีไอ้ฟ้าห้ามบอกว่าหัวใจที่ถอดโชว์หัวใจที่ถอดวางขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 นะครับ

อธิษฐานรักนะครับกับชาตรีเมื่อกี้เห็นอยู่แว็บๆข่าวของทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมานะครับรับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับเข้าตรวจสอบโคมสัญญาณไฟจราจรที่บิดเบี้ยวบริเวณสัญญาณไฟจราจรขาเข้าแยกศูนย์ราชการนะครับหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุก่อนนั้นๆนะครับส่งผลให้โคมสัญญาณไฟจราจรได้รับความเสียหายนะครับลักษณะก็อาจจะมีโอ้เหมือนมันง้างลงมาเหมือนมันจะหล่นนะฮะดูจากภาพแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมนะครับฉะนั้นก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่นำรถบางส่วนที่จะต้องไปซ่อมโคมสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณแยกศูนย์ราชการขาเข้านะครับซึ่งตอนนี้บิดเบี้ยวนะฮะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อนหน้านั้น

นะครับเคลียร์เรื่องของอุบัติเหตุไปละแต่ว่าเรื่องของตัวของโคมไฟจราจรมันเหมือนง้างๆออกมาเหมือนจะหล่นนะฮะยังไงก็เส้นทางตรงนี้ก็โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับแจ้งเข้ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะครับหลายเพลงฮะจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาฟังด้วยกันยามเช้าเพลินๆกันก่อนนะครับน่าจะจำเพลงนี้ได้ดีแหละหลายคน

สองเพลงต่อเนื่องให้เพลินๆเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณอู๋อัธพลจากแมนทอร์อดีตนะฮะก่อนนั้นถามถึงงานของคุณสุชาติชวังกูลครับผมเลือกเพลงเหมันที่ผ่านผลไปสองเพลงในครึ่งชั่วโมงแรกกันอยู่นะครับตรงนี้9โมงครึ่งแล้วเลยนะฮะฝากโปรโมชั่นกิจกรรมของทางชื่นฤทัยคาเฟ่ซะหน่อยหนึ่งที่สันปะตองสวยครบจบที่เดียวนะครับชื่นฤทัยคาเฟ่ที่ไทยรีสอร์ทสันปะตองช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดที่อยากจะเชิญชวนคุณได้มาดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมมองว่าเป็นการดูแลสุขภาพก็เป็นการส่งเสริมให้คนน่ะรักตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดเขาจัดโปรโมชั่นวิ่งแลกสลัดไก่เทริยากินะครับน่าสนใจนะฮะคุณไปวิ่งมาแล้วมาแลกกับสลัดไก่เทริยากิจะแลกยังไงมีกติกาครับโปรโมชั่นถ้าวันนี้คุณวิ่งได้ครบ11กิโลเมตรรับฟรีสลัดไก่เทริยากิ1ที่ฟรีเลยนะครับฟรีเลยนะฮะแต่ขอแนะนำว่าวิ่งให้ได้11กิโลเมตรผมเลยขออนุญาตถามทางผู้บริหารทางชื่อเลือดไทยนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าผมวิ่งไม่ไหวขอเป็นเดินได้ไหมแต่รวมๆแล้ว11กิโลเมตรได้ไหมฮะคือแต่เงื่อนไขต้องมาใน1วันนะฮะเงื่อนไขการรับสิทธิ์ก็คือต้องสะสมให้ครบ11กิโลเมตรใน1วันในเนี้ยทั้งวันเนี่ยวันนี้คุณอาจจะวิ่งเช้าสักกี่โมงบ่ายสักกี่โมงเย็นสักกี่โมงอย่างเงี้ยนะครับหรือรวมๆกับการเดินได้ไหมครับถ้ารวมๆกันเดินได้ก็จะดีเพราะว่าบางท่านอาจจะวิ่งไม่ไหวด้วยวัยของตัวเองแต่อยากจะกินสลัดไก่เทริยากิทางผู้บริหารชื่นฤทัยพรจะสะดวกไหมครับอันนี้ผมขออนุญาตกระซิบเบาๆออกอากาศตรงนี้นะฮะเผื่อว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะก็อย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมการเดินให้ได้มากนะฮะเพราะว่าผมจะเน้นว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้ายังไงเราวิ่งไม่ไหวเนี่ยว่ายน้ำไม่ได้เนี่ยใช้การเดินเอาเพราะว่ามันก็จะลดการบอบช้ำรองช้ำสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งก็ได้ทีนี้เขาจะเช็คยังไงว่าคุณวิ่งถึง11กิโลเมตรใน1วันไหมมันจะมีสมาร์ทวอชนะครับนะก็คือต้องมีนาฬิกาสมาร์ทวอชเช่นของ Garmin ของ Apple Fitness Samsung Health นะฮะ Nike Run Club หรืออย่างอื่นก็ได้ที่คุณมีสมาร์ทวอชในการเช็คระยะทางการเดินการวิ่งของคุณน่ะรวมแล้ว11กิโลเมตรเนี่ยก็เอามาแสดงได้เลยครับในวันนั้นมันจะมีการพิสูจน์อยู่แล้วมันมีการเช็คข้อมูลอยู่แล้วว่า

0: สะสมต่อวันอยู่แล้วนะครับคุณก็จะได้รับสิทธิ์สลัดไก่เทริยากิฟรี1ที่เมื่อซื้อกาแฟอีก1แก้วขึ้นไปนะครับซื้อกาแฟ1แก้วก็รับสลัดไก่ฟรีไปเลย1ที่สงวนสิทธิ์รับประทานที่ร้านเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าเมนูอื่นได้กดไลค์เพจร้านนะครับและแชร์โพสต์โปรโมชั่นพร้อมโพสต์ภาพอาหารหรือบรรยากาศของร้านแบบสาธารณะพร้อมแท็กชื่อร้านด้วยนะครับแสดงหลักฐานการวิ่งและโพสต์ที่หน้าแคชเชียร์ก่อนสั่งอาหารกติกาง่ายๆแบบนี้ครับแวะไปที่ชื่อลือไทยคาเฟ่นะครับเดี๋ยวทางน้องๆทีมงานก็จะแจ้งให้ทราบว่าทำอย่างนี้ขั้นตอนแบบนี้นะฮะจำกัด1สิทธิ์ต่อ1ท่านนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนี้มีจนถึง31สิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนหน้าเลยเดือนนี้กรกฎาคมเดือนหน้าสิงหา2เดือนนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆทางร้านก็ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะครับก็ขอแจ้งเผื่อว่าใครที่เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาวิ่งมาเดินออกกำลังกายครบระยะทาง11กิโลเมตรขึ้นไปนะครับก็ไปที่ร้านนะฮะแจ้งว่านี่คือผลงานของฉันดูจากสมาร์ทวอทช์สมาร์ทวอชได้เลยเอานาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์จริงๆผมไม่แน่ใจว่าสมาร์ทวอทช์อย่างเดียวก็ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยหลายท่านก็พกไปด้วยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแจ้งตั้งค่าของแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการออกกำลังกายผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะแต่เอางี้ประมาณว่าตามเงื่อนไขของทางชื่อลือไทยก่อนนะครับให้ไปตามเงื่อนไขของชื่อลือไทยท่านที่มีสมาร์ทวอทช์กันก่อนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะฮะก็เราไปต่อรองดูนะครับว่าอันป้าวิ่งไม่ค่อยไหวแต่เตลมาละ15กิโลเตลจากบ้านมาที่ร้านขาปิ้งยังอิดอย่างผมจะปิ้งยังไงเดินมาถึง15กิโลละขาปิ้งถ้าไปแหมกว่า30กิโลฉะนั้นขามาอาจจะเตลไปนะครับขาปิ้งนั่งรถปิ้งก็ได้นะผมว่าอย่างนี้นะฮะชื่อลือไทยคาเฟ่นะครับก็สวยครบจบที่เดียวนะฮะที่สันปะตองนะครับโทรสอบถามได้ครับที่0630967000นะครับ063-096-7000เมนูอาหารอร่อยๆเยอะนะครับเครื่องดื่มเขาสุดครีเอทีฟเลยเปิดบริการทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะฮะตั้งแต่8โมงเช้านะครับพิกัดเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะฮะคุณแค่ปักหมุดในแอปพลิเคชันพวก Google Map ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อลือไทยคาเฟ่สันปะตองเนี่ยมันก็จะพาคุณไปนะครับตามเส้นทางของสะดวกใกล้ๆจากทางไหนคุณมาทางไหนก็จะพาไปนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันกับเรื่องของโปรโมชั่นดีๆที่มีมาต่อเนื่องเลยระยะหลังนี้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกหน้าครับยังเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอ้อลืมบอกไปชื่อลือไทยคาเฟ่เขามีทั้งห้องประชุมจัดเลี้ยงนะครับห้องพักด้วยนะฮะร้านอาหารเครื่องดื่มมีพร้อมอยู่แล้วนะครับบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่คุณได้รับส่วนลดพิเศษด้วยเช่นกันนะครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: The Innocent นะครับ
1: เอาดวงใจฝากไปช่วยวางช่วยถามรักคือสิ่งใดอะไรนะ
0: รักคืออะไรนะฮะก่อนนั้น Pink Panther กับเพลงรอยเท้าบนผืนทรายจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพลงเหมือนกันนะครับไม่ทันซะละโอ้เดี๋ยวคราวหน้านะครับคุณอัชราบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะไปที่ชื่อเลือดไทยคาเฟ่ครับไปเจอเมนูน้ำยาปูล้ำลำขนาดบรรยากาศเยี่ยมอาหารอร่อยนะครับขอบคุณมากๆที่ไปแล้วได้ส่วนลดไหมฮะคอนเฟิร์มไหมครับว่าบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ได้ส่วนลดด้วยนะครับฝากเอาไว้ถ้าจะไปก็บอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่เดี๋ยวเขาลดให้ครึ่งชั่วโมงหลังแล้วนะครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ครับ

0: คุณปูสมิงนอสวรรค์ครับกับเพลงตัวแทนนะฮะบางคนบอกว่าขอเพลงฉันปั้นเธอจริงๆชื่อเพลงตัวแทนนะครับแต่ว่าเราจะจำเนื้อร้องที่เป็นท่อนฮุกที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบเป็นชื่อเพลงไปอย่างนั้นแหละแต่พออ๋อใช่เพลงตัวแทนใช่ประมาณนี้แหละขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นเรื่องของการใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนนะครับแต่ทีนี้ต้องพูดถึงเรื่องของคนใช้รถซะหน่อยว่าถ้าคุณเห็นทางม้าลายอยู่ข้างหน้าตอนที่คุณกำลังเดินทางขับรถมันมีเส้นทางม้าลายเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนข้ามถนนด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคันนี้
3: นั่นแน่อารมณ์ดีนะเนี่ย
4: เอ้าผมแค่อยากบอกคุณว่าวันนี้คุณหยุดรถให้คนเนี่ยข้ามทางม้าลายบนท้องถนนแล้วหรือยังครับ
3: ใช่เลยค่ะคำถามนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนน่ะขับรถผ่านทางม้าลายไม่ยอมหยุดรถให้คนข้ามถนนเลยโดยเฉพาะเขตชุมชนตลาดหรือโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีทางม้าลายให้เด็กนักเรียนให้ผู้ปกครองคุณครูหรือว่าประชาชนทั่วไปได้ใช้ข้ามทางกันนะคะฉะนั้นเรื่องการหยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลายเธอเป็นอะไรที่ต้องซีเรียสแล้วก็จริงจังกันเพราะว่าทุกชีวิตต้องปลอดภัย
4: จริงคือผมไม่รู้หรอกนะว่าเหตุผลที่เขาไม่หยุดรถเนี่ยเพราะอะไรแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณขับรถแล้วไม่มั่นใจว่าเฮ้ยข้างหน้าเนี่ยมีทางม้าลายหรือเปล่าแนะนำว่าให้ลองสังเกตป้ายเตือนดูนะครับถ้ารถคันอื่นๆเขาชะลอรถเราก็ต้องชะลอตามเลยเราคาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนข้ามถนนแน่ๆหรือถ้าอยากจะเตือนรถคันหลังให้ระวังเนี่ยเตรียมหยุดด้วยการแตะเบรกย้ำๆนะครับให้สัญญาณมือให้รถคันอื่นหยุดด้วยอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึง
3: เรื่องเล่าของทางม้าลายอ่ะยังมีข้อกังวลอีกนะไม่หยุดรถให้คนข้ามก็เรื่องนึงแต่บ้างก็ยังไม่ชะลอความเร็วอันนี้น่าเป็นห่วงคนเดินเท้าเป็นที่สุดเลย
4: ถูกต้องผมว่าใครที่เป็นสายซิ่งสายแซงคนที่แบบรักความเร็วเนี่ยต้องฟังตรงนี้นิดนึงนะครับหากคุณเห็นทางม้าลายเนี่ยควรจะชะลอความเร็วไม่เร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรอันนี้กฎจราจรเลยนะเอาจริงๆผมอยากเห็นทางม้าลายเป็นทางแห่งแบบน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อและห่วงใยกันบ้างโอ้โหมันคงจะดีไม่น้อยนะพี
3: ่อ้าวแล้วถ้ารถไม่หยุดให้คนข้ามเนี่ยถูกปรับเรทใหม่ 4,000 บาทใช่ไหมอ่ะ
4: อุ๊ย
3: เธอฉันชอบเรทใหม่นี้ดุดันต้องเกรงใจกันนะเธอ
4: กรณีที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนทางม้าลายใช่ไหมบอกเลยว่ามีโทษปรับใหม่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทจากเดิมเนี่ยแค่ 1,000 บาทและตัดคะแนนใบขับขี่เนี่ยทันทีเลย1คะแนนส่วนผู้ขับขี่ซึ่งขับรถใกล้ทางม้าลายก็ต้องลดความเร็วของรถลงและก็ห้ามจอดรถบนทางม้าลายด้วยโดยต้องจอดให้ห่างจากทางม้าลายอย่างน้อย3เมตรส่วนสำหรับคนที่เดินเท้าเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามคุณต้องระวางโทษเหมือนกันปรับไม่เกิน500บาทและหากไม่ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยภายในระยะ100เมตรจากทางข้ามแล้วถูกรถชนเนี่ยถือว่าคนข้ามถนนเป็นผู้มีความผิดด้วยนะครับโดยจะได้รับการพิจารณาโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ขับขี่รถที่กระทำความผิดเลยทีเดียว
3: มันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้สำคัญนะเนี่ยทางม้าลายมีไว้ให้ข้ามไม่ใช่ถูกมองข้ามเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยใช่ไหมคะคุณโก
4: ใช่แล้วล่ะครับผมขับรถระวังคนข้ามถนนระวังรถกันด้วยนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขับรถระวังชนข้ามถนนระวังรถนะครับสังเกตเรื่องของป้ายสัญญาณจราจรด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตรถที่วิ่งแล่นผ่านตรงบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับสำหรับคนข้ามถนนถ้าให้ชัวร์ปลอดภัยตรงนั้นถ้ามีสะพานลอยผมว่ามั่นใจที่สุดแล้วครับมีคุณฟังถามถึงงานของคุณจำรัดสุวัตาพรนะครับผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับขอบคุณช่วงนี้กันก่อนครับช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ

มองดูเวลาใกล้จะ10 นาฬิกานะฮะเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทาง LINE Open Chat แชร์ข่าวเข้ามาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ในทาง ID Line ของอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับฟังตั้งแต่ช่วงเพลงสากลเก่าแล้วมาจนถึงเพลงช่วงนี้ก็ถูกใจทุกเพลงนะครับขอบคุณมากๆฮะอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75 ครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องอ้อมทารินีนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงมาติดตามข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยบ๊ายบายอยู่ฟังเพลงกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์ครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องพร้อมกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติ 100.75 ครับอสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับบุญรักษาทุกท่านนะครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกแจงพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสภ.พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณไปยังงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่าน3วาระแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอด้วยตนเองระบุว่าการอมงบประมาณจำนวน 1,328 ล้านบาทไปตั้งไว้เป็นงบกลางเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆต้องขอขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐมนตรีรัฐบาลจะขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานสร้างรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อมูลผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.โอนงบเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปปส.ประสาน DSI ผลักดันคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นคดีพิเศษขยายผลถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวอาริภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับคดีเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมี

0: ลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official StoreOmron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้า

0: คลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ไชเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วันนี้ฉันมีเธอค่ะเลือกงานจาก Smith and the Bank นะคะมาทักทายคุณนะคะ 10:13 ค่ะเช้าวันจันทร์6กรกฎาคมนะคะวันที่6เดือน7นะคะวันนี้ฉันมีเธอนะคะจาก Smith and the Bank ที่พี่ปังเองก็เรียบเรียงส่วนใหญ่นะคะเพลงของวงเป็นวงได้ไหม2คนหรือว่าดูโอดีนะคะนะคะก็แต่เนื้อเพลงเนี่ยคุณปิติลิมเจริญแต่งนะคะเพลงนี้สบายๆนะคะเพลงเพราะทั้งเนื้อร้องนะคะแล้วก็ท่วงทำนองนะคะดีๆเลือกมาฝากกันสำหรับวันสบายๆวันนี้ที่

เชียงใหม่ฟ้าครึ้มๆนะคะที่ดูแล้วเนี่ยก็เมฆดำทีเดียวนะคะเช้าวันนี้นี่ยังไม่ค่อยเห็นแดดเท่าไหร่เลยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่านี่หน้าฝนแต่ถึงแม้ว่าฝนจะไม่ค่อยเยอะมากแต่เนี่ยล่ะค่ะเร็วๆนี้นะคะที่มีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนนะคะทางแถวชลบุรีระยองนะคะที่น้ำท่วมนะเมื่อวานนี้ที่เห็นนะคะตกปุ๊บท่วมเลยทางโน้นเห็นเขาบ่นกันเหมือนกันนะคะตกแล้วท่วมเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็โอ้ก็น้ำค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะทางโน้นนะคะแต่ทางเหนือเรานะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะประมาณร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็ 60% นะคะฝนจะตกหนักทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ของเราด้วยนะคะเชียงรายลำปางพะเยาแพร่นะคะแล้วก็มีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่ตกสะสมฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือเราเนี่ยแหละค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะภาคกลางก็60% เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้าพูดถึง35องศาอันนี้สูงสุดนะคะส่วนต่ำสุดบ้านเราเนี่ย23องศาน่าจะเลยมาแล้ว ตอนนี้น่าจะไม่ได้ละนะคะส่วนภาคอื่นๆค่ะภาคใต้ฝนจะน้อยกว่านิดนึงนะคะก็สลับกันไปเนาะประมาณ 30% นะคะแต่ว่าในช่วงจุดที่มีฟ้าฝนก็อาจจะทำให้คลื่นสูงได้เหมือนกันค่ะส่วนฝั่งตะวันออกนะคะที่เจอไปนะคะวัน2วันนี้เนี่ยก็ระดับปริมาณน้ำฝนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะฝนตกช่วงนี้ก็ยังตกเยอะอยู่นะคะคาดหมายก็ประมาณ 70% ค่ะแถวภาคตะวันออกอีสานก็ใกล้เคียงกับบ้านเราประมาณ 60% ส่วนภาคกลางนะคะกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ 40% ภาคกลางโดยรอบนี่อาจจะเยอะกว่าเนาะนะคะก็บางคนบอกว่าเตือนแต่ไม่ตกมีแดดไปบ้างก็บางพื้นที่นะคะบางคนก็บอกทำไมไม่เห็นตกเลย 60% ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่า 60% ไปตรงไหนเดี๋ยวก็รอดูละกันเนาะนะคะส่วนหลายๆจุดนะคะอย่างแถวที่ใกล้ป่าใกล้เขาใกล้ดอยนะคะอมก่อยเห็นคนอมก่อยนี่เขาโพสต์นะคะว่าแถวแม่ตื่นนี่โอ้คุณภาพชีวิตนะคะถนนคือฝนที่ตกแล้วใช่ไหมตกแล้วดินถนนเนี่ยมันเป็นดินรุกรังสีแดงใช่ไหมคะแล้วเวลาฝนตกมันก็จะเป็นขี้เปื่อยเนาะพอขี้เปื่อยเสร็จแล้วรถวิ่งมันก็เป็นร่องเลยทีนี้ล่ะค่ะนะคะมันก็ร่องแต่ละร่องนี่มันก็ลึกมากนะคะเป็นโคลนเป็นโอ้โหเขาบอกใช้ระยะเวลานะคะเดินทางกว่า3ชั่วโมงนะคะแค่30กิโลเนี่ยใช้หลายชั่วโมงมากบางจุดนี้ก็รถผ่านไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยคนที่จะไปเรียนเด็กๆที่จะไปโรงเรียนหรือว่าผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจะไปโรงพยาบาลบางทีก็ไม่ทันเหมือนกันนะคะก็เกรงว่าจะเสียชีวิตช่วงกลางทางได้เหมือนกันเนาะนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาทุกปีเนาะหน่วยงานตรงนั้นทำไมเขาไม่เข้าไปดูแลช่วยเหลือเนาะเจ้าบ้านเนี่ยเอ็นดูเปิลนะถนนเป็นขี้เปื่อยขี้โคลนแล้วยิ่งบางจุดที่มีฝนตกน้ำท่วมขังมากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางช่วงการเดินทางเนี่ยไปไม่ได้นะคะเป็นขี้โคลนหนามากเลยนะคะจำได้ว่าสถานีเราเคยไปมอบของบริษัทที่อมก๋อยนะคะซึ่งถนนก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วนะคะก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะทำไมไม่ถึงสักทีเนาะเอ็นดูเปิลเนาะนะคะหน่วยงานไหนก็ได้นะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าในพื้นที่เองนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะผู้ป่วยที่จะต้องไปหาหมอนะคะกว่าจะเดินทางถึงมีความเสี่ยงนะส่งกำลังใจให้เยอะร้อยจุดเจ็ดห้าอสมทเชียงใหม่ฟังเพลงด้วยกันนะคะ2 ชั่วโมง 10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะ

ื่นใจได้รักเธอนะคะกบสวนิตนวพันธ์นะคะในอัลบั้ม Four Place นะคะอัลบั้มนี้มีศิลปินรวมกันหลายๆคนเลยนะคะ4คน

ัลบั้มนี้ก็รวมกันมากกว่า4ค่ะเยอะเลยนะคะจากอัลบั้มมิตติ้งเสียงของบรรเจิดสินทุค่ะเพลงรักในใจ

ในใจค่ะพอดีอู้ดังมันก็การจากบรรเจิดสินทูตนะคะอัลบั้มมีตติ้งนี้ก็มีหลายๆคนเลยนะคะมีเชษฐายารถเอกนะคะมีพี่เบิร์ดที่ฮาร์ดนะคะเพลงถอนตัวค่ะก็อยู่ในอัลบั้มนี้สุเมธนาเดปังก็มีนะคะที่43นะคะพี่เจียวัฒนาอินบุรกันนะคะนุยนันทการเพราะทุกเพลง

ป้อมเกริกศักดิ์ยุวหงษ์นั่นเองค่ะอยากจะมีเธอนะคะเพลงนี้นอกเหนือจากป้อมจะแต่งเองแล้วก็ยังมีคนที่มาช่วยแต่งเพลงด้วยนะคะก็คือ The Must นั่นเองนะคะแล้วเขาใช้ชื่อจริงนะกฤษยศเลิศประไพเพลงนี้จากพี่ปั่นค่ะ

รักเธอมากกว่าใครพี่ปันไพบุญเกียรติเขียวแก้วค่ะในนิดได้คุณตุ่นพลเทพสุวรรณบุญนะคะมาทำนองเรียบเรียงนะคะก็หลายๆเพลงเพราะเลยทีเดียวนะคุณตุ่นเองตอนนี้ก็เป็นสมาชิกของวงนั่งเล่นด้วยนะคะรวมถึงป้อมตรึกศักดิ์ยุวหงที่เราเปิดไปก่อนหน้าก็อยู่ในวงนั่งเล่นด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณตุ่นเองนอกเหนือจากวงนั่งเล่นแล้วก็ยังมีดึกดำบรรพ์บอยแบนด์นะคะส่วนคนอื่นๆของวงนั่งเล่นก็มาเป็นแบ็กอัพให้กับดึกดำบรรพ์บอยแบนด์ด้วยก็จะมีพี่ปั่นคุณตุ่นพลเทพนะคะก็คุณแต้มชรัตเฟื่องอารมณ์นั่นเองนะคะมีรายงานเรื่องของอุบัติเหตุนะคะบริเวณทางต่างระดับรถไฟถนนมหิดลขาเข้านะคะรถยนต์กับรถยนต์นะคะท้ายแถวเห็นว่ายาวไปจนถึงต่างระดับดอนจัดเลยทีเดียวนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่

0: ที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะเส้นมหิดลนี้การจราจรก็หนาแน่นนะคะรถราก็เยอะแล้วก็ใช้ความเร็วก็เยอะ อุบัติเหตุนะบ่อยครั้งมากๆนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะสวัสดีคุณอโนทัยนะคะจากแม่ฮ่องสอนนะคะคุณซีสมอนนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะคุณพวัตค่ะก็ฟังเพลงด้วยกันอยู่เนาะนะคะคุณสุภัสสุพรมค่ะจากบางปูนะคะแล้วก็คุณวรบุตรด้วยนะคะมอร์นิ่งค่ะเพชรคาดหน้าเด็ก ใช่ไหมใครอ่ะล้มบราซิลใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยก็เห็นหน้าตาเขาบ่อยๆไม่แน่ใจเขาน่าจะอยู่สวีเดนใช่ไหมนะคะผมยาวๆแล้วก็เขาก็จะเป็นมีมหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
7: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

คนของวันพรุ่งนี้งั้นของตั๊กแตนชลดาเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะคะจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายร้องออร่านั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแต่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนๆนะคะคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพกันได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ให้คนไทยของเราได้ใช้กันได้แบบในราคาสบายตัวนะคะใช้แล้วก็สบายตัวเช่นเดียวกันนะคะก็คือสบายกระเป๋าด้วยเพราะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็คงไว้ด้วยคุณภาพนะคะที่อยู่คู่คนไทยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานะคะเพื่อคนไทยหรือว่าให้คนต่างชาติใช้นะคะช่วงนี้ทางนู้นร้อนนะคะใช้เภสัชไหมคะจะได้สบายเนื้อสบายตัวนะคะก็อู้ไปแย่งกันซื้อเครื่องปรับอากาศพัดลมนะคะถึงขั้นตบตีกันเลยแย่งทึงกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะในแถบยุโรปเนาะส่วนบ้านเรานะคะอากาศร้อนนะคะแต่เราก็มีตัวช่วยนี่แหละค่ะแป้งเย็นเภสัชนะคะให้คุณได้หอมสดชื่นในทุกวันนะคะสบายเนื้อสบายตัวได้ในทุกวันสบายใจด้วยกายสบายใจก็สบายนะคะแล้วก็ให้คุณได้สดชื่นด้วยนะคะหอมเย็นสดชื่นไม่เหมือนใครนะคะกาแป้งเย็นเภสัชของเรากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะให้คุณได้เลือกใช้กัน3สี3กลิ่นนะคะหอมหอมนะคะอยากจะหอมเย้ายวนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆโดยเฉพาะสีชมพูของเรานะคะกับแป้งเย็นเภสัชสีชมพูกลิ่นมาดามค่ะใครที่อยากจะหอมกลิ่นมาดามกลิ่นแบบดั้งเดิมของเรานะคะก็เลือกใช้กันกระป๋องสีชมพูนะคะโดดเด่นเป็นสง่าหาได้ไม่ยากเลยนะคะและสีฟ้าคาเมร่าค่ะหอมแบบเร็ดลับหน้าค้นหานะคะใช่แล้วก็หอมกันไปคนละแบบสดชื่นเย็นใจกันได้คนละฟิลกันนะคะหรือจะเป็นเขียวปรินเซสค่ะได้หอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหอมแบบเย็นๆสบายๆ fresh and cool อย่างเงี้ยนะคะก็เลือกใช้กันนะคะ3สี3กลิ่นนะคะได้ทั้งความหอมแล้วก็ความเย็นสดชื่นไปพร้อมๆกันนะคะเลือกหอมเลือกเย็นสบายกันได้กลิ่นไหนก็ได้นะคะยังไม่เคยลองกินไหนก็เลือกกันได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยได้ลองใช้จัดกันได้เลยนะคะได้หอมเย็นสดชื่นได้ทั้งวันเลยนะคะกับแป้งเย็น

เภสัชของเราค่ะ3 4 3กลิ่นกลิ่นที่เป็นตำนานนะคะกลิ่นที่เป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเย็นสดชื่นด้วยนะคะก็เลือกกันค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราที่คุณสามารถหาซื้อกันได้เลยตามร้านค้าทั่วไปราคาก็ดีงามค่ะสบายกระเป๋าราคาไม่แพงนั่นเองได้สดชื่นสดชื่นว่าจะฤดูกาลไหนๆก็เลือกใช้กันนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชหอมๆ3 สี3กลิ่นกันเลย

0: ชีวิตไม่เคยง่ายเลยสักวันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรให้เราได้เรียนรู้กันไปนะจากทรอยนั่นเองนะคะเอ็มคอร์เรดิโอค่ะแต่ถ้าเป็นสบู่เภสัชนี่หาซื้อได้ง่ายๆเลยไม่ยากนะคะแวะได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะก็มีจำหน่ายกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เภสัชของเราแป้งเย็นหอมๆ3 4 3กลิ่นค่ะรวมถึงสบู่ของเราด้วยนะคะคุณได้สดชื่นกันได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะใครอยากจะตัวหอมๆนะคะสดชื่นสดชื่นได้ในทุกวันนะคะนอกเหนือจากแป้งเย็นของเรานะคะก่อนลงแป้งก็อาบน้ำกันนะคะก็จะได้สะอาดสดชื่นอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเพลินกายเพลินใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะอาบน้ำนานหรือว่าอาบน้ำบ่อยนะคะเพราะว่าสบู่ของเราค่ะไม่ทำให้ผิวของคุณแห้งก็ยังได้บำรุงด้วยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงผิวไม่เอียดนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายกายสบายใจได้เลยแล้วก็สบู่ของเราก็ยังช่วยบำรุงผิวของคุณให้ดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะอาบน้ำแล้วก็ผิวหอมสดชื่นนะคะอยากจะหอมแบบละมุนละไมนะคะก็เลือกใช้การสำหรับกลิ่นน้ำนมข้าวหอมๆนะคะก้อนสีขาวนะคะกล่องก็จะเป็นเขียวขาวนะคะหรือว่าเขียวไรซ์มิลนั่นเองก็จะมีรูปรวงข้าวด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนว่ามีส่วนผสมของน้ำนมข้าวก็จะได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็สัมผัสได้ที่ผิวเลยทีเดียวนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะหอมทั้ง2กลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะได้กลิ่นใสๆกลิ่นสดชื่นนะคะเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเป็นกลิ่นฟรุตตี้กันเลยทีเดียวนะคะก็สดชื่นกันไปคนละแบบนะคะกลิ่นหอมๆก็ให้เภสัชได้ดูแลสุขภาพผิวของคุณนะคะก้อนใหญ่คุ้มค่าใช้กันได้นานใช้กันจนลืมไปเลยนะคะโหก้อนใหญ่ขนาดอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะเปลี่ยนไปใช้อีกกลิ่นหนึ่งทำไงดีแกะเลยนะคะไม่ต้องรอให้หมดนะคะสลับกันใช้ได้เลยวันไหนอยากจะได้กลิ่นน้ำนมข้าวนุ่มนวล นะคะก็เลือกใช้กันหรือว่าอยากจะได้กลิ่นหอมสดชื่นของเบอร์รี่นะคะก็เลือกใช้กันได้นะคะสลับกันได้ล้างหน้าก็ได้อาบน้ำก็ดีดีนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะอยากที่จะสดชื่นแบบไหนนะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟนั่นเองค่ะ

0: จากโฟนั่นเองนะคะทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอจะร้องเป็นเพลงละนะคะนะคะวงฟูนะคะฟู FULL แต่ว่าดูจากทรงผมคนร้องนะคะผมฟูเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะ M Cloud Radio ค่ะ 100.75 และผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะก็ให้คุณได้มีผิวกระจ่างใสนะคะดูแลสุขภาพผิวการซัพพอร์ตคุณได้เรื่องของผิวความเย็นสบายหอมสดชื่นนะคะคุณได้เลือกใช้การแป้งเย็นหอมๆจากเภสัชเราค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะ3 4 3กลิ่นค่ะให้คนได้เลือกใช้กันหอมๆสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะอยากจะหอมกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์กลิ่นที่เป็นตำนานของเราหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะใช้กันได้เลยค่ะสีชมพูนั่นเองนะคะหอมสดชื่นกลิ่นมาดามนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นฟ้าคาเมล่าก็ได้เช่นเดียวกันหอมแบบเร้นลับน่าค้นหานะคะหรือว่าจะเป็นเขียวพรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะชอบกลิ่นไหนหรือว่ายังไม่เคยได้ลองกลิ่นไหนก็ให้คุณได้เลือกใช้เลือกหอมเลือกเย็นสบายสดชื่นกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้านะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชที่ก็จะได้หอมนะคะหอมไปทั้งวันหรือว่าจะเติมความหอมความเย็นสดชื่นกันได้ค่ะแล้วก็มีป่องเล็กนะคะคุณได้พกพาความสดชื่นความหอมกันได้นะคะเติมความหอมความเย็นสบายกันได้ตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวทั้ง 3-4-3 กลิ่นนะคะมีป่องเล็กป่องกลางกระป๋องใหญ่นะคะกระป๋องใหญ่นี่บอกว่ากระป๋องใหญ่ใหญ่จริงคุ้มค่ะใช้ได้นานนะคะโอ้หนักด้วยนะคะใช้ก็จะ

ลืมไปเลยเอาว่าอย่างนั้นนะคะใช้กันได้แบบทั้งครอบครัวนะคะกระป๋องเดียวเอาอยู่นะคะจะซื้อกันเป็นแบบว่าใช้กันได้ยาวๆกระป๋องก็ยาวๆนะคะก็เลือกใช้กันนะคะ3สี3กลิ่นจากแป้งเย็นเภสัชของเราหอมๆนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเติมความหอมความเย็นสดชื่นก็พกพากันได้กระป๋องเล็กนะคะสะดวกไปทุกที่ได้ทุกเวลาหรือว่าใครจะสะดวก

0: กลิ่นสดชื่นนะคะกลิ่นใสๆกลิ่นผลไม้กลิ่นเบอร์รี่นะคะก็ให้คุณได้หอมกันได้หาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปหอมติดกายหอมติดใจนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเราหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านก็เลยทีเดียวนะคะมีข่าวนะคะพี่เอแจ้งมานะคะว่ามีอุบัติเหตุค่ะรถยนต์ชนท้าย3คันนะคะบริเวณถนนคันคลองฝั่งขาเข้าใกล้กับกลิ่นเรกรีสอร์ทนั่นเองระมัดระวังกันด้วยนะคะเพื่อเวลากันด้วยการจราจรนะคะมีอุบัติเหตุอยู่นะคะชนท้าย3คันรวดเลยนะคะถนนคันคลองฝั่งขาเข้าใกล้กับกรีนเลครีสอร์ทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 นเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพลคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงมาขึ้นรถซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบได้รับรายงานเรื่องลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและไม่ตอบคำถามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผลการสำรวจความเห็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าที่ระบุคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีลดลงนายอนุทินลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิลเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิล6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษฐ์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบก็ได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยว ี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญา

0: ต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายบริษัทระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอนะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้นะคะแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะคะคุณได้ติดตามฟังออนไลน์กับเรานะคะได้ทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะคะก็ต้องดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะคะก็ดาวน์โหลดมาได้หรือว่าใครที่มีแอปตัวเก่านะคะอัปเดตเป็นใหม่ล่าสุดได้เลยนะคะโลโก้ของเราก็จะเป็นสีรุ้งสดใสนะคะตัวเก่านี่ก็จะเป็นตัวโลโก้ของอสมทเนาะนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยอัปเดตกันได้นะคะฟังก็จะได้ไหลลื่นนะคะเวลาสวิตช์ไปใช้แอปตัวอื่นนะคะเสียงก็จะไม่ดับนะคะนอกเหนือจากว่าคุณจะเข้าไปปิด แอปนะคะก็ใช้งานกันได้นะคะชัดเจนทุกที่ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะทักทายกันสำหรับคุณสมพลสวัสดีค่ะสำหรับวันจันทร์วันนี้นะคะคุณมัณฑนานะคะคุณศรีพันธ์ค่ะวันนี้ฟ้าครึ้มดอยสะเก็ดเนาะอยากฟังไม่เป็นรองนะคะคุณวรวุฒิทักทายกันแล้วนะคะพี่แอลค่ะจากศรีราชาชลบุรีค่ะวันนี้อยู่ที่ชลบุรีนะคะเมื่อเช้านี้พูดถึงฟ้าฝนที่ตกที่ชลบุรีนะคะเห็นข่าวฝนตกเยอะเลยนะคะคุณฟังบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยนะคะที่ชลบุรีค่ะหนักบ้างเบาบางจะข้ามไปเที่ยวเกาะสีชังก็ต้องยกเลิกไปก่อนไม่กล้านั่งเรือออกไปนะคะก็อาจจะมีลมฟ้าลมฝนเนาะนะคะเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรค่ะแต่มีเพียงพอเยอะเลยค่ะนะคะแก้คุณฟังนะนะคะถ่ายภาพสวยๆนะคะสะพานเชื่อมเกาะลอยนะคะที่ศรีราชาชลบุรีทาสีม่วงสวยมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็ดูแลสุขภาพกันเนาะนะคะฟ้าฝนนะคะตอนนี้ที่นู่นน่าจะฟ้าครึ้มเหมือนกันเห็นว่าเช้ามาวันนี้เนี่ยอ้อไปอยู่กทม.ละนะคะที่กรุงเทพวันนี้มีแดดให้ซักผ้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวค่ำมาเนี่ยอาจจะมีฟ้าฝนหรือเปล่าเนาะนะคะคุณเพ็ญนภาสวัสดีค่ะขอความกรุณาพาเข้ากลุ่ม M-Cord ได้ไหมคะได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เนาะนะคะสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กดตามลิงก์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้แอดเข้ากลุ่มได้นะคะอสมทของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังขอไม่เป็นรองใช่ไหมค็อกเทลนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเวอร์ชันไหนดีคะจริงๆเนี่ยมีเวอร์ชันที่เป็นแบบออเคสตราด้วยเหมือนกันเนาะเวอร์ชันนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดนะคะเปิดให้ได้ฟังนะคะเห็นข่าวของคุณเจ๋งนะคะ Big Ass ตกเวทีนะโอ้ใจบดีดีว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบ้างนะคะแต่แกก็ยังขึ้นมาร้องเพลงได้อยู่นั่งเก้าอี้นะอ้อนะคะสปิริตแรงกล้าเลยทีเดียวนะเลือกให้ฟังนะคะสำหรับไม่เป็นรองนะคะที่คุณผู้ฟังขอมาเอาแบบนี้ที่เป็นแบบซิมโฟนีออร์เคสตราคอนเสิร์ตละกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะจากค็อกเทลนะคะไม่เป็นรอง

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะค็อกเทลคลาสสิกซิมโฟนีออร์เคสตราคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะเลือกให้ฟังนะคะเวอร์ชันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นเวอร์ชันที่คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีอีกวงหนึ่งนะคะที่เขาก็มีคอนเสิร์ตนะคะในรูปแบบที่เป็นออร์เคสตราด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวงสครับนะคะสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้หาเพลงนะคะมาให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะของสครับนั่นเองนะคะเมื่อสัก3วัน4วันที่ผ่านมานะคะจำไม่ได้ละใกล้ๆนี้แหละเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนะคะสครับThe Orchestra Concert, the first ever collaboration นั่นเองฉลอง26ปีของวงนะคะสำหรับสครับนะคะก็มีเพลงดีๆให้เราได้ฟังกันมาเนิ่นนานใครที่ติดตามฟังตั้งแต่ยุคแรกกันบ้างสครับจำได้เปล่าเพลงอะไรเพลงแรกที่ฟังทุกอย่างหรือเปล่านะคะแต่ก็จะมีทุกอย่างที่เป็นแบบว่าเวอร์ชันที่เอามาอีดิทใหม่ก็เพราะไปอีกแบบนะคะ M Card Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz นะคะฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยก็คิดไปถึงอีกวงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกสโนวาเนาะนะคะแต่ว่าก็จะมีเวอร์ชันพิเศษนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเพลงออกมาปุ๊บนะคะคนเอาไปร้องกันเยอะมากคัฟเวอร์ใหม่กันเยอะมากนะคะบนโซเชียลมีเดียจนเกสโนวาก็เลยต้องเชิญมาร้องด้วยกันเลยดีกว่าก็เลยได้เป็นเวอร์ชันนี้ค่ะไกลแค่ไหนคือไกล

แค่ไหนคือไกลนะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะดีนะคะคุณมิสเตอร์เคค่ะวันนี้ถามถึงพี่แดกนะคะ Rock Rider นะคะสำหรับเพลงนี้ขออนุญาตเลือกในเวอร์ชันนี้ละกันเนาะที่พี่แดกนะคะได้ร่วมงานกันกับ ETC นะคะแล้วก็ยังมีชาวจากค็อกเทลด้วยนะคะอดีตก็คืออดีต

เลือกในเวอร์ชันนี้เนาะนะคะสำหรับพี่แดกนะคะชาวค็อกเทลแล้วก็พี่หนึ่ง ETC นั่นเองนะคะอดีตก็คืออดีตค่ะคุณผู้ฟังถามจริงมานะคะลายของเรา MCOT CM 10075นะคะคุณอังโคเจค่ะบอกว่าถ้าจะแก้ไขอดีตค่ะก็ต้องเนี่ยละค่ะคิดถึงเหมือนกันเลยโดราเอมอนนั่นเองนะคะนั่งทามแมชชีนนะคะไม่งั้นก็แก้กันอยู่นั่นแหละค่ะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าขืนว่ากลับไปแก้ไขได้นะคะบางทีคนเรามันก็ไม่ยังคิดนะคะไม่ตึกตรองอยู่นานบางทีก็อาจจะทำโดยไม่ทันยังคิดนะคะมันก็ส่งผลต่อคนอื่นๆไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะนะคะกลับไปแก้ไขอีกมันก็เปลี่ยนอนาคตอีกแก้ไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนอนาคตไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแก้ไม่ได้นะราคาดีละมันจะได้คิดก่อนทำก่อนที่จะต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วในความเป็นจริงนะคะเพราะว่าเราไม่มีโดราเอมอนนั่นเองนะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio เมื่อกี้พูดถึงสครับนะคะก็มีหลายๆเพลงนะคะที่ชอบนะคะเพลงในยุคแรกยุคต่อมายุคหลายปีถัดมาอะไรอย่างนี้เอาเพลงนี้ละกันก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อยละบอลจากสครับเก็บไว้ให้เธอ

0: เก็บไว้ให้เธอนะคะสครับค่ะ26ปีแล้วไว้กับเธออยู่นี้ก็จะมีหลายวงนะคะก็ครบรอบนะคะก็มาจัดคอนเสิร์ตกันเพิ่งผ่านไปนี่ก็จะเป็น Friday 30ปีแล้วนะคะ M Cloud Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะในช่วงเวลานี้กับธรณีธีคพรนะคะ 10:00 น.ถึงเที่ยงวันฟังเพลงด้วยกันในช่วงเวลานี้ค่ะ M Cloud Radio Feel So Right Feel So Good นะคะเพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก
1: M Cloud Radio เชียงใหม่ 100.75 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel So Right Feel So Good

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
1: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เพลงจากซิลิฟูนะคะในเวอร์ชันของสล็อตแมชชีนนั่นเองนะคะในว่าจะไม่หลอกกันนะคะเพลงนี้คุณฟังค่ะคุณพวัตเลือกไว้นะคะไลน์ของเรา MCOTCM 10075นั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นสำหรับเพลงของลิปตานะคะและ No One Else นะคะปฏิเสธไม่ไหวแล้วก็งานของซีซั่น5ค่ะเลือกเองกับมือนะคะ3เพลงต่อเนื่อง Mcord Triple 2ลองเพลงนะคะจริงๆก็ต้องเป็นเบรกที่ผ่านมาแต่พอดี พูดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะค่อยมา3เพลงต่อเนื่องนะคะในเบรกสุดท้ายละกันเนาะวิทยุสมทเชียงใหม่ค่ะ Mcord Radio 100.75 กับ Trini เทคพอร์ตและแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะและที่ radio.network.mcord.net ค่ะมีคุณผู้ฟังโทรมานะคะทางไลน์รับไม่ได้นะคะไม่สามารถรับได้อย่างนี้ดีกว่าเนาะใช้อ่านอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันมีไลน์ที่ต้องเข้ามิกเซอร์เอาอากาศเงี้ยนะคะไม่สามารถที่จะพูดคุยด้วยเสียงออกอากาศได้นะคะส่งได้ทางข้อความเท่านั้นเนาะไม่เป็นไรนะคะส่งข้อความเอานะคะเราจะเจอ5 Mcord Radio ค่ะในเบรกสุดท้ายแป๊บแป๊บแล้วนะคะก็จากไลฟ์เที่ยงวันกันละค่ะ 11:51 นะคะช่วงเวลานี้ค่ะคุณอยู่กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะจุดเชื่อมต่อนะคะที่จะให้แต่ละบ้านของคุณนะคะมีเพิ่มความสว่างนี้ดีกว่านะคะตรงไหนมืดนะคะเอาไปติดตั้งได้เลยไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟด้วยเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะแต่ก็มาพร้อมกับหลอด LED นะคะมากถึง248ดวงให้กำลังไฟสูงถึง500วัตต์ค่ะก็ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED ก็เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงนะคะชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่เนี่ยให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวนะคะก็สะดวกนะคะติดตั้งง่ายสายก็ยาวนะคะยาวถึง5เมตรเลยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะสามารถปรับมุมได้กันน้ำได้ในระดับ IP67 นะคะฝนจะตกแดดจะออกฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นแน่นอนนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานได้ผ่านรีโมทนะคะมีระบบรีโมทคอนโทรลคุณได้ควบคุมการใช้งานนะคะวันนี้ค่ะ Mega Spotlight Solar Cell นะคะก็ให้คุณได้ซื้อ1แถมอีก1นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถไปเพิ่มจุดติดตั้งได้เลยนะคะอีก1จุดนะคะ1แถม1แล้วก็ยังมีโคมไฟ LED นะคะให้ด้วยอีก2อันนะคะรวมถึงแว่นกันแดดคละแบบให้ด้วยอีก1อันนะคะในราคา 1,290 บาทนะคะ 1,290 บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะในราคานี้แล้วก็ได้ของแถมไปอีกด้วยนะคะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เลยนะคะซื้อกันได้นะคะมีค่าจะส่งรับประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปคลายคุณในช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียของเรานั่นเองนะคะ

ฟังงานจาก So After Six นะคะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หลายคนคุ้นหูคุ้นเคยพูดถึง So After Six น่าจะนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลย

ก่อนเห็นละเมอค่ะ So After Six นั่นเองนะคะหรือสุดท้ายของเราแล้วนะคะช่วงนี้เราก็เตรียมรับมือกับไมค์สักใช่ไหมนะคะแต่ก็มีภาพนะคะที่มีการเปิดเผยของซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีนะคะเขาบอกว่ามีความรุนแรงน่าจะเป็นความรุนแรงที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยภาพนะคะของซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีนะคะเขาบอกว่าเป็นพายุที่อาจจะรุนแรงที่สุดในโลกนะคะแรงลมกระโชกมากถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าสู่ไต้หวันนะคะซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมแบบกว้างนะคะก็คือใหญ่มากเขาบอกว่ากรอบวงที่เป็นรูปหมุนพายุนะคะขนาดเท่ากับประเทศไต้หวันเลยทีเดียวแล้วก็เทียบกับขนาดของพายุนะคะโอ้มันใหญ่มากนะคะซึ่งทางเพจหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะเขาได้มีการเปิดเผยมานะคะคุณทีนั่นเองนะคะบอกในสัปดาห์นี้นะคะทั้งหลายประเทศโดยเฉพาะที่ไต้หวันนะคะน่าจะได้ติดตามการเคลื่อนเส้นทางนะคะคาดการณ์ของพายุลูกนี้อยู่นะคะแล้วก็การคาดการณ์ความรุนแรงนะคะของคลื่นที่เกิดจากพายุ

0: ที่อยู่ใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกอย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาทีเมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งซึ่งลมกระโชกแรงอย่างรุนแรงไทเปนี้เป็นเมืองหลวงนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ระลอกคลื่นที่ซัดแล้วลดลงแต่ว่าเป็นมวลน้ำที่ยกตัวขึ้นมหาศาลแล้วก็ดันเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งเป็นระยะเวลานานนะคะแต่ว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีที่ขนานนามว่ารุนแรงที่สุดในโลกตอนนี้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะคะความเร็วลมเฉลี่ยใกล้จุดศูนย์กลาง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็แรงลมกระโชกมากถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังจะพัดเข้าถล่มทางตอนเหนือของเกาะกวมนะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนาะว่าจะเป็นอย่างไรข้อมูลนี้นะคะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเนาะเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะในช่วงข่าวเที่ยงมึงเหนือเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right feel so good
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: จนถึง 12:30 น.มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าข่าวเราเนี่ยเต็มเลยนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะไปดูค่ำนี้นะคะคงต้องรอคอยกันนะคะกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรศิษฐ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรศิษฐ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะ
4: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่า

0: เคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภาคเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมกระบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 13,000 จำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ 2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบงบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพรบโอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบโอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิลกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิลนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ การรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กรองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอสมทใครรักใครให
2: ้ชาชนติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อายเออร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0เมื่ออันเดรสเชลเดลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2ประตูต่อ0แต่ว่ามาช่วงทดเวลา7จุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนมาตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซอลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลันด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดย บากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินยูเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1ประตูต่อ2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควันซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3ประตูต่อ1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2ต่อ3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3ประตูต่อ2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านวันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกล่เกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลหนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองใจฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนในภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบชายฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก๋ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจากโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก๋าย พบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกังซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความแรงลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: กองกำลังผาเมืองร่วมแถลงผลการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1 รายในพื้นที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่ขณะที่ศุลกากรแม่สายเชียงรายรวบคาด่าน3 ล้อเครื่องพม่าวัย42ซุกยาบ้าในตะกร้าข้ามด่านท่าขี้เหล็กเข้าเขตไทยยึดยาบ้ากว่า600,000 เม็ดชาวเน็ตเชียงใหม่ร้องเรียนกลุ่มคนไร้บ้านยึดพื้นที่ถนนท่าแพตั้งวงเล่าขอเงินนักท่องเที่ยวทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบชนรับประทานเชียงใหม่เร่งเปิดทางน้ำช่วงฤดูฝนระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาวัชพืชเหนือสะพานแม่สอยพัฒนา27 ตันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรและชุมชนร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75รับฟังสัญญาณได้นะคะทั้งลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาและแม่ฮ่องสอนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมบรรยากาศการไลฟ์การจัดการเราได้ผ่านทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ YouTube อสมทเชียงใหม่รวมทั้งทาง Facebook นะคะอสมทแม่ฮ่องสอนของเราด้วยรวมถึงนะคะมีส่วนร่วมกับรายการเรานะคะข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะประจำวันจันทร์6 กรกฎาคม 2569อยู่กับดิฉันวีรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกียรติกรค่ะ
2: ค่ะและดิฉันทารินีธีคพรนะคะก็ติดตามข่าวไปด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะหลากหลายประเด็นข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะเริ่มต้นทำงานอีก

0: ประเด็นข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะเริ่มต้นทำงานอีกสัปดาห์หนึ่งก็มีความรู้สึกไงบ้างคะพี
1: ่เป็นไงคะ
0: สดชื่นไหมคะ
1: สดชื่นนะคะฟ้าฝนยังคงอยู่กับเรา
0: ใช่
1: นะคะตลอดสัปดาห์นี้เลยสามทุ่ม
0: อ๋อดึกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นิดเดียว
0: กระจายกันไปนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมากเนี่ยนะคะ 60% ของพื้นที่ทางไหนคะ
1: ทางตอนเหนือแล้วก็ทางตอนใต
0: ้
1: ของเชียงใหม่
0: เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ส่วนต่างจังหวัดเมื่อวานเห็นที่ชลบุรีเนาะระยองตกปุ๊บท่วมปั๊บน้ำนองเต็มตลิ่งตกเยอะเหมือนกันนะคะเห็นบอกคุณผู้ฟังที่อยู่ชลบุรี
1: หลายๆท่านก็เข้ามาสอบถามนะคะว่าเราจะไลฟ์ TikTok กันเมื่อไหร
0: ่อ๋อ
1: ตอนนี้เราเทสระบบนะคะ
0: เทสไปเมื่อวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ค่ะช่วงพี่อ้อแล้วก็ช่วงพี่หนูพี่หนูเนี่ยได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ดีเหมือนกันเนาะสนุกสนานดีแต่ก็นะ
1: กำลังเซตระบบกันอยู่ตอนนี้นะคะ
0: แต่ก็พี่หนูบอกว่าอุ๊ยเขินนะเนี่ย
1: นี่ขนาดเขินนะคะ
0: เนี่ยก็ส่วนใหญ่เราอยู่ในห้องส่งเนา
1: ะ
0: ไม่มีกล้องไม่มีอะไรพูดเพิดอะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก็ด้วยความเคยชินนะคะแต่พอเวลามีกล้องก็จะมีคนรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาดูเราอยู่เวลาพูดอะไรมันก็อาจจะแบบว่า
1: เขินนิดนึง
0: เขินนิดนึงไอ้เกรงนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรโอ้มีคนดูอยู่น
1: ะคะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบละกันนะคะ
0: ยังไม่ชินยังไม่ชิน
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีหลายประเด็นเลยนะคะแต่ว่าที่หนักเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติด
0: ค
1: ่ะนะน้องอ้อม
0: รายเดียว
1: โอ้โหจับกันได้รายวันเลยอ่ะ
0: ซุกมาในรถกระบะนะคะ2ตอน
1: ค่ะ
0: ต้องดูภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เน็ตหลุดค่ะ
1: ค่ะต้องเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะ
0: เข้าไปใหม่ค่ะนะคะก็คือจะฟังได้ทาง
1: วิทยุทางแอปได้เหมือนเดิมนะคะใครที่ติดตามทาง YouTube นี่ไลฟ์ได้ไหมคะตอนนี้นะมันกลับมาอีกแล้วทุกช่องทางตอนนี้ใช่ไหมคะที่ไลฟ์นะคะต้องเข้าไปใหม
0: ่
1: นะคะ
0: มีงองแงนิดหน่อย
1: นะ
0: กำลังหาสาเหตุอยู่นะว่า
1: เป็นเพราะเหตุใด
0: เป็นเพราะเหตุอันใด
1: ค่ะนะเดี๋ยวเข้ามาใหม่แล้วกันนะคะ
0: ได้นะคะก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็รีเฟรชดูเรื่อยๆนะคะกำลังเชื่อมต่ออยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะ
1: นะเดี๋ยวเราก็แชร์ไปใหม่แล้วกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วย
0: ค่ะนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของยาเสพติดเนาะพี่อุ้ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าก็ขนมาทีเดียวนะคะไม่ต้องทีละหน่อยมาทีละล้านหลายล้าน
1: หลายล้านครึ่งสิบ ล้านดีกว่า
0: 5ล้าน2แสนเมตรดูสิคนมาได้ยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการนะคะสำหรับกลุ่มขบวนการที่ลำเลียงยาเสพติดนะคะจากแหล่งข่าวนะคะซึ่งทางตชด.ที่335หรือว่ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ก็เขาก็มีแหล่งข่าวเนี่ยจะมีกลุ่มขบวนการเนี่ยลักลอบนำยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่ตอนไหนใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคลองอำเภอเชียงดาวนะคะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม
1: ่เป็นพื้นที่ตอนในของเรา
0: ใช่นะคะก็จัดชุดปฏิบัติการนะคะออกลาดตระเวนนะคะโอเคตอนนี้
1: ได้แล้วเหรอคะ
0: ได้ละเรียบร้อยไลฟ์กันรอบที
1: ่สองเข้ามาใหม่นะคะ
0: ไลฟ์กันรอบที่สองนะคะไม่เป็นไรนะคะเราก็เริ่มใหม่ได้เสมอนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการลำเลียงมานะคะเข้าทางเชียงดาวแล้วก็จะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ปรากฏว่าวันที่4ใช่ไหมคะกรกฎาคมช่วงเช้ามืด
1: วันเสาร
0: ์นะคะพบกระบะต้องสงสัยนะคะแถวถนนสาธารณะหมู่บ้านปงแสงทองนะคะพื้นที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังติดตามนะคะรถต้องสงสัยนะคะแล้วก็มีรถนำทางด้วย
1: ะะ
0: เป็นจักรยานยนต
1: ์
0: 2คันนะคะก็ในรายละเอียดเนี่ยก็เห็นบอกว่าพื้นที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จากแหล่งข่าวอีกที่หนึ่งนะคะที่ใช้ยานพาหนะก็คือรถยนต์กระบะสีดำน
1: ะ
0: คะจะมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายนะคะในพื้นที่อำเภอแม่แตงเขาจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงนะคะก็แบ่งเป็น2ชุดปฏิบัติการนะคะชุดแรกเนี่ยสังเกตทางเข้าหมู่บ้านคงแสงทองแล้วก็ชุดปฏิบัติการที่2ก็คือติดตามรถยนต์เป้าหมายห้วยน้ำดังนะคะจนกระทั่ง วลาประมาณ 15:15 นาทีของวันที่

0: กรกฎาคมนะคะก็ปรากฏว่ามีกระบะต้องสงสัยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามนะคะแล้วก็แจ้งสื่อสารกันกับชุดที่1นะคะจนกระทั่งเวลา 5:00 นคือ 5:00 นะคะรถคันนี้นะคะก็ขับเข้ามายังถนนสาธารณะที่บ้านโป่งแสงทองจริงนะคะก็เป็นยังไงคะพี่อุ้ย
1: เจ้าหน้าที่เรียกตรวจนะคะก็ส่งสัญญาณไฟกระพริบนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างเข้าไปทำการตรวจสอบค่ะเพราะว่ารถกระบะต้องสงสัยเนี่ยนะคะอาศัยความมืดหลบหนีนะคะเข้าป่าข้างทางไปแต่ว่าสามารถจับกุมนะคะเข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันเอาไว้ได
0: ้
1: นะหนีไม่ทันค่ะนะคะ
0: ไปไม่รอด
1: นะคะก็พบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงดำวางอยู่ท้ายกระบะ11กระสอบแล้วก็ภายในห้องโดยสารอีก12กระสอบรวมทั้งในรถแล้วก็หลังกระบะเนี่ย23กระสอบ5,200,000เม็ด
0: อัดแน่นกันมาเลย
1: ค่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยก็คือไม่มีที่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนขับกระบะนี่มีอยู่คนเดียวก็อาศัยความมืดนะคะหลบหนีไปได้แต่ว่าคนขับรถจักรยานยนต์ที่ออกหน้าไปก่อน
1: ค
0: ืออันนั้นน่ะก็หนีไปได้เหมือนกันก็จับได้คนเดียวนะคะก็พร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave นะคะสีน้ำเงินดำ1คันก
1: ็
0: รถกระบะอีก1คันนะคะแล้วก็เห็นยาเสพติดมั้ยคะเนี่ยโอ้เป็นตั้ง
1: อันนี้ของแม่สายเนี่ย
0: นะคะ
1: นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย5,200,000เม็ด
0: 5,200,000เม็ด
1: ค่ะ
0: นะคะก็ปรากฏว่าคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับได้นะคะชื่ออนุวัฒน์นะคะสารภาพว่ามีหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นำทางเนี่ยแหละค่ะเพื่อเช็คด่านนะคะจากพื้นที่เวียงแหงเข้ามาในพื้นที่แม่แตงได้ค่าจ้าง 5,000 นี่ขนาดคนแค่เช็คน
1: ะ
0: คนนำทางได้ 5,000
1: 5,000 จริงก็เปล่า
0: หรืออาจจะได้เยอะกว่านั้นเราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็คนขับรถเนี่ยก็คือเราไม่ทราบตัวแล้วล่ะว่ายังไงเนาะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อขยายผลกันต่อ
1: ค่ะนอกเหนือจากยาบ้า 5,200,000 เม็ดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ยึดตรวจยึดรถยนต์กระบะ Isuzu D-Max 4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave อีก1คันสีน้ำเงินโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องค่ะ
0: มาเป็นตั้งเลยนะอัดแน่นเลยนะคนมาบอกว่าไม่ต้องเกรงกลัวนะคะกระบะมีที่ว่างเท่าไหร่ก็ใส่มาข้างในด้านหลังใช่ไหมคะที่เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมานะก็โอ้โหเต็มไปหมดนะ
1: ใส่ได้เยอะหน่อย
0: คนได้ไม่เกรงกลัวเลยเนาะชิวๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ตั้งแต่มีการสกัดกั้นยาเสพติดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ1ตุลา68นะคะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: ก็สามารถสกัดกั้นยาเสพติดไว้ได้416ครั้งผู้ต้องหา402คนยึดยาบ้าได้251ล้านเม็ดนะคะนะเฮโรอีน20กิโลกรัมไอซ์ 5,165.8 กิโลกรัมฟิน347กิโลกรัมคีตามีน 977.7 กิโลกรัมปะทะกับกลุ่มขบวนการ58ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิตไป46ศพนะคะหากว่ายาบ้านี้ทะลักเข้าไปสู่พื้นที่กรุงเทพแล้วก็ตอนไหนของประเทศเนี่ยจะมีมูลค่านะอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทเศษ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: โหเมื่อวันก่อนวันศุกร์นะคะที่อัปเดตไปก็ปะทะกลุ่มขบวนการเหมือนกันอ
1: ัน
0: นั้นเสียชีวิต4ศพนะคะก็ยึดยาเสพติดได
1: ้ต่อชด335
0: ใช่นะคะยึดยาเสพติดได้เยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะนะก็มาดูนะคะที่ด่านแม่สายกันบ้างดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะคะตอนนี้ที่ด่านแม่สายเนี่ยนอกจากว่าจะให้เป็นพื้นที่ที่สามารถส่งผักผลไม้นะคะถูกต้องนะคะระหว่างจีนกับไทยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลักลอบขนยาบ้ามาได้อีก
0: เนียนเนียนใช่ไหม
1: เนียนเนียนน่ะไปดูสิคะเนียนขนาดไหน
0: นะคะก็อันนี้คาด่านเลยใช่ไหมคะนะคะก็มีบริเวณหน้าด่านพรมแดนนะคะช
1: ่
0: องตรวจยานพาหนะที่จะเข้ามาอย่างพื้นที่ไทยของเรานะคะก็มีเจ้าหน้าที่หลากหลายชุดเลยนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรนะคะจุดตรวจขาเข้าชุดปราบปรามศุลกากรภาค3ค่ะแล้วก็มีชุดปราบปรามศุลกากรแม่สายตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายทหารทัพเจ้าตากสพแม่สายนะคะตำรวจทหารก็ตรวจสอบนะคะที่เป็นตะกร้าใส่ผลไม้นะคะเอาวาง
1: ซ้อนกัน
0: ซ้อนกันอยู่นะคะบริเวณบรรทุกด้านหลังของ3ล้อเครื่องของเมียนมา
1: ค่ะ
0: รัชฉานนะคะมีนายทุนเต็งอูนะคะอายุ42ชาวเมียนมาชนเผ่าปะโอนะคะที่อาศัยอยู่บ้านปงถุนจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะของเมียนมาเป็นคนขับใช่ไหมคะ
1: ค่ะคือตะกร้านะคะใบสุดท้ายอะค่ะ นะคะซุกซ่อนยาบ้ามาล่างสุดเลยวางเรียงกันอยู่หลายตะกร้านะคะซุกซ่อนยาบ้าแล้วก็เคตามีนมาเจ้าหน้าที่นะคะก็ตรวจค้นค่ะถ้าไม่ตรวจค้นนี่จะไม่พบนะก็เลยควบคุมตัวคนขับนะคะพร้อมของกลางทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปยังด่านศุลกากรแห่งที่2เพื่อทำการตรวจนับปรากฏว่าเป็นเคตามีนในถุงใส่ชาทั้งหมดเลย107ถุงค่ะเนียนไหมคะ
0: เยอะเลยก็คือใส่มาในถุงชาใช่ไหม
1: ค่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมคะ 111.82 กิโลกรัมค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มนะคะส่วนยาบ้ามี60ก้อนก้อนละ 10,000 เม็ดนะคะเป็น 600,000 เม็ด
0: โอ้โห 600,000 เม็ดนะคะ
1: นี่คือรถ3ล้อเขาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อือ
0: นะคะผลไม้ยี่ห้อยาบ้า
1: ตายละ
0: หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าก็มีเขาเรียกหน่วยข่าวกรองน
1: ะ
0: คะที่จะติดตามอยู่นะคะก็ละไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ยทำให้คนที่เขาค้าขายเนาะเดือดร้อนใช่ไหมคะแทนที่จะได้ค้าขายกันได้สะดวกนะคะเนี่ยต้องมานั่งตรวจสอบกันอยู่นะคะใส่ตะกร้าผลไม้แต่ข้างในมีใจผลไม้เด้อเป็นยาบ้าแล้วก็เคตามีนนี่ก็เป็นสารตั้งต้นใช่ไหม
1: คะ
0: ของยาเคใช่ไหมคะนะคะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนะคะเอาทุกรูปแบบเอาจริงนะคะมาได้ทางไหนก็พยายามมาทะลักเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนา
1: ะ
0: นะคะแต่ก็มีหลายกรณีเหมือนกันที่แบบเล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของไทยเราเหมือนกันเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันมีชายแดนอยู่หลายด้าน
1: ถือว่าเป็นทางผ่าน
0: ใช่นะคะทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน
1: ะ
0: คะก็หนักอยู่ทางตากเองก็เห็นว่าข้ามกันมาได้เลยใช่ไหมมันก็อาจจะเล็ดลอดได้เหมือนกัน
1: ค่ะนะก็บ้ากันไปเลยนะคะยาบ้าย
0: าบ้าม
1: าถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชาวเน็ตค่ะนะคะมีการร้องนะคะว่าพบกลุ่มคนไร้บ้านมายึดพื้นที่โดยเฉพาะถนนท่าแพค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะมีการขอเงินนักท่องเที่ยวอ่ะที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะและทีนี้เอาไปซื้อเหล้า
0: ค่ะ
1: มาตั้งวงกินกันนะคะนี่ทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไหม
0: คะ
1: เมืองมรดกโลก
0: เขาไปหลบฝนหรือเปล่าเหมือนพื้นถนนเปียกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
1: ฝนก็ตกอะนะ
0: ฝนก็ตก
1: ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหม
0: อายุก็ดูไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะนะคะก็ไปนั่งหลบอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็คนไร้บ้านเราก็เห็นอยู่ได้ตามจุดต่าง
1: ๆ
0: แถวท่าแพนี้จะเยอะนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาหนึ่งแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้วย
1: ค
0: นก็อาจจะนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยเนาะไปไล่ของเงินเดินของเงินแล้วอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็มาทุกวัน
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเสียงจากพื้นที่ที่เขาบอกเนาะแล้วก็พฤติกรรมก็คือจับกลุ่มแล้วก็ดื่มเหล้าเมายากันนี่แหละก็เขาก็กลัวเนาะนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะเนาะแถวท่าแพนะคะก็คนที่อยู่แถวนั้นคนที่เขาค้าเขาขายประกอบอาชีพในย่านนั้นเขาก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเกิดสติสตางเราก็ไม่รู้ว่าเขายังโอเคอยู่ไหมน
1: ะ
0: หรือจะเกิดความรุนแรงขึ้นแต่ก็มองว่ามันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเมือง
1: นะอันตรายเนาะทั้งกับคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติก็เขาบอกว่าไล่ไปจุดหนึ่งก็เขาก็จะย้ายไปอีกจุดหนึ่ง
0: ขยับไป
1: นะคะเห็นบอกว่าตรงหน้าแยกดวงตะวันก็มีนะนั้นตั้งกระต๊อบอยู่เลยนะปลูกต้นมงต้นไม้ด้วยนะ
0: สร้างเพิง
1: ใช่นะคะ
0: นะก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาดูแล
1: ค่ะ
0: รวมถึงฝั่งที่เป็นคูเมืองเนี่ยนะคะเขาก็ไปนอนอยู่ที่เก้าอี้อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: หรือแม้แต่ตึกร้างต่างๆนะตึกที่เขาจะขายอย่างเงี้ยนะคะ
0: ไม่มีคนอยู่
1: ใช่
0: หรือบางทีร้านที่ปิดกลางคืนเงี้ยนะคะก็ไปนอนหน้าร้านเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็กวดขันจัดระเบียบนะคะจะได้ส่งเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยนะหรือว่าไม่มีเงินขาดทรัพย์สินวันก่อนเนี่ยเคยเห็นคลิปของคนหนึ่งที่เขามาตัดผมให้กับคนไร้บ้านก็มองอีกมุมนึงมันก็ก็ดีก็ดีแต่ทีนี้ที่เขาได้คุยกันก็คือเหมือนกับเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลับบ้านไม่ได้แล้วอายุมากแล้วเนี่ยนะคะก็ผ้าผมต่างๆไม่ได้ตัดน้ำไม่ได้อาบเนี่ยนะก็เขาก็ไปตัดผมให้แต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่า อาจจะไม่ได้คุยลึกถึงการเป็นอยู่ตรงนั้นนอนตรงไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้เนี่ยในอีกกรณีนึงนะก็คืออาจจะต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพม.ไหมคะพี
1: ่ค่ะนะโดยตรงเลยนะคะพบเห็นคนเร่ร่อนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถแจ้งที่ศูนย์คุ้มครองแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: อันนี้สามารถแจ้งได้ทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะคะ053 296 122นะคะ
0: พม.เน
1: า
0: ะก็อันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาจะได้ดูแลเผื่อว่ามีปัญหาไม่มีตังกลับบ้านอันนี้ก็จะได้ช่วยเขาไงคะ
1: ค่ะ
0: แต่พอได้ตังมาเอาไม่กลับบ้านกินเหล้าน
1: ะคะ
0: นะคะจะได้จัดการแก้ไขปัญหาเนาะไปนอนเหี้ยไปเรื่อยมันก็ดีเนาะ
1: ค่ะตอนนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก็อย่าลืมนะคะอยากจะช็อปสนุกนะคะก็ที่ช็อปมาเนียนะคะ
0: ค่ะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปได้นะคะ
1: 02-114-3990
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะคะคุณได้ไปช้อปปิ้งกันที่ช็อปมาเนียของเราค่ะ
1: ค่ะใครที่สนใจนะคะอบรมค่ะน้องอ้อมค่ะวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลคอมูแม็ก2026นะคะมาเรียนรู้กันได้นะคะเราจะเน้นหน่วยงานราชการ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: หน่วยงานราชการของรัฐ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ทั้งลำพูนเชียงใหม
0: ่ได้เหมือนกันพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่ใกล้เคียงนะคะหน่วยงานละกี่ท่านนะคะ
1: ไม่เกิน3ท่าน
0: นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอนะคะสื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยคลิปหรือว่ารูปแบบการสื่อสารอินโฟกราฟิกอะไรอย่างเงี้ย
1: ประชาสัมพันธ์เดิมๆเราจะได้น่าสนใจมากขึ้น
0: ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้จริงๆก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่เป็นวิทยากรอาจารย์แบงค์นะคะอาจารย์วงศกรอาจารย์เชียงอาจารย์วสินนะคะคุณวานิซ่าสมัครสรุปเนี่ยก็เป็นผู้ประกาศของสมทเนาะดูข่าวก็จะได้ติดตามข่าวได้เจอตัวจริงจริงเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีคนที่ติดตามเขาเยอะมากนะคะทำยังไงทำไมมีคนติดตามเยอะแล้วการนำเสนอของเขาเป็นไงแล้วก็คุณโยนะคะพีรพลอนุตรโสดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์อันนี้ก็เก่งในเรื่องออนไลน์มาก
1: ใช
0: ่นะคะก็จะได้เป็นวิทยากรอบรมนะคะเราจะอบรมกันเดือนสิงหาเดือนหน้านี
1: ้วันที่6สิงหา
0: ใช่ค่ะ
1: รีบสำรองที่นั่งนะคะเดี๋ยวเต็มนะคะ
0: นะคะก็สำรองได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์เนาะ
1: ค่ะ
0: 0533570061นั่นเองหรือว่าเข้าไปทางเพจก็ได้
1: ใช่ค่ะเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อย
0: แล้วอยู่ด้านบนนะคะก็ Comumax นะคะ2026นะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะเพิ่มเติมในยุคดิจิตอลให้มันเปลี่ยนผ่านกัน
1: ค่ะนะมาดูทางด้านของน้ำกันบ้างดีกว่านะคะเห็นบอกว่าผักตบชวาลอยเต็มเลย
0: ผักสวยงามค่ะ
1: เขียวขจีเอามาทำอะไรได้บ้างคะเนี่ย
0: จักสารหรอใ
1: ช่ไหมนะทำปุ๋ยปุ๋ยมาก
0: ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลักๆก็คือมันขวางทางน้ำอยู่นะ
1: คะ
0: สวยงาม
1: เกษตรกรสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรไม่ได้
0: ใช่
1: ปลาก็ตายใช่ไหม
0: ใช่วัชพืชอะไรต่างๆที่มันขึ้นนะคะนอกเหนือจากผักตบใช่ไหมคะ แล้วก็มันจะมีเศษตะกรันสิ่งกีดขวางทางน้ำนี้ดีกว่าน้อง
1: ค
0: ่ะเนี่ยค่ะทางชลประทานเชียงใหม่เขาก็ลงพื้นที่นะคะเปิดทางน้ำก็อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของฤดูฝนด้วยนะคะที่รองรับนะคะในช่วงนี้ที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมันก็จะได้ไหลสะดวกมาก
1: เพราะว่าเป็นตอนท้ายของน้ำปิงแล้วนะคะที่จอมทองศพสอยต้องขอบคุณด้วยค่ะพี่น้องเทศบาลศพสอยด้วยนะคะที่ทำหนังสือแจ้งมายังอำเภอจอมทองค่ะเพื่ออนุเคราะห์เครื่องจักรกลของโครงการโครงการชลประทานเชียงใหม
0: ่
1: สนับสนุนเครื่องจักรในครั้งนี้ค่ะ
0: นะคะก็อย่างช่วงที่มีฝนตก ต่อเนื่องหลายที่นะคะก็ทำให้น้ำมันไหลไม่ค่อยดีไหลไม่ค่อยฟลูแล้วก็ช่วงที่มันมีวัชพืชอยู่น้ำมันก็จะเหมือนจะเสียด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคือถ้าไม่เอาออกนะคะเนี่ยค่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะ
1: ล้นท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งเลย
0: น้ำมันผ่านไปไม่ได้นะคะเพราะลากมันดูสิค่ะขนาด
1: คนไปยืนได้นะ
0: ส่งท่วมหัวนะคะรวมๆแล้วเนี่ยที่เขาตักขึ้นมา
1: เยอะไหมคะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: 27ตันนะคะ
1: โอ้
0: โหไม่ใช่น้อย
1: ค่ะ
0: นะคะ27ตันนี่เท่าไหร่นะ 2,000 กว่ากิโลใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: นะคะเยอะมากนะคะอันนี้เฉพาะในพื้นที่ที่แถวเหนือสะพานแม่สอยพัฒนา
1: ค่ะ
0: ยังมีจุดอื่นอีกนะ
1: ค่ะ
0: ต้องทยอย
1: เชื่อเชื
0: ่อต้องทยอยทำกันไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างที่จะเยอะ
1: บอกว่าจะใช้เวลาสัก7วัน
0: อ
1: ันนี้เริ่มมาตั้งแต่หลายวันแล้วเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว
0: ันที่3
1: ค่ะ
0: 3กรกฎาคม
1: ก็น่าจะวันศุกร์นี้น่าจะเรียบร้อย
0: น่าจะเคลียร์ได้เป็นจุดนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนอะคะที่มีเขาเรียกว่าต้องการใช่ไหมคะเห็นแล้วก็อยากที่จะให้ทางชลประทานไปช่วยตรงนี้เนี่ยก็แจ้งชลประทานเชิญได้นะคะ
1: แต่เราก็ตรวจดูไปถึงนะคะประตูระบายน้ำความพร้อมการใช้งานเนี่ยเห็นบอกว่าแข็งแรงดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ำฝายต่างๆในลำน้ำปิงได้แข็งแรงดีนะคะประตูทุกบานเนี่ยสามารถใช้งานได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็โล่งละ
1: ค่ะ
0: เทศบาลแม่สอยนะคะที่แจ้งมานะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนนะคะเครื่องจักรกลต่างๆได้นะคะก็จะได้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่กันนะนอกเหนือจากการบริหารจัดการเรื่องของน้ำเชียงใหม่ลำพูนใช่ไหมคะชลประทานก็ดูแลนะคะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะนะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าในเดือนหน้านี่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเดือนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะน้องอ้อมเนาะนะคะเดือนหน้านี่ของจริง
0: ของจริงประกอบกับเอลนิโญด้วยใช่ไหม
1: ค่ะหลายเรื่องหลายราว
0: มันก็เอ๊ะจะแล้งหรือจะฝนจะฝนหรือจะแล้งนะคะเอาให้ดีแต่บ้านเราก็ยังดีเนาะไม่ร้อนเท่าแถวยุโรป
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงแม้ว่าจะมี40องศา
1: แ
0: ต่บ้านเขามันการเป็นอยู่มันหนาวมาก่อนเนี่ย
1: ขนาดแย่งเงินซื้อพัดลมอ่ะ
0: เขาบอกตกตี
1: ไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะ
0: เห็นภาพนะเขาถึงสุมาเตอร์มันดึงหัวกันเลยอะ
1: ลูกกัน
0: ลูกกันเนี่ยนะ
1: ไม่รู้ใครได้ไปเน
0: า
1: ะ
0: ฉันจะเอาเธอจะเอาอีกอะหมดเกลี้ยงนะก็เห็นเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เนาะมันร้อนจริงๆนะคะถึงขนาดว่ารถรางที่เยอรมนีทางรางละลายหลายๆอย่างละลายใช่ไหม
1: คือยิ่งกว่าอินเดียเนาะนะอินเดียนี่ทางมาตอยใช่ไหม
0: ยางมาตอย
1: ยางมาตอยละลายอ่ะ
0: ก็มีเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เขาเดินถนนแล้วก็แบบรองเท้าติดพื้นถนน
1: ค่ะ
0: มันเหนียวออกมาเป็นยาง
1: เราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นในบ้านเราก็ต้องช่วยกันดูแลทรัพยากร อย่าตัดไม
0: ้มันเป็นโดมความร้อนเนี่ย
1: อย่าเผาม
0: ันก็วนๆอยู
1: ่
0: พ
1: ื้
0: นมันก็ร้อนอากาศก็ระบายได้ไม่ดีตึกรามบ้านช่องก็เป็นแบบเมืองหนาวมันไม่มีการระบายเหมือนบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ก็จะไปติดพัดลมแอร์พื้นที่บางพื้นที่ก็เป็นเมืองเก่าห้ามติดอีกโอ้ลำบาก
1: มีข้อจำกัดเยอะนะ
0: ข้อจำกัดเยอะนะคะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกก็แดด
1: ะ
0: นะคะถึงขนาดว่าต้องรีวิวทอดไข่อะไรเงี้ย
1: บ้านเราก็มีฤดูร้อน
0: มีฤดูร้อนเหมือนก
1: ัน ร้อนมากร้อนที่สุด
0: ฮ้อนแต่ฮ้อนว่าโอ้จะใจกับใดร้อนทุกฤดู
1: ค่ะหรือว่าร้อนใจ
0: หรือร้อนอย่างอื่น
1: หรือดูร้อนหรือ นะคะ
0: ร้อนจริง
1: ค่ะ
0: นะคะหรือร้อนเงิน
1: ด้วยนี่เพิ่งจะต้นเดือนเองนะ
0: ไปข่าวไหนคะพี
1: ่มาดูเยาวชนคนเก่งของเราดีกว่าค่ะช่วงนี้เด็กๆเชียงใหม่นะคะเด็กบ้านเรานี่โหสุดยอดนะคะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปโอลิมปิกไปเยอะแยะมากมายแต่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไทยเรานะคะเด็กเชียงใหม่เราไปสร้างผลงานค่ะน้องอ้อมค่ะนะคะไปคว้ารางวัลนะคะแบดมินตันมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: สุราธานีเกม
1: นะคุณต้นน้ำฟังอยู่ไหมนะคะ
0: เจ้าของพื้นที่ไปเชียร์ด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะก็ปรากฏว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
1: ค่ะ
0: นะคะประธานฝ่ายกีฬาแบดมินตันนะคะคุณพานุพงศ์วีระตันตยาพรนะคะรวมถึงฝ่ายต่างๆนะคะก็มอบรางวัลสนับสนุนนะคะเมื่อวานที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะที่สนามแบดมินตันชินโชที่ท่าศาลาเชียงใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: ผลงานของน้องๆเป็นไงบ้างคะ
1: นะแบดมินตันนะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะนักกีฬาแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่รุ่นเยาวชนประเภททีมชายค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญเงินนะคะประกอบด้วยนายรัฐพงษ์ไทยราชนายวสุธรจำเนียนนายปิติพงษ์ถิ่นทิพย์นายธนกฤตสุทธิประมาณค่ะนายณัฐพัฒน์เข็มทองนายฤทธธรรมใช่มั้ยคะธริศธรรม
0: บุ
1: ญมานายธารพลเทียนกินธรรมตรงนะคะแล้วก็นายปริญญาพุทธิไพรสกุลนะคะ
0: ก็คือเป็นประเภทบุคคลรุ่นเยาวชนชายเดี่ยวนะคะนายปริญญานะคะก็คว้าเหรียญทองส่วนน้องธริศธรรมนะคะคว้าเหรียญทองแดงนะคะส่วนคู่ผสมนะคะนายปริญญากับนางสาวพิมพ์ณภานะคะก็คว้าเหรียญทองด้วยเช่นเดียวกันก
1: ็
0: มีรุ่นเยาวชนชายเดียวนะคะที่ไปคว้าเหรียญทองแดงแล้วก็ยังมีรางวัลโค้ชทีมชายเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีรางวัลนักกีฬาดีเด่นด้วย
1: สุดยอดเลย
0: หลายรางวัล
1: ชื่นชมค่ะ
0: สร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดเชียงใหม่ของเรา
1: ค่ะนะฝ่ายกีฬาแบดมินตันสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะร่วมยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการด้วยกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาทุกท่านไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบการเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกตทุกข้อห่วงใยที่ฝากถึงรัฐบาลและหากลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.โอนงบประมาณฉบับนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดโปร่งใสตรวจสอบได้จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติโดยเห็นชอบ146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงถือว่าร่างพรบ.โอนงบผ่านการพิจารณาและเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ต่อไปโฆษกทบ.ยืนยันเห็นระเบิดฝั่งกัมพูชาไม่ใช่อาวุธจากไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีเกิดเหตุทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพิพัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยี

0: ดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: MCOT Radio MCOT Radio100.75 MHz
6: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Radio Go Green โดยวิรินทร์พัฒน์สมศักดิ์เกตกร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOT Radio Go Green ได้เวลามาเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะกับอสมทเชียงใหม่ค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็มีเมฆมากด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะภาคเหนือเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักนะคะบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณฟังนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะ 4-6นะคะกรกฎาคมนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันไปแล้วก็ต้องติดตามนะคะพายุนะคะอีกหลายๆลูกเหมือนกันเลยนะคะที่อยู่นะคะประเทศเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ก็เตรียมขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนแล้วนะคะก็มีอยู่หลายลูกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะแต่ก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยนะคะติดตามกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็อาจจะแปรปรวนนะคะในช่วงนี้ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยละกันนะคะในช่วงนี้นะคะมาร่วมกันค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราจะลงมือทำนะคะเริ่มที่ตัวเราคัดแยกขยะก่อนทิ้งค่ะนะคะสิ่งไหนที่เราจะสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นำมารียูสได้กระดาษก็เช่นเดียวกันนะคะใช้ให้ครบทั้งสองหน้านะคะแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็ใช้คุ้มใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยคัดแยกขยะก่อนทิ้งอันไหนที่จะเอาไปขายนะคะเป็นของเก่านะคะพลาสติกเนี่ยก็แยกไว้นะคะอันไหนที่มันเป็นเศษอาหารนะคะก็คัดแยกไว้เอาไปทำปุ๋ยพืชสดนะคะหรือที่บ้านอาจจะเลี้ยงนะคะไก่อะไรต่างๆนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะก็ให้อาหารได้นะคะสำหรับเศษอาหารนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามแล้วกันค่ะมาดูทางด้านนะคะของสภาพอากาศที่บอกว่านะคะเราจะร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนด้วยต่างๆแบบนี้นะคะส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็จะมีความแปรปรวนนะคะเป็นซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีอากาศจะแปรปรวนหนักนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านักวิทยาศาสตร์นะคะก็ออกมาประเมินนะคะพูดถึงสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรากำลังเผชิญอยู่นะคะฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับประสบภัยแล้งแล้วก็บางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำนะคะโดยเฉพาะน้ำประปาปัจจัยสำคัญค่ะที่เกิดจากการผสมกันของภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์เอลนีโญก็จะส่งผลทำให้สภาพอากาศนั้นมีความแปรปรวนมากขึ้นนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องตระหนักกันให้มากๆสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฝนทิ้งช่วงในคนละพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะมีทั้งอิทธิพลของเอลนีโญภาวะโลกร้อนที่จะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ความแตกต่างของสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัติรุนแรงแม้ว่าบางจังหวัดในบ้านเรานะคะจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักก็ตามนะคะแต่ก็นะคะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะยังคงมีเวลาค่ะที่เราจะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารนะคะสถานการณ์น้ำกันไว้และแน่นอนค่ะว่าเราเองนะคะก็ประชาชนอย่างเรานี่นะคะก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมกันไว้ได้มีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็มีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่อยากจะเชิญชวนนะคะท่านมาดาวน์โหลดไว้ในมือถือดิฉันดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีเตือนภัยนะคะแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนโหลดไว้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน EWS DWR นะคะแอปพลิเคชันEarly Warning System นะคะโดยกรมทรัพยากรน้ำนะคะแอปนี้เนี่ยจะเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติที่โดดเด่นด้านการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก
และดินถล่มแบบเรียลไทม์จะช่วยให้เรานะคะสามารถเตรียมตัวอพยพแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะประโยชน์นะคะของแอปพลิเคชันนี้นะคะ EWS DWR นะคะก็คือจะสามารถแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังก่อนเกิดภัยมีการดึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนแล้วก็สภาพอากาศทำให้มีเวลาเตรียมตัวรับมือแล้วก็ลดความสูญเสียได้นะคะนี้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยดิฉันเข้าไปแล้วกำลังนั่งจิ้มอยู่นะคะตรวจสอบสถานการณ์ได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีข้อมูลจุดเสี่ยงตามหมู่บ้านและตำบลด้วยนะคะติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จะแสดงผลทั้งปริมาณน้ำฝนสะสมข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติบนหน้าจออุปกรณ์นะคะมือถือก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ข้อมูลจุดเสี่ยงนะคะใครที่ต้องการข้อมูลจุดเสี่ยงในจังหวัดนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นนะคะพื้นที่ที่เราอยู่นะคะระบุไปได้เลยนะคะว่าอยู่อำเภออะไรหรือว่าตำบลอะไรนะคะก็จะสามารถช่วยเราได้นะคะก็ละเอียดมากขึ้นนะคะน่าสนใจนะคะนะทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีนะคะนะถ้าเกิดว่าเราได้รู้ข้อมูลแบบนี้นะก่อนนะคะเราก็จะปลอดภัยกว่าลดความสูญเสียนะคะต่อทรัพย์สินแล้วก็ต่อชีวิตได้มากเลยคือในมือถือดิฉันเนี่ยนะคะก็มีทุกแอปเลยนะคะนะมีทั้งไทยวอเตอร์นะคะมีเช็คฝุ่นก็มีนะคะคือมันก็จะสามารถครอบคลุมนะคะมีเดฟฟันด้วยนะคะเออนะคะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็มี Air 4 ไทยด้วยนะคะก็ยังใช้ไม่ครอบคลุมเลยนะคะแต่ก็ดีกว่านะคะที่เราไม่ได้รู้อะไรเลยนะแล้วก็มีนี่เลยนะคะ Volcano นี่นะคะสถานการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวอะไรต่างๆนะคะก็จะสามารถแจ้งเตือนนะคะนะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกของเราด้วยนะคะอยากจะไปดูพื้นที่ใดนะคะนะก็ลองดูแล้วกันนะคะแอปพลิเคชันไหนที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าข้อมูลใดที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนะคะในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันไว้ก่อนได้เลยไม่ประมาทดีที่สุดนะคะก็บอกว่าเนี่ยพายุใหญ่นะมากจริงๆเนี่ยกำลังจะมานะคะก็ขอให้นะคะไปที่อื่นเถอะนะคะอย่าได้เข้ามาประเทศไทยของเราเลยนะคะแต่ก็เตรียมตัวไว้นะคะป้องกันกันไว้ดีกว่านะคะนะร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำนะคะเริ่มที่ตัวเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำนะคะนะแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบนี้ล่ะค่ะกับอสมทเชียงใหม่กับ MCOT Radio Go Green ค่ะ

็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เนี่ยก็ให้ถามนะคะอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะก็เมื่อไหร่จะได้รู้ล่ะนะคะกล้าๆหน่อยใจๆหน่อยนะคะขอบคุณข้อความคุณพวัตนะคะทักทายมาคุณต้นน้ำทักทายมาแล้วนะคะทาง LINE ID ค่ะ MCOTCM 10075เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังบอกว่านะคุณเหน่งบอกว่า27ตันเนี่ยเท่ากับ 27,000 กิโลนะคะก็รถยนต์20กว่าคันค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าข่าวเที่ยงเมืองเหนือเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของการกำจัดผักตบชวานะคะที่บริเวณสะพานแม่สอยจอมทองนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ตอนนี้กลิ่นฝนค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้ฝนนะคะกำลังมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนมายังแม่เสรียงศบเมยค่ะอำเภอเมืองหางดงสะเมิงแม่วางสันทรายดอยสะเก็ดนะคะสันกำแพงแม่แตงพร้าวจอมทองเตรียมตัวค่ะด้อยลอสันป่าตองด้วยนะคะเข้ามาทางป่าซางแม่ทางเมืองแล้วก็บ้านทิด้วยนะคะอันนี้เราก็ให้เป็นข้อมูลนะคะสำหรับทุกท่านนะคะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวนะคะในช่วงนี้ด้วยละกันค่ะสภาพอากาศนะคะฝนวันนี้จะมีร้อยละ60ของพื้นที่อย่างที่บอกกันไปแต่ใครเตรียมตัวจะปลูกพืชผักต่างๆนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอีกครั้งอุดมสมบูรณ์ค่ะเหมาะกับการเพาะปลูกตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตทีนี้ก็ไม่ต้องบ่นแล้วนะคะว่าดินมันไม่อุดมสมบูรณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าเรามีดินเน่าไงคะจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า10หน่วยวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะใช้งานก็ง่ายด้วยดินเน่า1ขวด1,000มิลลิลิตรใช่ไหมคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้มอบให้เลยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองในราคาพิเศษเฉพาะคุณผู้ฟังเท่านั้นนะคะ699บาทสนใจโทรสั่งซื้อด่วนได้เลยที่02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะลองคลิกเข้าไปได้เลยตอนนี้ที่ตินดอยกำลังมืดๆเลยนะคะขอบคุณคุณแสงดาวนะคะนะยินดีมากๆเลยค่ะก็แจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆมาให้กันได้ MCOT Radio Go Green เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz100.75
5: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Radio Go Green โดยวิรินทร์ พัฒน์ สมศักดิ์ เกตกร

ให้ฟังสองเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะกอดหมอนค่ะกับมิวนะคะและยังมีหินหยดลงน้ำนะคะกับเย็นเต็ดสองเพลงต่อเนื่องกันไปนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะทางไลน์บอกว่าที่สุราษฎร์นะคะตอนนี้เนี่ยมีอากาศร้อนทีเดียวเลยนะคะแดดออกร้อนมากนะคะทางบ้านเราตอนนี้ครึ้มๆนะคะนะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะเพราะว่ามีการนะคะไปยื่นหนังสือนะคะเพื่อที่จะแก้มลพิษข้ามพรมแดนนะคะของกลุ่มปกป้องแม่น้ำนะคะก็เห็นบอกว่ามีการยื่นหนังสือนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยนะคะก็มีการฉุดยื้อนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการเรียกร้องที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำค่ะที่ปนเปื้อนสารพิษนั่นเองนะคะติดตามกันต่อไปละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะหลายท่านก็คงติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันอยู่ใช่ไหมคะแม้เราก็ลุ้นกันนะคะว่าทีมในดวงใจของเราเนี่ยจะเข้ารอบลึกๆหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันค่ะกับฟุตบอลโลกนะคะสามารถที่จะลุ้นโชคกันได้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบมจ.อสมท.นะคะเชิญชวนร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเกาะติดกับกระแสลูกหนังกันได้นะคะรวมมูลค่าของรางวัลนะคะให้ได้ลุ้นกัน2,600,000 บาทนะคะเข้าไปเชียร์ทีมโปรดทีมในดวงใจทีมที่เราชื่นชอบกันได้นะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net กันได้ทุกสิทธิ์ร่วมเชียร์ทีมโปรดมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ของเราเนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลตั๋วเครื่องบินนะคะไปกลับในประเทศ24รางวัลแล้วก็ยังมีกิฟต์วอชเชอร์นะคะเป็นโกลด์กิฟต์วอชเชอร์ด้วยอีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทสามารถที่จะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net กันได้เลยนะคะดูบอลนะคะให้เป็นกีฬาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะคะ

ชื่อเพลงนักศึกษานะคะกับเจ้าขุนค่ะนะคะเจ้าขุนกับเจ้านายเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะนะกับความหล่อนี่ก็คล้ายกันเหมือนกันนะคะนักศึกษาค่ะน้องๆนักศึกษานะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถที่จะไปช็อปกันได้กับแจ่มฟ้าสาขามอช่อนะคะนะไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรามีการนะคะรีแกรนด์โอเพนนิ่งกันไปนะคะก็คือปรับปรุงนะคะในส่วนของการช้อปปิ้งนะคะให้สะดวกสบายกว้างขวางมากขึ้นนะคะโอ้โหก็กว้างแล้วก็ของก็เยอะมากด้วยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะไปแวะช้อปและใช้บริการกันได้ที่แจ่มฟ้าทุกสาขาใกล้บ้านเลยค่ะนะคะตอนนี้มี25สาขาแล้วด้วยกิจกรรมดีๆนะคะฝากกันไว้ค่ะเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตกันนะคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเชิญชวนมาร่วมเป็นผู้ให้กิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะส่งต่อความหวังแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์วันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นค่ะที่ลานชั้น1โปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตสละเวลาไม่นานละค่ะก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งการสร้างโอกาสแล้วก็ความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตนะคะเพราะว่าการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าช็อปแจ่มฟ้าสินค้าถูกกว่าใครนะคะมาร่วมกันแบ่งปันชีวิตชวนมาทำความดีด้วยกันนะคะกิจกรรม CSR ของห้างแจ่มฟ้าของเราด้วยนะคะช็อปแจ่มฟ้าแน่นอนนะคะทุกที่ทุกแห่งใกล้บ้านกันเลย

เราจะสามารถเช็คนะคะแวดล้อมแล้วก็สภาพตัวเราเองได้นะคะว่าเราเนี่ยนะอยู่ในช่วงสีอะไรใช่ไหมคะหัวใจก็เช่นเดียวกันนะบางท่านก็อยู่ในช่วงสีชมพูเลยนะคะนะชมพูก็มีหลายเฉดเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นสีส้มนะคะสีขาวเอาว่ากันไปนะคะเอาที่สบายใจละกันนะคะขอบคุณข้อความด้วยนะคะที่ให้กำลังใจกันมานะคะส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็ทักทายกันมาแจ้งสภาพอากาศกันด้วยอย่าลืมนะคะฟังสดผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารไวตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาของเราด้วยนะคะจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิตอลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมไวตี้นะคะที่น่าสนใจหรือว่าใครที่สนใจนะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆภาครัฐนะคะที่เราจะเน้นภาครัฐนะคะกับกิจกรรม Commumax 2026การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะวช.อว.นะคะ Mcord นะคะอสมท. Commumax นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะไปกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะเริ่มนะคะที่แรกก็คือวันที่9กรกฎาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็จะไปปิดท้ายที่กรุงเทพอีกเช่นเดียวกันวันที่10กันยายนของเชียงใหม่เนี่ยวันที่6สิงหาคมค่ะเป็นการจัดอบรมนะคะหลักสูตร Commumax 20262569นะคะออกแบบมาเพื่อที่จะปรับรูปแบบการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐนะคะให้สามารถยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลมุ่งเปลี่ยนผ่านจากการประชาสัมพันธ์แบบเดิมสู่การสื่อสารนโยบายเชิงรุกที่จะเน้นการผลิตเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นการสร้างความรู้ร่วมกันนะคะวางแผนสื่อแล้วก็เสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีโอนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานสื่อสารองค์กรนะคะโดยการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันง่ายๆยกระดับให้เป็นมืออาชีพเราจะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็วิทยากรนะคะอาจารย์แบงค์อาจารย์วงศกรธนูถนัดอาจารย์วสินพรวิจิตรจินดาอาจารย์เชียงค่ะคุณวานิซ่าสมัครสรุตนะคะอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างไอดีนิตี้นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง9อสมทด้วยคุณวีรพลอนุตรสโสดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าชัวร์ก่อนแชร์ของเชียงใหม่เรานะคะก็จะมีการอบรมกันในวันที่6สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเมอร์เคียวนะคะจำนวน100ท่านนะคะรีบสำรองจองที่นั่งกันได้เลยละกันนะคะหน่วยงานราชการนะคะไม่เกิน3ท่านนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะผ่านทางเพจ Facebook อสมท.เชียงใหม่ของเรากันได้หรือนะคะสอบถามสมัครกันได้ที่053357061ติดตามเรทเพิ่มเติมได้ทุกช่วงรายการนะคะที่นี่กับอสมท.เชียงใหม่ของเราด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะให้คุณเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทุกๆแพลตฟอร์มนะคะทุกๆช่องทางของเราด้วยนะแล้วก็ฟังสดผ่านทาง radionetwork.mcot.net นะคะทางเพจ Facebook ของเราด้วยอสมท.เชียงใหม่อย่าลืมติดตามทาง TikTok นะคะดูสิคะว่าเราจะไลฟ์กันอีกวันไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่นะคะนะยังไงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันก่อนละกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วที่บ่าย 2:00 นเดี๋ยวฟังข่าวตัวชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงสากลด้วยกันต่อนะคะกับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่ง

0: และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมของประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปที่ประชุมได้ติดตามแนวทางการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมแบบบูรณาการโดยมุ่งเชื่อมโยงขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพทั้งระบบตรวจจับระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการป้องกันพื้นที่การป้องกันจุดสำคัญและการป้องกันตนเองของแต่ละเหล่าทัพการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตัลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอสเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่า

0: ลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
3: ์
2: ก่อนใช
3: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
4: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีทักทายกันค่ะบ่ายของวันแรกของสัปดาห์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่กันแล้วนะคะก็เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยบรรยากาศท้องฟ้าครึ้มมนอีกแล้วนะคะแต่ก็ดีค่ะอุณหภูมิจะได้ไม่ร้อนแรงเกินไปแดดก็จะได้ลดความรุนแรงลงบ้างนะคะวันนี้ทักทายกันด้วย It's too late เวอร์ชันของเมเจอร์นะคะ

My Cherry Amore นะคะเพลงดังแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งไว้นานมากๆเลยนะคะบันทึกเสียงไว้โดย Stevie Wonder มากับคนละอารมณ์แล้วก็คนละรสกันกับเวอร์ชันที่จบไปนะคะโดยมือกีตาร์รุ่นเก่าเลย George Benson นะคะ

ก็รื่นรมจริงๆนะคะเพราะชนิดของลิซ่าโอโนและเพลงโบราณโบราณพอสมควรเป็นกวันโซโลนะคะชื่อของแม่น้ำสายยาวที่สุดในชวาอินโดนีเซียเป็นชื่อป่าเป็นกวันด้วยที่บาหลีนะคะอัลบั้มเอเชียนะคะเป็นไงกันบ้างคะแฟนๆฟุตบอลนะคะตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดิฉันเป็นคนที่ถ้ามีใครเปิดฟุตบอลก็ดูซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษนะคะก็ดูไปตามเกมแต่ว่าใครที่เป็นแฟนๆหรือว่าเป็นกองเชียร์ของทีมที่ตัวเองรักแล้วก็เกิดแพ้ไปก็แน่นอนอาจจะรู้สึก มันดาวๆนะคะก็อาจจะรู้สึกมันแพ้นะคะใจฝ่อพอสมควรแต่ก็นั่นแหละนะคะก็ทราบกันดีเรื่องของเกมกีฬามีโอกาสที่จะฝึกฝนนะคะแล้วก็แข่งกันใหม่นะคะก็ทราบกันดีนอร์เวย์ชนะบราซิลไปแล้วนะคะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแถมเป็นการผ่านเข้าไปในรอบลึกๆแบบนี้8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ที่เขาไปชนะบราซิลนะคะโอ้ทีมนี้คลาสสิกนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงบราซิลเราจะนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงดนตรีก่อนแหละดิฉันนะคะเพลงบราซิเลียนซึ่งเล่นเล่นอยู่ทุกวันนี่แหละนะคะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะนึกถึงบราซิลนะคะแล้วก็อาจจะนึกถึงกาแฟบราซิลนึกถึงฟุตบอลนี่แหละนะคะสมัยก่อนโน้นนะคะก็ว่ากันไปตามเกมกันละกันแต่ได้เห็นนิดนึงที่ฮาเลนเขายิงลูกตรงเข้าไปสวยมากๆเลยนะคะ

ปีหลังๆแข่งขันฟุตบอลโลกดิฉันไม่ค่อยจะจำเพลงทีมหรือว่าเป็นเพลงจากการแข่งขันเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็น เรื่องที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่ได้ตามแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินใครเปิดเท่าไหร่ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนี่เราจะได้ยินเพลงทีมนะครับประจำการแข่งขันกันอยู่นะครับบางเพลงก็โอ้อะไรแบบเนี้ยก็สนุกสนานกันนะครับเป็นเพลงที่ไวรัลทีเดียวยุคโน้นนะคะว่ากันถึงบราซิลเนี่ยมีคนที่เขาเขียนถึงล่ะนะคะว่าเขาเรียกว่าบราซิลผู้ยิ่งใหญ่นะคะตกรอบไปแล้ว16ทีมสุดท้ายปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเข้าไปรอบลึกๆใช่ไหมคะทีมบราซิลอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า8ทีมสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยในรอบ36ปีที่ตกรอบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่เฟอร์นันโดเวอร์ชันของพิงค์มาตินีทำให้นึกถึงบรรยากาศของทีมฟุตบอลโลกสมัยก่อนนะคะ

แล้วก็ฮึกเหิมดีเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกนะคะทำให้นึกถึงบรรยากาศของทีมฟุตบอลสมัยก่อนนะคะก็ประมาณนี้จังหวะแบบเรียกว่าซัมบ้านะคะก็แน่นอนมันก็โยงไปถึงบราซิลนั่นแหละนะคะต้นตำรับของจังหวะซัมบ้าแน่นอนค่ะก็เป็นถิ่นกำเนิดของดนตรีแนวนี้เลยนะคะแล้วก็บราซิลนั้นอย่างที่เราก็รู้กันดีว่าเขาก็มีชื่อเสียงมานานมากๆนะคะเป็นแชมป์หลายสมัยของฟุตบอลโลกด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจของฟุตบอลโลกเนี่ยมันนอกเหนือจากการดูในเกมนะคะก็จะมีสีสันยิ่งต่อเนี่ยมีคนพูดถึงสิ่งละอันพละน้อยก็น่ารักดีถึงแม้ว่าเราจะดิฉันเองนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูฟุตบอลจริงๆจังๆอะไรแต่ว่ามันก็มีมุมมีเกร็ดเล็กๆน่ารักดีอย่างเช่น1วันก่อนหน้าที่เออร์ลิงฮาลันด์นะคะซึ่งก็อยู่ทีมนอร์เวย์เนี่ยจะเตะจะแข่งกับบราซิลนะคะก็แน่นอนเขาต้องเจอกับทีมที่เขาบอกว่าเขาดูทีมนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่จำความได้แล้วก็บราซิลมีนักเตะที่มหัศจรรย์มากมายเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นการได้เล่นกับบราซิลก็เป็นอะไรที่พิเศษหรือเชื่อมากๆเขาว่าแบบนั้นอันนี้คือก่อนที่จะเตะกันนะคะแล้วก็ก็ยังพูดถึงบราซิลคือเขาเป็นคนที่พูดภาษาโปรตุเกสได้นะคะภาษาโปรตุเกสเนี่ยก็ใช้เป็นภาษาหลักๆของบราซิลนะคะเขาบอกว่าดิฉันอ่านไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่ามีผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์บอกอยากฝากอะไรไปถึงแฟนบอลไหมเพราะว่ารู้ว่าเขาพูดโปรตุเกสได้บางคำฮาลันก็บอกว่าอูอโมโอบราซิลผมรักบราซิลนะคะก็ถือว่าเขาค่อนข้างจะเคารพทีมบราซิลมากๆเลยดูมาตั้งแต่เด็กเป็นไอดอลว่าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเกล็ดที่น่ารักดีเหมือนกันนะคะถึงแม้จะไม่ได้ติดตามฟุตบอลโลกแบบหรือว่าเป็นนักดูฟุตบอลจริงๆปิดท้ายกันเลยค่ะ

0: สมูทแจ๊สแห่งยุคสมัยเหมือนกันนะคะยุค 70s นู่นเลยนะคะเพลงนี้ชักมันเจอเน่ค่ะ Feel So Good ก่อนที่เราจะเบรกนะคะคุยกันถึง New MG Urban นิดนึงเป็นรถยนต์ Compact Hatchbackนะคะพลังงานไฟฟ้า 100% เลยนะคะวิ่งได้ไกลสุด530กิโลเมตรต่อชาร์จนะคะรับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็แบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานมั่นใจสูงสุดค่ะโดยมาตรฐานความปลอดภัย5ดาวเลยจาก Euro NCAP และ NCAP นะคะก็อัปเดตความอัจฉริยะขั้นสุดนะคะกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ ADAS Level 2มี Smart Auto Parking Solution นะคะปลอดภัยรอบคันเลยด้วยกล้อง6จุดเซ็นเซอร์12จุดแล้วก็มีเรดาร์3จุดนะคะซึ่งก็จะประสานการทำงานอย่างแม่นยำรวดเร็วนะคะมีถุงลมนิรภัย7จุดด้วยแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติค่ะมีระบบคุมการจอดระยะไกลได้แล้วก็สั่งจอดอัตโนมัติระยะไกลได้อีกด้วยนะคะซึ่งก็สามารถจอดรถอัตโนมัติได้เลยนะคะง่ายได้กว่าที่เคยแล้วค่ะผ่าน iSmart Pro นะคะยกระดับการจอดเข้าช่องแม่นยำปลอดภัยยิ่งขึ้นดีรอบด้านนะคะรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะรวมเอาเทคโนโลยีดีๆล้ำๆมาใส่ไว้ในรุ่นนี้ New MG Urban ในราคาที่คุณเข้าถึงได้ง่ายๆเลยมี3รุ่นด้วยกันนะคะตอนนี้มีราคา Early Bird ด้วยนะคะรุ่น Standard ราคาพิเศษจาก 5,700กว่าซื้อได้ช่วงนี้สแตนดาร์ดเนี่ยนะคะ 502,000 กว่าหรือจะเป็นรุ่น Max รุ่น Ultra ก็ได้นะคะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่โชว์รูมนะคะ MG CNX Auto เชียงใหม่สาขาเชียงใหม่อยู่สันผีเสื้อค่ะวงแหวนรอบ2เบอร์โทร0871913773นะคะแล้วก็ลำพูนก็อยู่เวียงยองนะคะ0801304224 MG CNX Auto ทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการ MG นะคะพร้อมมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือด้วยค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: มา ถึงเบรกที่2นะคะก็มาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลปกป้องผิวหน้านะคะจากฝ้าจากกระริ้วรอยต่างๆนะคะก็แน่นอนรังสี UV นะคะเข้มข้นบ้านเราไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็ตามแต่แนะนำกันค่ะซิสตานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนะคะให้ใช้กันได้แบบครบเซตกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะซิสตานะคะนำเอาสารสกัดจากเชยเท้านะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติ3อย่างในตัวเดียวทั้งยับยั้งทั้งผลัดผิวนะคะขัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดนะคะนั่นแหละ3ขั้นตอนในตัวสารสกัดจากเชยเท้านะคะที่ดูแลผิวของคุณยังไม่พอมีอัลฟาอัลบูตินด้วยอันนี้จะเป็นตัวยับยั้งเม็ดสีที่ต้นต่อกันเลยนะคะมีคอลลาเจนมีสารสกัดจากลำไยจะเสริมโครงสร้างผิวให้ชุ่มชื้นสุขภาพดีกระชับรวบรวมมาแล้วทั้งหมดนี้ในเซตฝ้าเชยเท้าก็แนะนำค่ะให้ใช้ครบทั้ง3สเต็ปนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่เชยเท้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดนะคะเซรั่มฝ้าเชยเท้าก็บำรุงเข้มข้นตรงจุดแล้วก็เจลลำไยเชยเท้าช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ฝ้าจางลงได้นะคะนั่นแหละค่ะแวะได้เลยนะคะซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าตอนนี้7-Elevenนะคะมีจำหน่ายครบเลยหลังจากที่ดูแลบำรุงผิวไปแล้วก็อย่าลืมติดมือซื้อรองพื้นแตงโมไปด้วยเลยนะคะทำให้หน้าเป๊ะๆ เลยนะคะผิวปังปกปิดคุมมันได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะช่วงนี้รองพื้นแตงโม2ชิ้น59 บาทท่านเองจากปกติ78 บาทนะคะโปรนี้ถึงวันที่23กรกฎาคม

าจจะเห็นความแตกต่างบ้างนะคะเพลงนี้เป็นงานที่ Earth Wind and Fire นะคะไปทำให้กับกลุ่มศิลปินสาวๆคณะ The Emotions Best of My Love นะคะแล้วก็เพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงคนละรุ่นกันเลยแต่ดิฉันว่ามันมีอะไรที่มันโยงถึงการเชื่อมถึงกันนะคะในตอนที่ขึ้นเพลงตอนที่จบเพลงทิ้งท้ายแม่ต่อกันก็นั่นแหละนะคะของเก่าของใหม่ไปด้วยกันได้แต่เพลง Getaway ก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีการเดินเบสที่ออกไปในแนวดิสโก้มากกว่านะคะเพลงของ The Emotion ที่จบไป Best of My Love นั่นเองฟ้ามนต์นะคะวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ 60% ของพื้นที่นะคะอ่านเรื่องราวของพายุชื่ออะไรนะเห็นว่าเป็นพายุลูกใหญ่มากๆเลยนะคะตามข้อมูลที่ได้มาเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาไม้ไหนมีอิทธิพลต่อบ้านเรามากมายแค่ไหนนะคะไม่ใช่ไม้สักนะคะลูกใหม่ที่มีการพูดถึงกันมากกว่าเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้

วอร์ชันสนุกสนุกค่ะงานเก่าคริสเรียนะคะนี่คืออลันสกาฟดีและทีมปาปิกมีทั้งเวอร์ชันแบบชิวๆเดินริมหาดสบายๆมีเวอร์ชันแบบคลื่นลมแรงขึ้นมาหน่อยและเวอร์ชันนี้ก็อาจจะพายุอ่อนๆ นิดนึงมีจังหวะจากคนนะคะก็แตกต่างกันไปค่ะลันสกาฟดีนะคะ on the beach วันนี้อย่างที่บอกว่าโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองภาคเหนือตอนบนนี่ก็พยากรณ์เอาไว้ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีหนักด้วยฝนตกหนักนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็น่านนะคะวันนี้อุณหภูมิสบายสบาย34สูงสุดนะคะสำหรับเชียงใหม่แล้วก็ต่ำสุดก็อยู่ที่25องศาท้ายชั่วโมงกันแล้วค่ะกับคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านติดตามรับฟังผ่านทางคลื่น 100.5 MHz ผ่านทางออนไลน์ radionetwork.mcot.net ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ทุกวันศุกร์เราไลฟ์ผ่าน TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ติดตามนะคะตอนนี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนก็แปลกๆตาดีนะคะได้เห็นบรรยากาศการจัดรายการกันด้วย

ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคิดว่าคงต้องส่งท้ายเพลงเบาๆสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะให้ฟังเสียงร้องนุ่มๆใสๆหวานนิดนึงค่ะของ Aspirin Suspending กันละกันทิ้งท้ายกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะจากเพลงนี้ก็ไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อ

0: ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569กรมป่าไม้จะดำเนินการบังคับตามกฎหมายย้ำการบุกรุกถือครองครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งโทษทางอาญาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและการเรียกคืนพื้นที่ของรัฐจีนเตรียมรับมือพายุฝนอีกระลอกกระทรวงบริหารจัดการภัยฉุกเฉินของจีนออกแถลงการว่าวันนี้ศูนย์บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจ้า
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จาก

0: เทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน official store ออมรอน all for healthcare โดยออมรอน healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

พี่บิ๊กโฟร์ตี้ค่ะ Red Red Wine ผลงานเก่าของ New Diamond นะคะและก่อนนั้น Betty Wright กับเพลงที่รู้จักกันดีอดีตก็เป็นเพลงจากอัลบั้มชุดท้ายสุดของวง Trio นะคะ The Police นั่นเองก็เป็นต้นสังกัดเก่าของ Sting นะคะกับเพื่อนอีก2คนทำวงกันในยุค 70s นะคะเรื่อยมาถึงต้น 80s ก็บายบายกันไปด้วยอัลบั้ม Synchronicity และก็มีเพลง Every Breath You Take ด้วยนั่นแหละในเวอร์ชันของ Betty Wright เริ่มต้นชั่วโมงที่2เราค่ะ

ังดีนะคะคาเฟ่เบบี้ค่ะฟังแล้วก็มีบรรยากาศที่เรียกว่าสดใสนะคะนาทาลีดอนนะคะคาเฟ่เบบี้แม่เพลงก็จิบกาแฟกันสักนิดนึงจังหวะจากโคลนมาหน่อยนะคะก็ฟ้าครึ้มๆเลยวันนี้

ยังคงน่าฟังนะคะน่าจดจำแล้วก็หยิบมาฝากกันบ่อยๆค่ะเพลงสนุกจาก The Wonders นะคะเป็นวงดนตรีสมมุติในภาพยนตร์ชื่อเดียวกับชื่อเพลง That Thing You Do ค่ะ

to write เพลงนี้จากผลงานอัลบั้มน่าจะเกือบชุดท้ายๆของ Beatles นะคะ The White Album นะคะปี68ค่ะซึ่งจริงๆคนที่แต่งก็คือพอล แมคคาร์ทนีย์แต่ว่าให้เครดิตกับทีมนะคะเลนนอนแมคคาร์ทนีย์นะคะซึ่งก็มีข้อมูลนะบอกว่าตัวของพอลนั้นแต่งเพลง Blackbird ในตอนที่เขาไปอินเดียนะคะได้ยินเสียงของเจ้านก Blackbird แล้วก็นั่นแหละนะคะเอามาแต่งเป็นเพลงนี้นี่คือเสียงร้องและเสียงกีตาร์นะคะของซาร่าแมคลาแลนจะเป็นนักแต่งเพลงนักร้องมือเปียโนที่เก่งมากๆคนหนึ่งทีเดียวค่ะซาร่าแมคลาแลนนะคะร้องเพลง Blackbird ทิ้งท้ายกันเลยค่ะ Harvest Moon งานเก่า New Young โดย Sunflower Beat นะคะ

0: Harvest Moon นะคะจากอัลบั้มชื่อเดียวกันต้นยุค90นะคะอัลบั้มชุดนี้ก็ห่างจากชุด Harvest ของเขานะคะปี72 20ปีเลยทีเดียวนะคะก็ละล้อชื่อกันอยู่เหมือนกันนะคะ Harvest กับ Harvest Moon ก็เป็นอัลบั้มที่โด่งดังทั้งคู่เลยนะคะเพลงที่แต่งโดย Neil Young นะคะแม้เนื้อเพลงโรแมนติกดีเหลือเกินแล้วก็เวอร์ชันใหม่น่าฟังดีอีกแบบนะคะใครที่เคยชอบเพลงนี้ลองเปิดใจฟังเวอร์ชันใหม่ๆดูก็ไม่เลวเหมือนกันนะคะดิฉันก็เล่นบ่อยค่ะเพราะว่าชอบนะคะสำเนียงใหม่ๆแบบนี้ด้วยเหมือนกันของเก่าก็ชอบนะคะนั่นคือ Harvest Moon ค่ะเวอร์ชันของ Sunflower Bean นะคะปิดท้ายเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมา
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android

0: MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กับเข้าสู่ M Cup Radio ค่ะในเบรกที่2กันต่อไปนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ติดตามรับฟังกันได้นะคะรวมถึงออนไลน์ที่ radionetwork.mcot.net ค่ะและผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปสำหรับ TikTok Live คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอยังนะคะเดี๋ยวต้นๆสัปดาห์อยู่เอาไว้อาจจะประมาณสักปลายๆสัปดาห์เดี๋ยวแจ้งให้ทราบกันต่อไปขอบคุณมากเลย

เลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ชอบนะคะจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการฟังเพลงจัดรายการในห้องส่งนะคะคนจัดอาจจะเขินๆบ้างนะคะไม่ค่อยจะขุนกล้องเท่าไหร่เดี๋ยวก็คงค่อยๆปรับไปLiving Thing ค่ะจะไป ELO

ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ต้องถูกรวมอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะออกมากี่ครั้งกี่หนก็ตามเพลงดังนะคะในยุค 70s ค่ะก็มาในช่วงไปปลายปีไปปลายทศวรรษแล้วล่ะนะคะ Take a Chance on Me นะคะผลงานของคณะ ABBA นะคะ ABBA ก็เอามาจากชื่อย่อของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกนะคะวงจากสวีเดนที่เมื่อไม่กี่ปีก็เพิ่งจะกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะออกงานมาให้ฟังกันด้วยจะก็แชมป์ซอนมีค่ะแอปป้านะคะวงนี้ก็ขึ้นไปทีเดียวกับแอปป้ามาแล้วและจะเป็นรุ่นน้องหน่อยค่ะไปที่ประกวด Eurovision Song Contest นั่นเองคณะ Imagination นะคะช็อตเวอร์ชันของ Just an Illusion

คณะ Imagination นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ชนะครั้งหนึ่งในการประกวดเวทีระดับนานาชาติเลยในโซนยุโรปนะคะที่เริ่มทำกันครั้งแรกเลยจัดกันครั้งแรกก็โน่นเลยนะคะไกลเหมือนกันยุค 50s โน่นเลยนะคะเป็นเวทีที่แต่ละชาติในโซนยุโรปเนี่ยเขาก็จะไปคัดเลือกนะคะสำหรับศิลปินในบ้านของตัวเองนี่แหละนะคะไปแสดงสดเลยนะคะเห็นบอกว่าผ่านเครือข่าย Eurovision และ Euro Radio แล้วก็จะมีการลงคะแนนกันให้กับเพลงของประเทศอื่นๆด้วยเพื่อเอาคะแนนรวมไปตัดสินผู้ชนะนะคะคณะ Imagination ก็เป็นผู้ชนะในเวทีนี้แหละค่ะปีหนึ่งแล้วก็ฝากผลงานดีๆจังหวะดีๆเอาไว้ให้เราได้ฟังด้วยกับเพลงเมื่อสักครู่เป็นช็อตเวอร์ชันนะคะ Just an Illusionเป็นการประกวดโน้นเลยปี56เริ่มต้นนะคะปี1956แต่คณะ Imagination นี้ก็น่าจะยุคประมาณ 70s 80s

ายชั่วโมงกันแล้วนะคะไปดูไรด้านิดนึงค่ะ15นาฬิกาที่ผ่านมาไรด้าลำพูนก็พบกลุ่มฝนนะคะเชียงใหม่หลายอำเภอค่ะที่ชัยปราการอำเภอเสมิงนะคะแม่แตงสันทรายดอยสะเก็ดสันกำแพงแม่อ่อนพร้าวแล้วก็ตัวเล็กมากเลยทำไมซ้ำเป็นแม่อ่อนนะคะแม่อ่อนมีไปละพิมพ์ซ้ำอีกก็ประมาณนั้นแหละนะคะ15นาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะคะจะไปค่ะโจเอสโปซิโตนะคะหลังจากหนังที่เราดูกันมาจากโรงภาพยนตร์สแตนด์อะโลนก็ยังมีบางโรงตอนนี้ในเชียงใหม่ทิ้งร่องรอยอาคารเอาไว้อยู่นะคะอย่างแสงตะวันเนี่ยนะคะหลายคนอาจารย์ได้ไปชมภาพยนตร์หรือว่าดูหนังที่แสงตะวันบ่อยๆเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นหนังฝรั่งจะไปนะคะ Fresh Dance ค่ะ Soundtrack Joe Esposito และ Lady Lady Lady บางคนอาจจะได้ดูจากโรงนั้นแหละ

0: ขวนขวางท่ามกลางอวกาศอันกว้างไกลโพ้นเลยนะคะมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนและก็สามารถบอกได้ว่ารับรู้ว่าฉันมีอยู่จริงแบบนั้นเลย Lost in Space ทำดนตรีได้ดีนะคะพอทักเกอร์นี่ต้องชมเลยเพลงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นมโนภาพนะคะจากเสียงของดนตรีว่ามันมีเวิ้งอะไรก็ไม่รู้กว้างๆอยู่ข้างบนปิดท้ายกันแล้วนะคะ Lighthouse Family ค่ะ Lost in Space สักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับพี่หนูต่อค่ะจากกันพรุ่งนี้ขอบคุณมากทุกท่านทุกช่องทางที่ติดตามนะคะจากดิฉันทัดดาวประเทิงบุญสวัสดีค่ะ
1: 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาต

0: ไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บทได้แก่บทการแข่งขันและการอุดหนุนบทรัฐวิสาหกิจบทการระงับข้อพิพาทและบทบัญญัติว่าด้วยการบริหารจัดการความตกลงนอกจากนี้ยังสามารถสรุปผลได้อีก4ประเด็นประกอบด้วยภาคผนวกเรื่องอากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าภาคผนวกเรื่องการผูกขาดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคผนวกยานยนต์ภายใต้บทอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าและพิธีสารด้านความช่วยเหลือด้านศุลกากรระหว่างกันส่งผลให้ขณะนี้การเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว15จาก24บทคิดเป็นประมาณ2ใน3ของความตกลงทั้งหมดนางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่ะเทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
15: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: for our beautiful babies.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่วันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับท่ามกลางบรรยากาศของอากาศที่แปรปรวนพอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้มาดูกันว่าอากาศวันนี้ที่ผมหมายถึงอย่างนั้นคืออะไรนะครับคืออุณหภูมิตอนนี้เชียงใหม่เนี่ย31องศาตอนนี้มีฝนโปรยปรายลงมาแล้วนะครับด้านนี้ด้านหน้าสถานีนี้ล่ะนะครับปริมาณฝนวันนี้ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับทีนี้มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักนะฮะก็ไปเปิดดูในรายละเอียดนี้จริงก็ติดตามมามีพายุที่แปลกๆมากอาจจะในรอบประวัติศาสตร์ที่รุนแรงที่จะพัดเข้าฝั่งอเมริกาด้วยนะครับรวมทั้งบ้านเรานี่ดิปเรสชันที่แปลงสภาพเป็นดิปเรสชันกำลังเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยทางภาคกลางภาคใต้เนี่ยจะเยอะหน่อยนึงภาคเหนือน่าจะมีผลด้วยติดตามกันนะครับนั่นก็คือพายุชื่อว่าไมซักนะฮะเป็นดิปเรสชันแล้วนะครับก็จะมีคำเตือนเรื่องของอากาศอยู่เสมอๆนะฮะซึ่งตอนนี้จริงๆก็มีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักอยู่แล้วนะเชียงใหม่นะครับก็ติดตามเรื่องของลมฟ้าอากาศกันต่อไปนะครับวันนี้วันจันทร์หลังหยุดกันไปนะฮะวันนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อแล้วก็ยังมีเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะสนุกสนานเล่นเอาหลายๆคนงงๆมึนๆทีเดียวนะฮะเช้ามืดทีเดียววันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเม็กซิโกกับอังกฤษนะฮะก็เป็นอังกฤษชนะเม็กซิโกเจ้าภาพไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งนะฮะเต็งหลุดไปอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะนอร์เวย์ไวกิ้งนะฮะปรากฏว่านอร์เวย์พลิกชนะบราซิล2ประตูต่อ1นะครับก็เล่นเอาตุ้มๆต่อมๆกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่ผมขำมากเลยก็คือโทษแบนของนักฟุตบอลตัวเก่งฝั่งอเมริกานั้นปรากฏมีการแก้ไขใบแดงนะฮะจากจำคุกเป็นรอลงอาญาคุณฟังผมก็เคยเจอข่าวนี้ตลกมากเลยเปลี่ยนเป็นคุมประพฤติ1ปีคุณฟังแต่ว่าสามารถเล่นแมตช์หน้าได้เออแปลกดีนะฮะประธานที่ปฏิธรรมยังขึ้น IG มาเลยอย่างเงี้ยงงจากพูดง่ายเลยจากคดีจำคุกกลายเป็นรอลงอาญา1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะมีการแก้ใบแดงสามารถลงแข่งขันได้นะฮะแต่ว่าให้ดูประพฤติอีก1ปีจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ว่ากันไปเพิ่งเคยเจอคุณผู้ฟังถือว่าก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยแต่มันเป็นการความแปลกแบบไม่อยากหัวเราะ

ฟังเพลงนี้นะฮะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าย้อนกลับไปคิดถึงสมัยใส่กางเกงขาสั้นยังเรียนมัธยมปลายอยู่ทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็ฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะฮะสำหรับเจมส์เทเลอร์เพลงที่ชื่อว่า Handyman นะฮะซื้อง่ายขายคล่อง ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า Handyman ก็เลยมีความรู้สึกว่าเลยจำเพลงนี้แม่นแล้วก็ไปนั่งหาดูว่าทำไมเขาต้องเรียกเราแบบนั้นอ๋อไม่มีอะไรมากเราน่ารัก

อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของฟิลคอลลินส์เลยทีเดียวเนี่ยเขานั้นชอบดนตรีสไตล์โมทาวน์แล้วก็ชอบทีมเครื่องเป่าของ Irving and Fine นี่เป็นอย่างมากทีเดียวนะตั้งสมัยอยู่ Genesis ละพอได้มีโอกาสทำงานเดี่ยวแล้วก็แหมมันฮิตมันสนุกสนานพอชุดท้ายๆมานี่ขอเลยขอวงเอิร์ธวีลว่าฉันขอเถอะมาอยู่กับฉันก็แล้วกันนะฮะแล้วแถมยังเชิญฟิลิปไบลี่มาร้องเพลง Easy Lover ด้วยกันซะด้วยนะฮะอันนั้นก็เป็นความสุขอีกอย่างแล้วก็นำถ้าชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เขานำเพลงของ The Motown มาร้องใหม่หมดเลยนะฮะมีเครื่องบ่งเครื่องเป่าแบบนี้เลยโดยเฉพาะเพลง My Girl ของ Temptation นี้ด้วยครับคุณฟังมี Dancing in the Street ถ้าผมดูมีหลายเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้ไปค้นมาทั้งหมดนะฮะเอามาบางส่วนเท่านั้นเองนะฮะเพลงมันเยอะมากทีเดียวบ่ายวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นเพื่อนคุณฟังถามมาวันนี้ไม่ไลฟ์โชว์หน่อยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะฮะเหลือไว้มั่งเหอะเขินจะแย่อยู่แล้วครับคุณผู้ฟัง

No Woman No Cry นะฮะงานของศิลปินจากแอฟริกาใต้โจนาธานบัตเลอร์นะฮะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีนะบางคนก็มายิ้มแย้มแจ่มใส No Woman No Cry No Money I Die

0: ไอ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio100.75 megahertz 100.75

เพลงของคณะ The Eagles O55 นะฮะเพลงนี้จริงๆนะผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเพลงนี้เลยแต่พอฟังแล้วแบบมัน easy listening มากนะฮะเพราะแล้วก็ฟังสบายๆแต่ในกระบวนเพลงที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกดีมากๆเพราะแล้วก็ทบทวนความทรงจำในการฟังเพลงในยุค80หรือว่า70ปลายๆแต่ว่ามาทำใหม่อีกรูปแบบหนึ่งโดยมีศิลปินรุ่นใหญ่ในแนวคันทรีมาร้องด้วยเนี่ยเก๋มากเลยทีเดียวลองฟังดูคุณผู้ฟัง

จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตนะเพลงนี้เขาก็เป็นเพลงแบบอังกอร์นะแบบนั้นแหละคือเพลงก่อนส่งท้ายนะฮะสำหรับเพลง Steel เพลง Steel นี่เพราะมากๆเลยนะฮะคือเพราะเสียจนคอมมานดอปฏิเสธเพลง Lady เลยบอกว่าให้พอแล้ววงเราฟังกี้นะเว้ยไม่ใช่วงโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแล้วลิชี่ว่าสงสัยฉันคงอยู่ไม่นานแน่ๆแล้ววงเนี้ย

นี่แหละฮะคู่ที่ไม่น่ามาเจอกันได้เลยทีเดียวอีซี่จากไลออนเนลริชี่และวิลลี่เนลสันนะฮะต้องเข้าใจว่าตัวของไลออนเนลริชี่นี่เขาเป็นคันทรีบอยมาก่อนนะครับบ้านที่เขาอยู่มีแต่เพื่อนแนวคันทรีทั้งนั้นเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นอีกแบบไปเฉยคนนี้สุดยอด

Divine and Only Barbara Streisand นะฮะ The Way We Were นี่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดต้องบันทึกการแสดงสดเท่านั้นนะฮะผมไปฟังซิงเกิลปกติแล้วอะจากห้องเอาห้องอัดอะฟีลลิ่งไม่เหมือนเล่นสดที่บันทึกเอาไว้งานจาก Lee Reginald A Little Bumpin'

อันนี้บันทึกการแสดงสดเอาไว้ตั้งแต่ยุคปี1997นะฮะที่ LA จำชื่อร้านไม่ได้ ไม่ได้ไปดู I Listen Bump

มานะฮะเดี๋ยวสักครู่เราต้องฟังข่าวช่วง 5:00 นเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่ผมเอาเพลงนี้จะไม่จบเดี๋ยวเปิดให้ฟังต่อกันแล้วกันนะครับตอนนี้เราเบรกไปฟังข่าวกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังหลัง 5:00 นติดรถมาด้วยเหมือนเดิม

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECD นายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิต

มากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะ

0: นัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้เนื่องจากเด็กอยู่ระหว่างการรักษามีลักษณะไม่รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แสดงอาการตกใจหรือร้องไห้เหมือนเด็กทั่วไปที่ประสบเหตุรุนแรงหลังรักษาเสร็จจะส่งตัวกลับยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพกำหนดแนวทางดูแลต่อไปส่วนของผู้ปกครองอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดฐานปล่อยปละละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กผู้ที่อยู่ในข่ายพิจารณาได้แก่แม่และยายของเด็กโดยต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: โอ้ยลูกรักมาขอแม่กอดขอหอมทีซี่ปากเหม็นมาก
8: น้องหมาปากเหม็นแบบนี้หินปูนถามหาแล้วปล่อยไว้อันตรายนะครับต้องพาไปพบสัตวแพทย์ด่วนจบปัญหาน้องหมาปากเหม็นมาที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ สิครับเรามีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนสำหรับน้องหมาดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมสัตวแพทย์ชั้น1พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
7: ว้าวลมหายใจกลับมาหอมสดชื่นแล้วลูกแม่
8: คืนรอยยิ้มและสุขภาพปากที่ดีให้กับลูกรักปรึกษาเลยที่โรงพยาบาลสัตว์ NJ โทร086-999-7766
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัม ระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรม

0: โซลูชั่นงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

จากเพลงที่ค้างไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วมาต่อให้แล้วนะฮะ So Very Hard To Go และ The Machine Gun ของ The Commodores

James Taylor again Up on the roofวันนี้พาคุณฟังไปดูคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศจะได้ไม่ได้ฟังคนเดียวมีคนอื่นฟังกับเราได้หลายๆคนทีเดียวแล้วก็เลือกเพลงที่ค่อนข้างจะแบบรู้จักกันดีแนวสแตนดาร์ดเลย

0: อีลิกครับต้านครับคุณผู้ฟัง Over the Rainbow
1: Thank you very much
0: ใครขับรถตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างครับเห็นมีรายงานว่าแถวแถวการพยอมคลองชลประทานขาออกรถติดเยอะเลยนะฮะวันนี้ห้าโมงกว่าแล้วนี่ห้าโมงครึ่งแล้วนี่นะก็เป็นไปได้ส่วนใครอยู่ตรงไหนโล่งๆก็บอกกันบ้างนะฮะจะได้หนีตามกันไปดีว่าตอนนี้ฝนไม่ตกนะแต่ว่า 2-3 วันนี้ต้องเตรียมเจอแล้วฮะเพราะว่าไม้สักมาแล้วผมก็บอกออกสิเป็นไม้สักมันชื่อไม้สักนะมันไม่ได้ออกจากประเทศไทยถ้าประเทศไทยอาจจะใช้คำว่าไม้สักแต่อันนี้รู้สึกว่าที่จีนนี่เขื่อนพังเลยทีเดียวน้ำท่วมด้วยนะฮะเมื่อกี้ข่าวมาวันนี้แหละ

ก็รอซันตานานะฮะนี่ก็เป็นเพลงแบบเมดเล่ฟังชิวๆเพลินๆขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเปิดวิทยุฟังแล้วก็มีถ้วยใส่รวมมิตรน้ำกะทิเต็มเลยโอ้โหหวานเย็นขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจออกกำลังกายหนักใบหน้าแก่จริงหรือเปล่าอันนี้แพทย์มช.เฉลยชัดทำไมบางคนยิ่งฟิตหน้ายิ่งโทรมแบบไม่รู้ตัวเอออันนี้น่าสนใจผมว่าเดี๋ยวต้องไปยังไม่ได้ดูนะไม่ได้อ่านเลยเนี่ยว่าเพราะไอ้แรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละทำให้ทุกอย่างเพี้ยนไปได้นะเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: เย่นะฮะ You are so wonderful so marvelous นะฮะสำหรับเพลงของ The Tower of Power เมื่อกี้ค้างไว้นิดนึงก็คือเรื่องของที่คุณหมอท่านบอกว่าการออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยจะทำให้แก่เหรอโซมอะไรประมาณนี้ใช้คำว่าโซมดีกว่านะอย่าไปคำว่าแก่เลยไม่ใช่ก็คือเกิดจาก 2-3 สาเหตุที่ดูนะที่มันมีรายละเอียดเยอะมากคือไขมันบนใบหน้าเนี่ยมันถูกใช้งานไปหมดทำให้ตอบเหี่ยวแล้วก็ย่นนะฮะแล้วยิ่งถ้าหากคุณไปตากแดดด้วยนะฮะแล้วก็ตึกตักตักตักตึกตักตักคุณผู้ฟังคิดดูแล้วกันว่ามันขนาดไหนยิ่งวิ่งในที่โล่งๆมีแดดนะฮะไม่เกี่ยวกันนะยิมก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทานน้ำน้อยโปรตีนน้อยนะฮะนอนน้อยนะสิ่งเหล่านี้ก็มีผลที่ทำให้ใบหน้าแห้งนะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือมันแห้งนะฮะแล้วมันก็จะเป็นตามไปนั้นก็ต้องดูแลอย่างที่คุณหมอท่านบอกอยู่เหมือนกันสรุปก็คือต้องทานด้วยนะฮะดูแลเพราะว่าไขมันบนใบหน้าที่ทำให้หน้าแล้วมันเขาบอกว่าเป็นโบท็อกที่เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วนั่นคือไขมันใบหน้าที่มันตึงให้มันเวลาจิ้มแล้วมันดึงดังอะไรเงี้ยแต่นี้พอมันไม่ได้ถูกระบุว่าใช้มากเกินไปเพราะเราใช้กำลังใช่ไหมหุ่นดีจะเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาเคยเจอไหมหุ่นดีแต่หน้าโทรมอะ
1: Let's call the world's godfather of soul himself, Mr. J.A. Brown!

เดอะเลเจนด์เลยนะKing of Soul James Brown นะฮะ I Got You สุดเพลงนี้แหมขึ้นมาชั่วโมงนี้ครึ่งท้ายนี้ผมใส่คุณผู้ฟังเต็มๆเลยใครวิ่งอยู่นี่น่าจะชิลเลยนะวิ่งเร็วแน่ๆเลย

The Blues Brother wow.เดี๋ยวทุ่มหนึ่งวันนี้นะคุณผู้ฟังวอลเลย์บอล18ปีหญิงของเราเจอกับเกาหลีใต้รอบรองชนะเลิศชนะเข้าชิงกับจีนจีนชนะญี่ปุ่นไป 3-0 3เซตเลยทุ่มหนึ่งนะฮะดูทางช่องไหนก็ไม่รู้สงสัยจะช่องทางธรรมชาติงงมากเลยไม่ได้ดูอะไรสักอย่างประเทศนี้เสียเงินลูกเดียวบ้านอื่นเขาดูฟรีกันหมดอะบางอย่างเราแข่งเองแต๊ะ

เป็นหนังที่สนุกมากผมเคยดูเรื่องนี้ยุค80จิมเบลูชีThe Blues Brothers พี่น้องเอลวูด

0: ลืมไปหรือเปล่าวันนี้วันจันทร์นะเนี่ยทำเป็นวันศุกร์อีกแล้วได้อยู่นะคุณผู้ฟังไหวอยู
1: ่
0: Yeah I want some more
1: Do you want some more

ปาดิยาดิยาก็ขออภัยคุณฟังด้วยนะวันจันทร์แต่ผมก็มาเอาสนุกสนานถ้าคุณผู้ฟังกระโดดกระดิ่งกันไปหมดเลยเวลาจะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวครบธงชาติ18นาฬิกาเดี๋ยวโอกาสลาเลยนะฮะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz โปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ
1: เวลา18 นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณนันชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณนันชลิพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: วันนี้ติดตามเราสองคนไปก็รอการแถลงของกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ตามที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณพ่อกับลุงโดนคดีใช่ไหม
5: วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
4: ์คนที่โดนเป็นลุงและพ่อโดนด้วย
5: พ่อเป็นชื่อคุณสมเกียรติเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทเกียรติเจริญชัยรับเหมาก่อสร้างคุณลุงชื่อสำริดเลียงประสิทธิ์เป็นนายกอบจจังหวัดสตูล29 ล้านกว่าเป็นการก่อสร้างศูนย
4: ์ศูนย์นักท่องเที่ยว
5: นักท่องเที่ยวที่ควนโดนนะฮะอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเปิดรับเหมาแต่ปี59

เซ็นสัญญาจ้างแต่ปี59ป้ายระยะเวลาก่อสร้าง450วันแค่ปีเสร็จเท่านั้นเองต้องเสร็จปรากฏว่าพอครบ450วันเนี่ยเพิ่งเข้าไปในเขาแทบจะเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยแค่ 25.69% เข้าไปทำในงานแต่ว่างานนี้

0: ครบสัญญา450วันงานคืบหน้าแค่ 25% ท่านนายกต้องปรับท่านนายกต้องยกเลิกปรากฏยอดปรับขึ้นไป200กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกไม่ยกเลิกไม่ปรับให้รีวิวทำแผนงานส่งมาทำแผนงานส่งมาทำแผนงานผู้ซื้อไปจนถึง6ปีเสร็จจนได้รับมอบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี67เซ็นสัญญาไม่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากันปี557ใช่ไหมคะ
1: 57
0: ต้องเสร็จแค่420วันน่ะใช้เวลาก่อสร้าง6ปีก็แล้วกันจากแค่ปีเดียวปีหนึ่งมัน360วันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 3แล้วเพิ่มอีกวันหนึ่งก็คือประมาณปีครึ่งก่อสร้างให้สร้างปีครึ่งปรากฏว่าฟาดไป6ปีงานนี้ก็คือนายกอบจกับผู้รับเหมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงของรัฐมนตรีนั่นแหละพ่อกับลุงพ่อเป็นผู้รับเหมาลุงเป็นนายกอบจก็โดนชี้มูลด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
1: ครับปากก็ไปว่ากันสนุกดีนะพี่เป็นผู้ว่าจ้างน้องเป็นผู้รับจ้าง
0: ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แทบทุกจังหวัดนะคะและในความเป็นจริงแล้วถ้าไปดูดีๆมีคดีค้างกันทั้งนั้นนะคะดิเข้าใจว่า 50% มีทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันจะโผล่มาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
1: ต้องไปจอดลึกดูเพราะว่าบางทีมันเป็นชื่อนิติบุคคล
0: ค่ะ
1: บางทีเราดูเผินๆผ่านๆไปแล้วก็ไม่รู้ไปดูไส้ในไปดูไส้ในผู้ถือหุ้นเป็นใครกรรมการเป็นใครบางทีถึงจะได้ทราบ
0: เพราะว่ามันเป็นงานหลักอยู่แล้วพวกผู้รับเหมาก็พวกที่เข้ามาทำการเมืองท้องถิ่นถ้าไม่ทำงานก่อสร้างไม่มีผลประโยชน์กับก่อสร้างนี่มันไม่คืนทุนนะคะ
1: ก็แรงจูงใจ
0: โดยทั่วไปนะ
1: แรงจูงใจของการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของพวกบ้านใหญ่ทั้งหลายนี่ก็เป็นเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องที่เขาก็จะมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรพวกนี้อยู่นะก็มันก็มีการมองไปต่างๆนานานะฮะก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านก็เป็นหลานกับเป็นลูกเท่านั้นแหละ
0: แต่พ่อเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะฮะ
1: ออกมาเป็นที่ปรึกษาลูกด้วย
0: พ่อเป็นที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองด้วยเลยป่ะ
0: เป็นที่ปรึกษา
1: ตั้งโดยตั้งเป็นคณะกรรมการการเมืองเป็นที่ปรึกษาด้วยเลยใช่ไหม
0: นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าคดีมันค้างอยู่ที่ปปช.นี่มันผิดอะไรป่ะมีคุณสมบัติขาดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าพ่อเนี่ยเคยไปนั่งประชุมแล้วมีข้างหน้าเขียนว่าที่ปรึกษารัฐมนตรี
1: ก็อันนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องให้ไต่สวนเรียบร้อยจนกระทั่งชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดนี่เข้าใจว่ายังไงก็ต้องลาออกก่อน
0: อันนี้คือแจ้งข้อกล่าวหานะ
1: อันนี้แจ้งข้อกล่าวหา
0: เป็นขั้นต้นค่ะ
1: ครับใช่
0: อาจจะรอดก็ได้เพราะว่าก็รอดกันไปเยอะ
1: โอ้ยกระบวนการยังยาวยังยาว
0: อย่างล่าสุดเลยในพลนั้นน่ะรอดคู่เลยนะพี่ไพศาลข่าว
1: ในพลอะไร
0: เดเช่ค่ะ
1: วันนี้มีคดีหลายคดีนี่คนดังอย่างคุณทรงชัยนกขมิ้นก็วันนี้ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตก็ตัดสินจำคุก5ปีนะคุณอันคุณทรงชัยอบต.ราชาเทวะนะคราวนี้เป็นเรื่องของแท้นะก็คือเรื่องของไอ้เสาไฟกินรีละก่อนหน้านี้เคยโดนเรื่องกล้อง CCTV อันนั้นเขาจ่ายก็จะ6ปีอันนี้ก็โดนคดีที่ได้รับความสนใจมากแต่คดีเพิ่งจะตัดสินวันนี้นะฮะเป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวเขายังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้อีกรอบหนึ่งก็ตัดสินจำคุก5ปีและให้นับโทษต่อเนื่องด้วยถ้านับโทษต่อเนื่องจากคดีที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะโดน11ปีรวมทั้ง
0: ทรงชัยนกขมิ้นเขาดังมากนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเราจะจำว่าราชาเทวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางพลีค่ะสมุทรปราการนี่เองจะทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีช่วงปี56แล้วก็มีการนำงบประมาณมาปรั

0: รุงดำเนินงานโครงการช่วงปี62โดยไม่เหมาะสมก็ศาลมีคำพิพากษาลงโทษทรงชัยนครินทร์เป็นเวลา5ปีให้นับโทษต่อจากคดีเดิมโดยคดีนี้จำเลยจำนวน10รายนะคะแล้วก็ผอ.กองคลังก็โดนด้วย5ปีค่ะโดนด้วย5ปี
1: โดนไปสู่ฟ้องเป็น10คนเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โดนแค่2คน
0: ค่ะก่อนหน้านั้นก็มีที่พี่ไพศาลว่าลงรายละเอียดนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็คือเมื่อตอนมิถุนายน68เป็นคำพิพากษาตัดสินลงโทษ4ปีปรับ 200,000 กรณีทุจริตกล้องวงจรปิดโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งเมื่อปี57ก็คือผิดเนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงแต่ก่อนหน้านี้ก็ปปช.มีมติชี้มูลความผิดในทรงชัยไปแล้วหลายคดีนะคะที่ถูกยกฟ้องก็มีค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ก็มีเช่นคดีกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมอัตราไหลแล้วก็ในการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกู้ภัยแบบกระเช้าอะค่ะรถคันหนึ่งราคา 39,920,000 บาทรถดับเพลิงบันไดสูงขนาดไม่น้อยกว่า22เมตรราคาเกือบ40ล้านนะคะสี่สิบล้าน
1: ครับ
0: ค่ะในขณะที่คดีเอ๊ะเขาโดนวันนี้ไม่ให้โดนเรื่องคดีเสาไฟกินรีใช่ไหมคะ
1: วันนี้เสาไฟกินรีวันนี้ที่โดนเนี่ยที่ว่าโดนตัดสิน5ปีเนี่ยเสาไฟกินรีของแท้เลยล่ะ
0: ที่โดนดังปี56เหรอคะแต่ว่าเขายังมีอีกนะคะพี่ไพศาลยังมีคดีกล่าวหาดำเนินโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงปี62ถึง64อีก
1: เขาทำหลายรอบเขาทำหลายรอบ
0: ไอ้ที่โดนวันนี้คือปี52
1: ไอ้ตอนนั้นมันยังเป็นเดินสายไฟอยู
0: ่ยังไม่มีโซลาร์เซลล
1: ์ยังไม่เป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนปรับปรุงเป็นโซลาร์เซลล์แล้วตั้งทีขึ้นอีก
0: และมาโซลาร์เซลล์เนี่ย62ถึง64 8โครงการโอ้โห809ล้าน
1: ก็เขาถ่ายรูปมาไงว่าโอ้โหเสาปักที
0: เสาไฟอะไร809ล้านอันนี้อัยการสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคดีเป็นทางการไปแล้วเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโอ้โห
1: คือผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยต้องมุ่งไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่อง
0: บริษัท
1: ทรัพย์สิน
0: อ๋อดูบริษัทรับเหมาด้วย
1: แม่ต้องตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินคือต้องทำคดีที่โยงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
2: คือผมตั้งข้อ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีผลได้เนี่ยที่จะลงโทษได้จริงๆเนี่ยคือว่าการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์เพราะถ้าแค่ติดคุกไม่มีปัญหาไอ้ความเสียหายก็โอเคผิดระเบียบบ้างผิดนู่นผิดนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ไปเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไงเรื่องใช้งบประมาณไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเป็นความผิดเรื่องนี้ไปก็มีโทษทางอาญาติดคุกติดอะไรไปแต่มันไม่สามารถจะโยงไปถึงว่าเออมันมีนอกมีในอะไรอย่างนั้นไหมนะถ้ามีมันก็ปปง.มาก็มาไล่ยึดอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะเจ็บปวดมากสำหรับคนที่โดนเล่นงานโดนตรวจสอบนะเพราะมันไม่เหลืออะไรติดคุกแล้วไม่เหลืออะไรด้วยแต่ถ้าติดคุกแล้วแล้วก็ยังเรื่องอื่นๆไม่มีเงี้ยนะประเทศไทยเราก็ทราบ
0: นี่ค่ะติดคุก
1: ติด4
0: ปีปรับแค่ 200,000 มันคุ้มมากๆเลยนะคะปรับแค่ 200,000 เอง
1: ครับ
0: เขาไม่ปิดหรือว่ามันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดมันต้องมีสิคะ
1: มันก็อยู่ที่การตรวจสอบขององค์กรสลากคือปปช.เขาจะทำคดีอะไรเขาจะทำแค่ไปเรื่องผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำขุดคุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็แล้วแต่เขาตั้งธงแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนยังไงแต่ถ้าเขาตั้งธงว่าเป็นเรื่องผิดระเบียบผิดอะไรเงี้ยนะก็หลายคนก็ลูบปากเลยโอเคผิดระเบียบก็ติดคุกแล้วก็ยังสู้กันต่อไม่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบกันแค่นี้ยังมีอุทธ

0: ลงทอนว่ากันไป
1: ดิฉันชอบรัฐบาลจีนนะคะรัฐบาลจีนหลังจากที่จับเรียบร้อยตัดสินประหารชีวิตสามารถที่จะผ่อนโทษได้ค่ะถ้าเอาเงินมาคืนแล้วเขายังไม่ประหารทันทีนะคะเขาบีบให้เอาเงินมาคืนก่อนไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนกันค่ะเสียหายเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาคืนก่อนค่ะติดคุก4 ปีปรับ200,000ประเทศชาติเสียหายตั้งกี่ล้าน
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเน้นไปที่เรื่องของไอ้เรื่องของทรัพย์สิน
1: เพราะที่ทำทั้งหมดเพราะต้องการเงินเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: ใช่มันแรงจูงใจ
1: ถ้าปลายทางแล้วติดคุกแล้วเงินก็ไม่ได้นี่ว่ามันน่าจะได้ผลนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้มีความคืบหน้า
0: พักกันก่อนนะ
1: โอเคพักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
7: ค่ะช่วงนี้นี่ปปช.แกขยันนะฮะไม่รู้ว่าม
6: ีเรื่องอะไร
7: มันอาจจะต้องขยันมีผลงานเพราะว่ามันมีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ที่ศาลฎีกาสนามหลวงคณะกรรมการไต่สวนอิสระได้นัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม4รายประกอบด้วยนายเอกวิทย์วัชวรรณคุกรรมการปปช.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กอะค่ะนายสมบัติธรธรรมอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ในขณะนั้นและสุรสิทธิ์พลเรือนคนขับรถประจำตัวของนายเอกวิทย์มาที่ศาลค่ะเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพราะว่านายเอกวิทย์ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับสินบนเป็นทองคำ246บาท
6: มารับทราบข้อกล่าวหา
7: วันนี้มาครบคนให้ก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะ
6: ครับ
7: คนที่ถูกกล่าวหาว่ารับก็คือนายเอกวิทย์คนรู้เห็นนายสมบัติธรธรรมแล้วก็คนขับรถของนายเอกวิทย์ค่ะมาครบค่ะโอ้น่ากลัวนะพี่ไพศาลแบบว่าการตั้งคณะกรรมการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยเป็นการไต่สวนอิสระคือนายเอกวิทย์นี่เขาก็เป็นศาลฎีกามาก่อนใช่ไหมคะ
6: เป็นกรรมการปปช.ที่มาจากโควต้าของศาลฎีกาครับ
7: ศาลฎีกาเลยอ่ะคุณจะตั้งกรรมการให้มาไต่สวนศาลฎีกาน่ะไต่สวนพลตำรวจเอกซึ่งจับโจรแล้วก็ไปขึ้นศาลมาเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอนุกรรมการปปช.อีกเห็นคดีใดมาเยอะคุณจะตั้งใครละ7-9คนแบบที่ว่าเอาพวกนี้อยู่อ่ะ1นายชวลิตอิสระเดชเป็นรองประธานศาลฎีกาค่ะทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะ
6: อ๋อประธานศาลฎีกาท่านมอบมา
7: เป็นรองประธานศาลฎีกานายพเดิมเพชรกูลหัวหน้าคณะในศาลฎีกานายรักเกียรติวัฒนพงศ์ผู้พิพากษานายสาคร

0: ตั้งวันวิบูลผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกานายอดิศรชัยคุปรองอัยการสูงสุดนายสัญชัยจันทร์ผ่องรองอัยการสูงสุดศาสตราจารย์ภัทไทชิตเอกจริยากรนิติธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ศักดาธนิตกุลคนนี้คณบดีนิติจุฬาค่ะและปิดท้ายด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปช.และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทำไมเอาชื่อมาไว้ท้ายอะคะ
1: สงสัย
0: เรียนตามอายุ
1: เรียนตามอายุคิดตรงกัน
2: ตามอายุก็อันนี้เป็นคณะไต่สวนพิเศษที่ตั้งขึ้น
0: ค่ะ
2: ซีที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธาน
0: เป็นรอง
2: ประธานศาลฎีกาท่านเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาท่านก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระนี้ขึ้นมาทำหน้าที่ไต่สวนเรื่องนี้ก็ถ้าท่านลงมติว่ายังไงก็จบตามนั้นครับ
0: เราไม่เคยเห็นกรรมการแบบนี้ทำงาน
2: มันก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่กรรมการองค์กรอิสระถูกตรวจสอบความผิดไม่ค่อยมี
0: ขนาดไปร้องคนบางทีก็ถูกเสนอมาระดับนี้แล้วโอกาสจะผิดมันก็ยากใช่ไหมฮะไอ้นี่มันดันมีคลิปมาที่ท่านว่าประเด็นคือ
2: พยานหลักฐาน
0: ไอ้ลำพังแค่ดินทาว่ากล่าวเนี่ยเราน่าจะได้ยินมาจนมากมายแล้วล่ะแต่มันไม่เคยมีคลิปครั้งนี้มันดันมีคล
2: ิ
0: ป
2: แล้วที่สำคัญเลยก็คือองค์กรเขาเองใช่ไหมองค์กรเขาเองตัวปปช.มีมติให้ส่งให้คณะกรรมการสรรหาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนกรรมการของเขาเองมันที่สำคัญมันคือตรงนั้นด้วยมันคือตัวกรรมการปปช.นั่นแหละเขาลงมติกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเสียหายภาพลักษณ์ของเขาทั้งยวงทั้งหมดเขาก็ส่งไปแต่ถ้าท่านสามารถที่จะกระบวนการไต่สวนแล้วท่านสามารถชี้แจงได้มีพยานหลักฐานมาหักล้างได้ท่านก็รอดก็จบท่านก็กลับมาเป็นกรรมการต่อ
0: ก็มีกำหนดจะยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยวาจาอีกครั้ง5สิงหาคมค่ะ
2: ใช่เพราะตอนประชุมเขาก็จะตกลงกันว่าจะใช้ดำเนินการไต่สวนแบบไหนคือให้แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็นัดไต่นัดลงมติกันเลยหรือว่าจะให้มีการไต่สวนแบบสอบพยาน
0: คณะผู้ไต่สวนได้นัดไต่สวนอย่างเป็นทางการครั้งแรก27สิงหาคมที่จะถึงนี
2: ้แสดงว่าต้องไต่สวนแบบมีสอบพยานก็จะมีพยานเข้ามาให้การทั้งฝ่ายพยานของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
0: ก็คือวันนี้ที่ไปเนี่ยคณะผู้ไต่สวนได้แจ้งรายละเอียดพฤติการในคดีให้ทราบซึ่งถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้เขาก็จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร5สิงหาแล้วก็นัดไต่สวนจะเป็นทางการ27สิงหาค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะทีนี้ก็เราก็จะเริ่มได้ยินชื่อคนนี้แล้วล่ะสัญญาพัชระนามปุณสามารถ
2: รองประธานศาลฎีกา
0: ชื่อสัญญาพัชระนามปุณสามารถเป็นทนายความค่ะ
2: เป็นทนายความให้กับ
0: เป็นทนายความฝั่งบิ๊กโจ
2: ๊กอ๋อเป็นตัวแทนฝั่งบิ๊กโจ๊กนะฮะ
0: จะเริ่มมีคนชื่อนี้แหละมีบทบาทเช่นวันนี้เขาบอกว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของคณะกรรมการไต่สวนไม่ใช่อำนาจปปช.หรือพนักงานสอบสวนของตำรวจที่เป็นคู่กรณีแต่ปัญหาที่พบคือคดีนี้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมูลเหตุเดียวกันแต่ตำรวจกลับส่งสำนวนไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตขณะเดียวกันมีการส่งคำร้องไปยังสภาเพื่อส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาจนกระทั่งมีการแต่งตั้งองค์คณะผู้ไต่สวนทั้ง9คนขึ้นมาจุดนี้ถือเป็นความลักลั่นที่คดีเดียวกันกลับมีการดำเนินคดีถึง2แห่งทั้งที่เป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกอีกทั้งเมื่อเริ่มกระบวนการแล้วกลับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะดำเนินการอย่างไรเพราะการดำเนินคดีซ้ำซ้อน2ที่ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตำรวจก็ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็มาคณะกรรมการไต่สวนของศาลฎีกาค่ะ
2: ครับก็แต่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะก็ไม่น่าจะผิดก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: เพราะปลายทางก็มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเหมือนกัน
2: คณะกรรม

0: การไต่สวนอิสระเนี่ยถ้าชี้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปลงโทษบิ๊กโจ๊กเลยได้เพราะบิ๊กโจ๊กไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
1: ค่ะ
0: แต่เป็นผู้ที่ร่วมในการที่กระทำความผิดใช่ไหมตามพยานหลักฐานมีมติได้ก็คือให้ปปช.ท่านหรือว่าคนที่ทำงานกับปปช.เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งท่านเองแต่บิ๊กโจ๊กจะไปโดนเมื่อในคดีของตำรวจซึ่งท่านกรรมการปปช.ก็อาจจะโดนด้วยตรงนั้นเพราะว่านั้นเป็นเรื่องของอาญาซึ่งผมคิดว่าก็โอเคแล้วมันก็ต้องไปกันอย่างนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ส่วนคณะกรรมการไต่สวนนี่เขาก็ไต่สวนเหมือนกับถ้าเป็นข้าราชการนี่คือเอาเรื่องวินัยร้ายแรงถ้าผิดวินัยร้ายแรงก็ไล่ออกให้ออกก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่อาญากระบวนการของส่วนที่เขาดูเรื่องอาญาเขาก็เดินต่อไปมันก็ต้องแยกกันมันไม่สามารถจะไปรวมได้จุดเดียวเพราะมันไม่ได้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษชุดนี้ไม่ได้สามารถที่จะไปสั่งใครติดคุกได
1: ้มันก็เหมือนกับว่าอาญาก็อาญาแพ่งก็แพ่งใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีอาญาต่างหาก
0: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความผิดทางอาญาเลยก็เป็นความผิดต่อตำแหน่งของท่านท่านที่มีตำแหน่งก็คือคนท่านที่อยู่
1: กรรมการปปช.
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊กอะไรก็เขามีส่วนร่วม
0: เขามีส่วนร่วมในเรื่องนี
1: ้ผู้ให
0: ้วันนี้นายกตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ขึ้นเช้านี่แหละโดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าคณะกรรมการชุดที่นายกและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินลงนามนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเห็นว่าให้รายงานภายใน30วันโดยคณะกรรมการชุดนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่6กรกฎาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปก็พบกันอีกทีจบจะต้องรายงานให้ได้ก็วันที่6เดือนหน้าสิงหาแต่ว่าก็จะต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆ10วันด้วยนะคุณรัชดาก็บอกรัฐบาลย้ำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสในทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้ครบถ้วนโดยถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวนี่คำหรูๆคำโก้ๆนี่ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะให้ฟันธงนะนายกก็หลบข้อมูลแล้วสำหรับเรื่องเกี่ยวกับทุจริตสอบเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
1: ทำไมอะคะต้องหลบ
0: ก็มันคงจะมีประเด็นร้อนอีกต่อเนื่องเยอะใช่ไหมก็ตั้งกรรมการมาเพื่ออะไร
1: ตั้งกรรมการที่เขานินทากันก็คือว่าให้เป็นบันไดหาทางลงอะค่ะ
0: ก็เขาจะไปหาทางลงหรือไม่หาทางลงไงแต่ว่านายกก็ไปอยู่เซฟโซนเพราะนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่กรรมการผมตั้งไปแล้วไอ้ก็อำนาจเต็มที่เลยเขาลุยเขากำลังดำเนินการอยู
1: ่
0: มันใครจะมาถามนายกอะนายกมอบอำนาจไปแล้วใช่ไหมจะไปจี้ถามนายกให้ตอบเรื่องอะไรกันอย่างนี
1: ้แล้วกรรมการชุดนี้เขาจะมีหน้าที่อะไรอะคะแค่ไปสอบ
0: ก็นี่ไงที่เขาบอกว่า
1: และให้รายงานทุก10 วัน
0: ก็

0: อะไรนะ
1: ให้รายงานผลสอบทุก10 วันให้ดูว่ามีข้อบกพร่องตรง
0: ด
1: ไหน
0: ำเน
1: บ
0: ิ
1: ้าน ง
0: การตรวจสอบกรณีทุจริตดังกล่าวเนี้ยนะอย่างละเอียดนะไปตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดรอบครอบและปราศจากข้อกังขาโดยต้องยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาชนได้อย่างชัดเจนมันก็คุมไว้กว้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผมฟันธงได้เลยที่ผมแน่ใจเลยคือว่านายกก็หลบเข้าเซฟโซนหลบเข้ามุมไปจากนี้ไปใครจะถามนายกนายกก็ผ่องไปที่คณะกรรมการชุดคุณประกอบไงใช่ไหมฮะ
1: เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐสมควรที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมอันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำปลอดภัยกัน
0: ก็ปปช.ก็ทำคดีอยู่ตำรวจก็ทำคดีอยู่มาไทยนายกก็สั่งให้เขาตรวจสอบแล้วก็เขาก็บอกเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการมาสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5 คนเนี่ยเราก็รออยู่ว่า5 คนจะมีใครเขาบอกว่าจะมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นอธิบดีคนไหนเราก็ไม่ทราบนะถ้าเป็นอดีตจะเป็นอดีตท่านไหนถ้าเป็นท่านปัจจุบันท่านปัจจุบันก็ท่านก็ถูกย้ายไว้แล้วนะฮะแล้วก็จะมีรองอธิบดีก็บอกว่าชื่อย่อทอใช่ไหมทอ
1: คนนี้ก็บอกคนหนึ่ง
0: ทอเขาก็บอกว่าอ้าวทอก็มีคุณธนนท์นั่นแหละที่เป็นรองใช่ไหมคุณธนนท์นั่นแหละบ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะตายาของบ้านใหญ่ชลบุรีก็คุณธนนท์คนนี้ตามประวัตินะ
1: ค่ะ
0: เคยเป็นรองผู้ว่าที่ชลบุรีด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองอธิบดีสมัยคุณอนุชาโมกคุณอนุชา
1: โมกเว
0: ทแม่คุณอนุชาอะไรนะชื่ออะไรที่ตอนนี้เป็นที่มีโครงการปกครองคุณอะไรนฤชาใช่ไหมชื่อคุณ
1: นฤชาโกษาศิวิไล
0: นั่นมาเป็น
1: นฤชา
0: เนี่ยคนเนี้ยถูกดึงมาเป็นรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นมือทำงานเนี่ยคุณนฤชาเนาะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะพี่นายสังคะ
0: ครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุยกันต่อครับ
2: ใจเย็นนะคะ
1: ผมอภัยข้อมูลด้วยไม่ใช่รองผู้ว่าชลบุรีนะรองผู้ว่าชุมพรเคยเป็นนายอำเภอหัวหินโด่งดังมากในช่วงโควิดในช่วงโควิด19ถ้าตามประวัตินะ
2: เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมมาจากบ้านใหญ
1: ่คุณธนนท์พันพิพเขาบอกเป็นตระกูลบ้านใหญ่นะน่าจะเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีถ้าลากฐานของเรานะเป็นตระกูลพันพีพาดเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีก็เคยอยู่กับทางแดงแล้วก็มาเป็นน้ำเงินนะเขาว่ากันนะแต่ว่าตัวคุณธนนท์เนี่ยเขาเคยเป็นนายอำเภอหัวหินช่วงที่มีไอ้โควิด19ระบาดเขาก็โด่งดังมากคนมีผลงานเลยที่หัวหินก็แหละมันเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่นะคนเยอะแล้วก็จากนั้นก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าชุมพรก่อนจะถูกดึงจากรองผู้ว่าชุมพรเนี่ยมาเป็นรองอธิบดีสถ.
2: ค่ะใจดีนะพี่ไพศาลจะตั้งกรรมการอะไรคนเขาก็รู้ทันหมดแหละอย่างที่พี่ไพศาลพูดนั่นแหละชาวบ้านเขาก็รู้ทันเดี๋ยวอยากจะเห็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาของตำรวจมากกว่าแค่ออกจากราชการไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วก็ต้องการให้มีการดิสซับด้วยค่ะประชาชนเนี่ยคงอยากจะเห็นตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าเงินมาตั้ง 4,000 ล้านถูกไหมคะ
1: ครับ
2: มันจะบอกว่ามีข้าราชการถูกออกจากราชการ5คนมีปกปิดคีย์ของบุญนู่นนี่นั่นจ่าพิชิตก็ยังไม่เห็นภรรยาจ่าพิชิตก็ไม่เห็นอีกทั้งแม่ยายจ่าพิชิตที่ว่าไปซื้อที่ที่สามงามเต็มไปหมดก็ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด
1: โอ้ยป่านนี้ยังใช้ถ่ายเทปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าบอกนะ
2: ก็ตามได้ค่ะถ้ายักย้ายถ่ายเทก็ตามได้อยู่แล้วคนทำงานทำการเงินเดือนแค่นี้ไปซื้อที่หมดทั้งอำเภอมันไม่ได้หรอกค่ะดิคิดว่ากรรมการก็กรรมการแต่ถ้าประชาชนจะอภัยค่ะคดีต้องไปถึงที่สุดแล้วก็มีการยึดทรัพย์ค่ะนะคะ
1: แต่นั้นมันก็เป็นส่วนขององค์กรอิสระของปปช.ครับซึ่งบางคนเขาบอกโอ้ยเขาเป็นกระบวนการของเขาต้องไต่สวนให้มันเป็นสิ้นข้อสงสัยอะไรต่างๆเขาว่ากันนะผมว่าถ้าประเทศไทยมันพยานหลักฐานมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วยังต้องรอให้สิ้นข้อสงสัยเลยอยู่แล้วก็บอกจะใช้เวลาอีก3เดือน6เดือนอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะฮะคงมีอะไรที่มันต้องอาจจะต้องให้หน่วยงานอื่นทำแล้วมั้งนะอาจจะไม่ใช่ปปช.แล้วอาจจะให้ฝ่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออะไรต่างๆที่เขามีกฎหมายที่จะทำให้เรื่องมันรวดเร็วขึ้นมากขึ้น
2: ก็ดูแต่ละคดีสิคะเหตุการณ์แต่เมื่อไรสร้างอาคารตั้งแต่ปี57ยังไม่ชี้มูลเลยด้วยซ้ำไป12ปีผ่านมา
1: ครับ
2: เสาไฟของธงชัยก็ตั้งแต่ปี5เท่าไหร่นะ56
1: 57 56 57
2: ส่งใจ56 57แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะ
1: ครับ
2: ว่ามันได้ประสิทธิภาพมากนะฮะ
1: เอาวันนี้เห็นคุณอันส่งมาให้ผมดูอะไรนะไอ้ที่เช่าของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหม
2: ต้องจ่ายนะ700ล้าน
1: ต้องจ่ายตลอดยังลงชกเลิกไม่ได
2: ้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานไอ้ที่กองดิน
1: ซึ่งมันถล่มไปแล้วมันคงไม่ได้สร้างตัวนั้นแล้วล่ะ
2: แล้วเขาก็คงไม่มีใจจะไปสร้างหรอกเพราะว่าคนตายเป็นร้อยใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: จะไปสร้างใหม่เงินก็หายไปหมดแล้วใครจะกล้าอนุมัติให้สร้างใหม่อยากรู้จริงเงิน 2,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่เช่าสัญญาคือเช่าแล้วคุณจะไปสร้างตึกถล่ม5รอบ10รอบก็เรื่องของคุณจะเช่าที่ดินเราไปเพื่อสร้างตึกแล้วถล่มเล่นก็เรื่องของคุณตรงไงคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นงวดนี้สตง.ก็ยังต้องชำระค่าเช่าที่ดินวงเงิน700ล้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ

0: แล้วก็เป็นกรอบวงเงินงบประมาณผูกพันระยะยาว15ปีตั้งแต่ปี60ถึง76ค่ะที่ผ่านมาสตง.ได้ชำระค่าเช่าจริงตั้งแต่งบประมาณปี62จนถึงปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ38ล้านตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็ผิดสัญญากับการรถไฟและถามจริงเหอะถ้าเรียนเป็นการรถไฟเรียนก็จะไม่ยกเลิกสัญญาด้วยเพราะที่แปลงนี้คุณไปสร้าง
1: ถนน
0: คนตายเป็นร้อยถามจริงหน่วยงานไหนจะมาเช่าต่
1: อ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับยกกลายเป็นที่ที่แบบมีอาถรรพ์ไปละ
0: ใครจะลื
1: ม
0: ไม่มีวันลืม
1: ครับ
0: ค่ะนะฮะ
1: ยกเว้นจะไปสร้างเป็น
0: อนุสรณ์สถานแล้ว
1: สร้าง
0: เป็นอย่าเลยค่ะอย่าเลยค่ะ
1: ให้คนมาเป็นอะไรที่แก้อาถรรพ์แบบ
0: เพราะว่าถ้าสร้างเป็นอะไรแบบนั้นน่ะธุรกิจข้างๆเขาจะเดือดร้อนมันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในประเทศอ่ะแล้วบางทีก็ไปลำลึกกันอยู่นั่นแหละไม่ได้ลืม
1: สตง.เขาบอกว่าที่เขาไม่ยังไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาเช่าได้เป็นเพราะว่าเอกชนผู้รับเหมายังไม่คืนพื้นที่ให้เขาใช่ไหมเห็นเขาว่างั้นนะโอ้แสดงว่ามันโอ้โหข้อกฎหมายจะต้องให้รอให้ฟ้องกันถึงที่สุดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะถึงจะไปฟ้องทางแพ่งได้ขอยกเลิกก็เท่ากับผู้รับเหมาที่ก่อนหน้านี้มีการส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปก่อสร้างก็ยกเลิกกันไปที่ก็กลับมาเป็นของสตง.สตง.ก็ไปทำสัญญายกเลิกการรถไฟอีกขั้นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: กลายเป็นว่ามันระเบียบระเบิดทำให้มันล่าช้าไปแล้วก็สตง.ก็ยังต้องจ่ายเงินไปเรื่อยๆอยู่นะ
0: ก็ควรจะต้องจ่ายนะเป็นเพราะว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียน
1: ก็เป็นภาษีเราดิ
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะการรถไฟเอาไป
1: โอเค
0: การรถไฟไม่ให้สตง.เช่าการรถไฟต้องให้คนอื่นเช่า
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเขามีแต่เสียกับเสียกรมควบคุมมลพิษจับมือกับอบต.บ่อวินลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเศษโฟมจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านค่ะจะทำยังไงได้นอกจากไปเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังจัดการบังคับใช้ก็คือเร่งสร้างรางระบายน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุเตรียมประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยกระดับการกำกับพื้นที่ประกอบกิจการขยะให้เข้มงวดมากขึ้นทีนี้ถามว่าตกลงไอ้นี่มันโรงงานหรือมันเป็นอะไรกันแน่คะ
1: ตกลงทดสอบได้หรือยัง
0: ยังไม่สรุปค่ะยังเรียกมันว่าลานขยะมอวินอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรงงานค่ะยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้
1: มีผู้รู้เขาบอกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะให้มีการรีไซเคิลไอ้พวกเหล่านี้นะพวกตู้เย็นพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีโฟมอยู่ข้างในแล้วไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมันไม่สามารถจะไปรีไซเคิลหรือไปกำจัดอะไรได้ต่อมันจะกองเป็นขยะอยู่อย่างนั้นนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้องไปหาที่ที่จะทำอะไรกระบวนการมันไปซึ่งมันก็จะมีต้นทุนไม่คุ้มอีกของผู้ประกอบการเนาะเพราะสิ่งที่ควรจะทำมากที่สุดเลยคือว่าจะต้องไม่อนุญาตให้มีการไปผ่าหรือรีไซเคิลเพราะว่าไอ้โฟมเฟิร์มก็จะทะลักออกมาไงนะมันก็ต้องพูดง่ายๆว่าไปหาทางทำยังไงให้มันเป็นตู้ๆอยู่นั้น
0: เข้าใจว่าถ้าดีจะไม่เข้ามาในเมืองไทยหรอกค่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดว่าชำแหละมาแล้วดีไม่มีผลเสียมลพิษน่าจะไม่มาทำในเมือง
1: ไทยเขาไปทำเองแล้ว
0: ใช่ค่ะถอสังขารไปถึงเมืองไทยก็ได้เป็นเพราะว่าทำที่อื่นไม่ได้อะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ยังดีนะว่าตัวผู้ประกอบการยังอยู่ใช่ไหมผมฟังทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ประกอบการจีนนะแล้วไปแล้วมันเลิกกิจการแล้วมันทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะมาเช็คดูดีเอ้ยยังมีอยู่ยังประกอบการอยู่ยังมีลูกจ้างยังแกะกันอยู
0: ่ค่ะ
1: เอาไปรับซื้อตู้เย็นเก่ามาแล้วก็มาแกะเกิดอะไรอยู่ครับ
0: พี่ไพศาลคะตอนที่พี่ไพศาลเป็นนักศึกษาเนี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารการสังสรรค์ของเราเนี่ยเรามีความระแวดระวังน้อยลงไหมคะเวลารวมกลุ่มกับเพื่อนเวลาทำกิจกรรมเนี่ยบางทีก็กระติกน้ำใบเดียวแก้ว1ใบก็กินกินกินกันไม่ระวังใช่ไหมคะ

0: บางทีช้อนส้อมใครใช้ช้อนกลางไม่ใช้ช้อนกลางเด็กๆเนี่ยบางทีก็มีพฤติกรรมแบบนี้และพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งคือพากันไปกะเป็นอุปทานหมู่หรือความนิยมหมู่คือพากันไปสังสรรค์แล้วก็หาของกินแปลกๆโดยที่เป็นการเข้าพวกไม่ทันได้ตั้งสติวันนี้นะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่ากลัวมากก็มีการพบว่านิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับถึง 4,000 คนค่ะ
1: โอ้อันนี้มันกินพวกของดิบนี่ใช่ไหมพยาธิ
0: มอสารคามนะคะพยาธิใบไม้ตับ 4,000 คนราชภัฏมหาสารคาม380คนค่ะ
1: โอ้กินลาบกินลูกกันเนี่ย
0: โอ้โห
1: เด็กวัยรุ่นก็ชอบด้วย
0: แล้วเขาก็จะมี
1: เดี๋ยวนี้อะไรนะเขาไม่เรียกเขาเรียกอะไรนะ
0: ซอยจุ
1: ซอยจุซอยจุเนี่ยนะเอาเนื้อเป็นก้อนๆมาเลยนะมาสไลด์กินกันจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บ
0: ๆการคัดกรองนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปี69มีการตรวจน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12,733 คนพบติดพยาธิใบไม้ตับมากถึง 33% ค่ะ 4,233 คนส่วนน้องใหม่ของราชภัฏมหาสารคาม 1,922 คนติดใบไม้ตับ380คนคิดเป็น 19% พฤติกรรมก็คือชอบกินส้มตำซึ่งใส่ปลาร้าและไม่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอย.คาดว่าปลาร้าดิบมีไข่พยาธิอยู่ในนั้นทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับหากปล่อยต่อไปอีก 15-20 ปีคนกลุ่มนี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีวันนี้อายุ18อีก20ปีอายุ38พี่ไพศาลและเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัว
1: เขาขอ
0: ใช่ค่ะคือแทนที่จะเป็นกำลังสำคัญจะกลายเป็นภาระทันทีเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าดิบเนี่ยเข้าร่วมอบรมมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: เอาเพ่งเล็ง
0: กลัวมาก
1: เพ่งเล็งไปที่ปลาร้าดิบ
0: เรียกคิดว่าสมัยนี้เขาคงไม่กินปลาดิบไปแล้วมั้งไอ้พวกปลาที่เอามาแล้วสับๆๆเลยอ่ะเพราะว่ารณรงค์กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเรื่องพยาธิใบไม้ตับเพราะว่าถ้าหากว่าพวกเนื้อวัว
1: เนื้อหมูพยาธิอย่างนึง
0: อาจจะเป็นตัวตืดไปอะไรอีกแบบนึงแต่ว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
1: ปลา
0: น้ำจืดค่ะ
1: ปลาน้ำจืด
0: หอยมาจากหอยมาจากปลาพวกปลาน้ำจืดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็รณรงค์ดิฉันก็ขอรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเราทานปลาร้าที่ปรุงสุดสำเร็จรูปก็ขอให้ช่วยลดสารกันบูดลงหน่อยนะฮะดิฉันก็จะผงชูรสนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ขอร้องว่าช่วยทำแบบไม่มีสารกันบูดหน่อยอันตรายเหมือนกันนะฮะกินกันทุกวันน้ำปลาร้าเนี่ยใส่คุณเมนู
1: ผสมกันด้วยต้องผสมใช่ไหม
0: น้ำปลาร้าน้ำพริกหนุ่มที่ขายกันสำเร็จรูปเนี่ยค่ะสารกันบูดนี่พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่มากสุดให้ถามคนขายสารกันบูดค่ะว่าเขาขายดีที่สุดเนี่ยเขาส่งให้ใคร
1: บางทีซื้อมาแล้วเก็บใส่ตู้เย็นแล้วผม
0: ข้ามชาติ
1: ได้เลยดูเนี่ยมันรู้สึกรสมันเปลี่ยนไปหมดรสแบบแปลกๆผมก็ไม่กล้าทาน
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับคุณอันครับ
2: ดิฉันพยายามเช็คอยู่นะคะมีคนแชร์มาเรื่องที่ว่ายายของเด็กอายุ11ที่ขับรถชนพระมรณภาพ11 10รูปเนี่ยยอมรับสารภาพแล้วว่าสอนเด็กขับรถยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่มีสื่อหลักคอนเฟิร์มเรื่องนี้เป็นเพจนึงที่เขียนมาแต่เมื่อวานค่ะดิฉันยังไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ค่ะ
1: เท่าที่ผมทราบก็ยายก็ยังปฏิเสธตลอดตาก็ปฏิเสธเดี๋ยวแม่เนี่ยไม่เจอสื่อเลยแม่
2: อยู่กับลูกไปอยู่ที่อุบล
1: ตำรวจก็บอกว่ายังไม่สอบแม่เพราะแม่ยังอยู่กับลูกลูกก็ยังช็อกอยู่ที่อะไรที่อุบล
2: ที่อุบล
1: ไปอยู่ที่อุบล
2: โอ้โหคนอีสานเนี่ยเขามีความผูกพันกับพระนะฮะกับพระเจ้ามากพระธุดงค์อะไรอย่างเงี้ยคือลูกขับรถชนคนเสียชีวิต10คนนี่ก็หนักแล้วแล้วเป็นพระเนี่ยมันสลดใจที่สุดนะฮะคนคนหนึ่งก็หนักแล้วนี่10คนและเป็นพระอาหารเข้าใจได้ว่า
1: ครับ
2: ไม่รู้จะยังไงเลย
1: เอ๊ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะสื่อเขาบอกโอ้โหวันนี้คุณชาดาไทเศรษฐ์หนึ่งในกรรมการอภิปรายแบบนึกว่าเป็นฝ่ายค้านมาพิปรายนะคุณชาดาว่าอย่างนี้นะบอกว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ยินนโยบายเรื่องการลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติกลับมีการขยายตัวของตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันสูงถึงระดับหลายแสนล้านบาทและเมื่อรวมกับเงินเดือนข้าราชการแล้วภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านบาทต่อปีการขยายตัวในตำแหน่งของส่วนราชการต่างๆเกิดขึ้นมากมายอาทิในกระทรวงมหาดไทยเข้าใจยกตัวอย่างด้วยนะราชการส่วนภูมิภาคมีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าที่เป็นตำแหน่งบริหารต้นมากถึงจังหวัดละ4คน
2: รองผู้ว่าใช่ไหมคะ
1: รองผู้ว่าเฉพาะ
2: ร
1: องผู้ว่า
2: เยอะจริง
1: ๆมากถึงจังหวัดละ4คนในส่วนกลางตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือว่าบริหารสูงมากเกินความจำเป็นรวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการกำหนดกรอบเพิ่มตำแหน่งระดับสูงมากเกินความจำเป็นและทำให้ภาครัฐต้องแบกรับเงินค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการระดับสูงที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในขณะที่ตำแหน่งจำนวนมากของข้าราชการระดับปฏิบัติถูกนำไปแลกให้หน่วยงานของตนเพื่อให้มีข้าราชการระดับสูงสะท้อนปัญหาโครงสร้างกำลังคนที่ไม่สมดุลจนเกิดสภาพมีแต่คนสั่งไม่มีคนทำงานคุณชาดาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมของระบบราชการไทยและอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐทบทวนการขยายกรอบตำแหน่งบริหารอย่างจริงจังเพราะหากยังปล่อยให้มีการเพิ่มตำแหน่งโดยไม่มีความจำเป็นจะยิ่งเพิ่มภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาวและกระทบต่อศักยภาพของรัฐในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้นายชาดายังเสนอให้ภาครัฐเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภาครัฐอาทิการผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในหน่วยงานราชการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนอาคารราชการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานรวมถึงการทบทวนงบประมาณค่าเช่ารถราชการซึ่งปัจจุบันมีวงเงินรวมถึง 10,000 ล้านต่อปีเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ดิฉันเห็นด้วยเลยนะเรื่องภาครัฐเนี่ยที่ให้อาคารต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าพวกคุณมาทำงานกันก็คือช่วงกลางวันถูกไหมคะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นการติดแบบที่ไม่ต้องติดแบตเตอรี่เลย

0: ลยแค่ใช้กลางวันแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะค่ะควรลงทุนเรื่องเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยเอาไปลงทุนเรื่องเนี้ยค่ะเรียกว่าคุ้มที่สุดคุ้มกับงบประมาณของเราด้วยค่ะแบ่งส่วนหนึ่งเลยไปติดตั้งอีกก็แหละถ้าไปทุจริตคอร์รัปชันกันเดี๋ยวก็เสียแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกค่ะพี่ไพศาลบ้านเราติดแสนกว่าบาท
1: เป็นแพงนะ
0: เนี่ยติดแสนกว่าบาทเดี๋ยวกลางวันเนี่ยค่ะเปิดแอร์ได้200,000ก็แล้วกันมีแบตเตอรี่นิดหนึ่งเปิดแอร์ได้2 ตัว 3 ตัวสบายเลยค่ะพี่ไพศาลตัวใหญ่
1: ๆปัก
0: ๆเ
1: ห
0: ร
1: ลั
0: าก ก็
1: จ
0: ไม่
1: ำล
0: ร
1: ู่ อ
0: ้
1: งเ
0: ว
1: ล
0: ่
1: ย
0: าน
1: ะ
0: พอเป็นราชการแล้วเนี่ยจาก200,000มันจะเป็นเท่าไหร่
1: อืม
0: สมมุติว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วยังคุณภาพต่ำกว่า200,000ที่เราติดอีก
1: ครับ
0: หนักกว่าเดิมอีก
1: อืม
0: ในการแนะน
1: ครับ
0: ำค่ะ
1: เอ้วันนี้เห็นทางคุณอะไรนะคุณประกรณ์นิมพันธ์ก็มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับกพ.แล้วก็มีสั่งการเรื่องการ early retire อะไรต่างๆอยู่ผมเห็นแวบๆอยู่นะคุณอา
0: ให้จัดการเรื่อง early retire ให้จบภายในปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดอ่ะพี่ไพศาลเรื่องของเงินมันเรื่องเงินเนี่ยที่มันเอาไปใช้ในหน่วยราชการตั้ง 70% เงินเดือนสวัสดิการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญทั้งหมดเนี่ยพวกเราเสียภาษีกันได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ 70% ของงบประมาณเอาไปให้ข้าราชการเขาใช้งบลงทุน 20% อีก 20%
1: กฎหมายบังคับ
0: ใช้นี่ใช
1: ่กฎหมายบังคับ
0: อีก 20%
1: ให้งบ
0: ใช้นี
1: ่งบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% เนี่ยกฎหมายบังคับ
0: แล้วก็ใช้นี่ก็บังคับค่ะ
1: แล้วก็บังคับให้ใช้นี่ด้วย
0: ใช้นี่ก็บังคับคือถ้าไม่บังคับว่าต้องเจียดงบลงทุนกับใช้นี่เนี่ย
1: ก็ยิ่งจะเบียดบุคลากรเบียดไปหมดเองไงใช้จ่ายประจำ
0: วันนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะกลัวเหมือนเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกันค่ะว่าคุณกรจติกาวณิชก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่พยายามลดรายจ่ายและหารายได้เพิ่มเนี่ยภายใน2-3 ปีเราจะเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะระบบราชการเราดูดเอาเงินไปหมดเลยล่าสุดก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยอาจารย์คุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคะท่านรองนายกสั่งให้กพ.เร่งทำเรื่องของ Early Retire ข้าราชการให้เสร็จในงบปี70พร้อมศึกษาการใช้ประกันสุขภาพแทนสวัสดิการเพราะสวัสดิการทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากแล้วมันก็ดึงเอางบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างไปใช้ตรงนั้นใช่ไหมคะว่ากันว่านอกจากว่าเปิดโอกาสให้ไปใช้ไม่ต้องเบิกตรงแล้วเนี่ยพอสำรองจ่ายก็จ่ายมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลวันนี้มีท่านผู้ชมแจ้งมาพี่ไพศาลทราบใช่ไหมคะว่าเราสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเราสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ร้านขายยาใกล้บ้านเราที่เขามีเภสัชกรประจำอะค่ะและถ้าพี่ไพศาลรู้สึกว่าคัดจมูกต้องการอะไรนะคะต้องการยาแก้แพ้
1: ปุ่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะรวมถึงเบาหวานความดันอะไรเงี้ยที่ใช้ยาประจำอะไปเอาที่นั่นได้ค่ะพี่ไพศาลเขาพยายามลดภาระจากการไปโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการส่งมาว่ามีผู้ป่วยปลอมไปอยู่ตามร้านขายยาแบบนี้จำนวนมาก
1: ไปเบิกยาไปเบิกยามาขายกันนะ
0: แน่นอนไปเบิกยามาขายกันก็คุณประกรณ์นิพพานบอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลแจ้งผลประกอบผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแจ้งต่อที่ประชุมว่ามาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า early retirement สำหรับข้าราชการได้มอบหมายให้กพ.เร่งดำเนินการให้มีผลในงบประมาณปี70นี้ค่ะส่วนเรื่องสวัสดิการขอให้กพ.ร่วมกับกรมบัญชีการแล้วก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปศึกษาวิธีการนำระบบประกันสุขภาพมาใช้ทดแทนระบบปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาดูจะโอเคมากๆค่ะเขายังไม่ให้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เลยนะพี่ไพศาลเขายังใช้ประกันกันเลยแล้วข้าราชการเป็นใครทำไมกล้าจ่ายขนาดนั้น
1: จะมีลิมิตใช่ไหมจะมีลิมิตเยอะ
0: วันนี้อ่านดูข้อมูลเรื่องของประกันสุขภาพในไทยเองก็น่าห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาแก้มาไอ้เรื่องที่ว่าให้ร่วมมีส่วนจ่ายอะโคเพย์นะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีแบบประกันหลายๆแบบที่ทำให้ประกันขาดทุน และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็มากขึ้นแล้วคนก็ใช้กันฟุ่มเฟือยมากขึ้นเขาจะต้องหาทางหามาตรการในการเข้าไปอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะไม่งั้นมันจะล้มทั้งระบบค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดตามรายการ1นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะคุณทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ9ปีแล้วนะพี่ไพศาลนับโทษต่อจาก CCTV
1: ที่ตัดสินไป2คดีแล้วใช่ไหม
0: ต่อจาก CCTV ค่ะก็2คดี2คดีก็คือเป็น CCTV คดีแรก
1: แสดงว่า4
0: แล้วก็ตามด้วยเสากินรีเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าคดีล่าสุด
0: ก็เป็น9เป็น9
1: ใช่ยังไม่จบใช่ไหมยังจะมีอื่นๆอีกใช่ไหมที่จะตาม
0: ยังจะมีเสาอีกล็อตหนึ่งค่ะ
1: ผมก็เจอเสาไหลลอกนะเสาไฟนะ
0: เออยังดีรถด้วยนะคะรถ39ล้านนะ 39.9 ล้านค่ะ
1: ครับก็วันนี้คุณพาวุฒนะพงวิทยาพานุคุณป้อมพาวุฒเนี่ยนะก็ไปเข้าพบ DSI หลังจากเลื่อนนัดมา1ครั้งนะชี้แจงปมรับโอนเงิน28ล้านบาทโยงคดี Forex ก็บอกว่าเตรียมเอกสารครบพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเชื่อว่าโปร่งใสไม่มีอะไรปิดบังไม่ใช่ผู้ร้ายเป็นเพียงพยานผู้บริสุทธิ์ชี้คนมองจังหวะพอดีเปิดโปง Thailand AI Passport นะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องบุคคลนะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งคนหรือว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีในการเข้าชี้แจงแล้วก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้นำข้อมูลเข้ามาให้ DSI ก็มีการชี้แจงหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเงิน28ล้านที่เข้ามาในบัญชียืนยันว่ามีที่มาที่ไปทั้งหมดไม่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นกรอบการสอบถามที่กว้างขึ้นคำถามบางส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ทราบข้อมูลจึงจำเป็นต้องกลับไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาชี้แจงอีกครั้งในภายหลังโดยย้ำว่าตัวเลขเงิน28ล้านไม่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย แต่รูปแบบการได้มายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนส่วนการเทรดที่ผ่านมาตนเองเทรดมาประมาณ 1-2 ปีมีบางช่วงที่เทรดมากเทรดน้อยและสุดท้ายตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เจ๊งหรือขาดทุนไม่ได้มีผลกำไรจากการเทรดเลยนะส่วนกรณีที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทในผังที่ DSI แถลงเนี่ยคุณภาวุฒิยอมรับ

0: โอ้ยเสียชื่อเสียเสียงหมดเลยยังไม่มีคดีอะไรเลยนะคะ
1: ก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาก็โอเคก็จะรู
0: ้
1: ถ้าไม่แจ้งแล้วโอ้โอละพ่อเลย
0: เอ้ยเมื่อกี้สงชัยนกขมิ้นเขาอยู่ที่บางพลีใช่ไหมคะ
1: เขาอยู่บางพลีน้อยใช่ไหม
0: มันมีบางพลีใหญ่กับบางพลีธรรมดาพี่เหรอคะมีบางพลีน้อยด้วยเหรอคะ
1: มีบางพลีน้อยบางพลีใหญ
0: ่โ
1: อ้ค่ะ
0: คลังสารสนเทศรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่ข้อมูล10อบต.ที่รายได้รวมมากที่สุดของปี68สะท้อนศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการระดับพื้นที่นะคะ1อบต.บางพลีใหญ่สมุทรปราการรายได้รวม 1,123 ล้านค่ะ
1: ครับ
0: สมควรจ่ายค่าไฟนะคะอบต.บางฉลองสมุทรปราการเช่นเดียวกัน731ล้านมาบยางพรระยอง769ล้านบางเสาธงสมุทรปราการ767ล้านคลองบางปรากฏสมุทรปราการ636ล้านราชาเทวะสมุทรปราการเช่นเดียวกัน595ล้านคลองสามปทุม588บางปลาสมุทรปราการ480เชิงทะเลภูเก็ต467น้องปรือสมุทรปราการ412 10อันดับเนี่ยมีสมุทรปราการสัก7อันดับค่ะ
1: ม
0: ีรายได้รวมทั้งหมดถึง 4,807 ล้านบาท
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดา
1: ตกลงไม่มีบางพลีน้อยนะ
0: ไม่มี
1: บางพลีเมียมีแต่ตำบลบางพลีใหญ
0: ่
1: ที่มีหลวงพ่อโตน
0: Uh-huh.
1: แล้วก็มีอำเภอบางแก้วบางปลาบางฉลงราชาตำบลราชาเทวะแล้วก็ตำบลหนองปลือ
0: ค่ะ
1: 6ตำบลด้วยกันในอำเภอบางพลี
0: ค่ะแต่มันมีเรื่องรัฐจัดสรรร
1: ั
0: ฐจัดสรรแล้วก็เงินอุดหนุนด้วยนะคะรัฐจัดสรรและเงินอุดหนุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเรื่องจัดเก็บเองด้วยจัดเก็บเองจริงๆบางมาบยางพรที่ระยองเนี่ยที่ชนที่ระยองเนี่ยจัดเก็บได้สูงสุดค่ะในบรรดา10อันดับเนี่ยมาบยางพรได้ทั้ง395ล้านบางพลีใหญ่เนี่ยได
1: ้
0: แค่348ล้านเอง
1: คำว่ามาบเนี่ยหมายถึงมันต้องมีแอ่งน้ำใหญ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ค่ะมาบยางพรมาบประชันอะไร
1: มาบประชันมาบ
0: อ
1: ะถ้ามาบ
0: เนี่ยอ่างเป็นอ่าง
1: คล้ายๆมันจะต้องมีอ่างมี
0: อ่างเก็บน้ำ
1: มีทะเลสาบย่อมๆอะไรอยู่
0: ค่ะไอ้ที่ว่าได้รายได้มากที่สุด 1,123 ล้านเนี่ยรัฐจัดสรรให้ถึง562ล้านนะคะพี่ไพศาลจัดเก็บเองอ่ะได้348ล้านไม่ใช่เยอะที่สุดค่ะบางฉลองไงรัฐจัดสรรให้248ล้านจัดเก็บเองอ่ะ378ล้านได้มากกว่าบางพลีใหญ่อีกแต่มากที่สุดที่จัดเก็บเองอ่ะคือระยองค่ะมาบยางพร
1: ครับ
0: ดิฉันว่ามันต้องดูประสิทธิภาพในการจัดเก็บนะจะเจ๋งไอ้รับมอบไปไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะค่ะ
1: เออวันนี้นายกตอบคำถามสื่อด้วยนะจากกรณีที่ผลสำรวจของโพก็จะมีนิด้าโพใช่ไหมสะท้อนว่าคะแนนความนิยมของรัฐบาลและตัวคุณอนุทินเนี่ยลดลงอนุทินบอกว่าโพก็เหมือนกระจกส่องตัวเองต้องขอบคุณผู้จัดทำและผู้ให้ข้อมูลซึ่งแสดงว่าต้องมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะคะแนนที่ลดลงจาก 26% เหลือ 21% แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ something wrong แน่นอนยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารผลงานที่ไม่ชัดเจนไม่เต็มที่หรือคิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความทำให้ส่วนดีๆไม่ได้รับการสื่อสารออกไปคือนักการเมืองจะต้องโทษเรื่องการสื่อสารตลอดนะเวลาที่คะแนนนิยมตกหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีผลงานตั้งเยอะแยะทำไมจู่โจมตีว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องร้ายอย่างนั้นนะครับจะโทษเรื่องการสื่อสารนี่คุณอธิบดีมาแนวเดียวกันเลยนะยอมรับว่าอาจเป็นเพราะการสื่อสารนะจึงได้ตำหนิไปหลายคนแล้วพร้อมยกตัวอย่างผลงานเชิงบวกที่ไม่ได้สื่อสารอาทิ GDP ที่เติบโตขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นที่กลับมามีเสถียรภาพเหนือ1,600จุดได้

0: การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่สูงขึ้นและการได้รับความสนับสนุนให้เข้าสู่ OECD จากหลายประเทศคุณที่ยืนยันว่าได้พบปะกับเอกอัครราชทูตและผู้จัดการใหญ่ World Economic Forum วันนี้มาที่ดำเนียบซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยและมองเห็นอนาคตที่สดใสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดังนั้นจะต้องพยายามขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เป็นภาระและดึงประเทศถอยหลังพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับประชาชนโดยยอมรับว่าขณะนี้ยังสื่อสารได้ไม่ดีพอและได้เรียกคณะรัฐมนตรีมาประชุมในช่วงเย็นวันนี้เพื่อย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารและการแถลงผลงานเพราะหากยังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็จะลืมด้วยเช่นกันซึ่งการประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ทำงานมาเพียง2เดือนนี้จะยึดหลักผลงานความสามารถและความทุ่มเทพร้อมชี้ว่ารัฐมนตรีในพรรคภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่แต่ยังขาดการสื่อสารที่ออกไปสู่สาธารณะ
1: แล้วคุณอนุทินได้พูดถึงคะแนนส่วนตัวที่ก็ตกลงเยอะด้วยป่ะคะเมื่อกี้โทษคนอื่นว่าไม่ช่วยกันสื่อสารแล้วคะแนนส่วนตัวก็ตกลงเยอะนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อันนี้จะให้ใครสื่อสารนะคะ
0: เนี่ยผมก็ไล่ดูว่ามีอะไรสัมภาษณ์หรือไ
1: ม่เรียนว่าอะไรล่ะที่ทำดีแล้วไม่สื่อสารเรื่อง GDP เหรอคะ
0: ครับ
1: เรื่อง GDP ที่เพิ่มขึ้นเรื่องหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ดิวันนี้เรียนก็ดูทีวีช่องดังๆอ่ะนะคะพี่ไพศาลทุกช่องเริ่มข่าวเรื่องของศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลอ
0: ีกรอบแล้วใช่มั้ยอีกรอบเลยใช่มั้ยนี่คือรอบใหม่ใช่มั้ยไม่ใช่ข่าวเก่าเอามารายงานกันซ้ำใช่มั้ย
1: พลตรีจตุพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีศุลกากรฮ่องกงตรวจยึดกัญชาแห้ง23กิโลผู้ต้องหา2คนเดินทางจากประเทศไทยอินโดนีเซียตรวจยึดกัญชาคุณภาพสูงจากไทย 3.37 ตันและโปแลนด์ยึดกัญชา 1.2 ตันที่ซ่อนในอิฐลูกรังบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะท้อนว่าขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีการใช้หลายรูปแบบคือแบบนี้บอกเลยนะคะนี่คือข่าวแรกของทีวีช่องดังทุกช่องข่าวแรกจริงๆพี่ไพศาลแล้วจะแก้ยังไงคะ
0: ก็เดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้สอบ
1: เรื่อง นี้หรือว่าคุณประกรณ์ดีค
0: ่ะเอาคุณพิพัฒน์ก็ได้เอาคุณพิพัฒน์มาลุยเรื่องนี้เลยเพราะคุณพิพัฒน์หายไปนานจากสื่อ
1: ดิฉันว่าคุณสุภชัยก็ดีนะคะแกรู้ที่มาที่ไปแก
0: คุณอะไรนะ
1: คุณพิพัฒน์เอ้ยไม่ใช่ค่ะ
0: คุณสุภชัยการสมุทรใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คุณสุภชัย
0: คุณสุภชัยเอาไว้คอยกำลาบพวกสื่อพวก
1: คุณสุภชัย
0: คอยไล่ประกาศ
1: แกบอกว่าแกทำกัญชาการแพทย์เนี่ย
0: กัญชา
1: แล้วรัฐมันมาถึงจุดนี้
0: ใช่ไม่เคยบอกว่าเป็นกัญชาเสรีเลย
1: ดี
0: กัญชาเพื่อการแพทย
1: ์ค่ะก็พูดไปเถอะเรื่องประชาสัมพันธ์ไม่ดีอะไรก็พูดไปเถอะพูดได้นั้นแหละแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันปิดกันไม่มิดหรอกค่ะเนื่องมาจากว่ามันไม่ใช่สื่ออย่างพวกเราเท่านั้นนะพี่ไพศาลคะถึงสื่อหลักไม่พูดเนี่ยแต่ว่าเพจต่างๆไปไกลมากแล้วค่ะหนักกว่าอีกพี่ไพศาลเห็นที่เขาเอาภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลอะไรที่สระบุรีมาโชว์ออกเพจหนึ่งไหมคะ
0: ที่เรียกรับเงินน่ะเหรอ
1: ครูกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน
0: ป.สามใช่ไหม
1: แต่ที่มากๆก็คือว่ารวยอ่ะรวยมากมากมากมากเลยอะค่ะ
0: ออกปลัดคนเนี้ยนะ
1: รวยมากมีบ้านหลังใหญ่แล้วใครก็แล้วแต่ที่เวลาเขาอยู่ดีอยู่เฉยๆแล้วเขาทำหน้าอย่างเงี้ยพี่สายว่าเขากำลังให้เราดูอะไรอะ
0: ดูแหวนดูแหวนดูนาฬิกา
1: ดีไหมเขาใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านนะอะไรแบบเนี้ยเออใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อะไรแบบเนี้ยที่

0: ที่มันเป็นความจริงที่ปิดไม่มีแล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะค่ะ
1: พวกไม่รู้จักถ่อมตัวแบบคุณอนุทินบ้างเลยคุณอนุทินก็ถ่อมเขารวยเขาแจ้งทรัพย์สินทั้ง 4,000 ล้านเขาเห็นให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไปเดินอะไรนะงานโรดท็อปอ่ะ
0: ไปทั้ง 6-7 ครั้งร้องเพลงฟรีด้วย
1: แล้วก
0: ็วันนั้นน่ะ
1: ซื้ออะไรนะไอ้ชายงชาเย็นแก้วแบ่งกันทานกับภรรยา
0: ไม่ใช่หรอกกลัวเป็นเบาหวานกินมากไม่ได
1: ้บอกว่าพอมีไอ้ไทยช่วยไทยอะไรซื้อได้2แก้ว
0: ไม่ได้ประหยัดหรอกกินมากกว่านี้ไม่ได้ละ
1: ครับแล้วมีคนก็แซวบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมันเศรษฐกิจถึงได้แย่เงี้ยไอ้คนจนเนี่ยควรจะประหยัดไอ้คนมีตังค์นี่มันใช่หรือหาทางใช้เยอะๆอย่าประหยัดเขาเรียกร้องไอ้คนมีตังค์เนี่ยช่วยเอาเงินออกมาใช้กันหน่อย
0: เขาก็ทำไปอย่างนั้นแหละคุณเห็นเหรอเวลาที่เขาไปนั่งร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ไหนเห็นขี้เกียจจะเป็นขี้ปากเห็นเหรอเวลาเขาเปิดวายขวดละกี่แสน
1: เออแต่คุณทินเขาชอบกินร้านอาหารแบบอร่อยอร่อยริมทางเยอะนะไปนะเห็นมีร้านที่สิงห์ย่านที่ว่าไตรมิตรอะไรว่าไตรมิตรอะไรมันมีอะไรอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง
0: ไม่ทราบ
1: เป็นร้าน
0: รู้แต่หัวไอ้ปลาดิบข้างหน้านั่นนะคะร้านอะไรนะคะปลาดิบแบบจีน
1: อ
0: ่ะ
1: จูหลีหือแซ่
0: จูหลีจูหลี
1: ปลาดิบที่แบบเขาเขียนจนบาง
0: ใสๆเลย
1: ลายเห็นดอกลายจาน
0: ตั้งจูหลีใช่ไหมคะ
1: ที่โรยงานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโรยงา
0: แล้วก็มีสับปะรด
1: ใช่
0: แล้วก็ขาโหตายแล้ว
1: เป็นปลาดิบ
0: ถึงขึ้นมา
1: แต้จิ๋วเป็นอาหารแต้จิ๋ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับคุณอันฮะ
4: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราคุยอะไรขาดบินไปป่ะฮะครบถ้วนไหมฮะ
3: เออผมนึกไม่ออกเงินว่าขาดอะไรยังไง
4: อ๋อเรื่องที่ภาพพจน์ของคุณอนุทินเรตติ้งตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเรื่องรัฐบาลกับรัฐบาลเราให้ทุกคนเร่งประชาสัมพันธ
3: ์แล้วก็ลูกเทพหรือว่าครม.ในสังกัดภูมิใจไทยทั้งหลายใครไม่มีผลงานนี่ต้องเร่งละ
4: เดี๋ยวเด็กก็เลยแซว
3: ถ้าโลกลืมผมก็จะลืมด้วยนะอย่างเงี้ยกระบอกนั้น
4: ค่ะเด็กก็เลยแซวว่าแล้วเรตติ้งส่วนตัวที่ตกอะไรทำยังไง
3: อธิบาย
4: มันไม่ใช่เฉพาะเรตติ้งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะอ่ะมีความดีอยู่บ้างดูตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายแล้วนะคะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ระยะทาง25กิโลเมตรการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 98% เหลืออีก 2% จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
3: อันนี้คือจ่ายตังค์ใช่ไหมเสียตังค์นะ
4: เปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีจนกว่าระบบ O&M O&M คืออะไร Operation and Maintenance ใช่ไหมคะจะติดตั้งแล้วเสร็จใช้เวลา2ปีเลยหรอ O&M เนี่ย O&M นี่ใช้เงินลงทุน 1,037 ล้านวันก่อนเห็นสกู๊ปชิ้นหนึ่งเขาบอกไอ้ O&M เนี่ย

0: นอนกินเลยพี่ไพศาลใครได้ไปไม่จริงใช่ไหมคะ
1: ไม่ทราบเลยแต่ว่าโอเคหูผึ่งกันแรกว่าให้ปีให้ฟรี2ปีโอเคเพราะว่ามันเป็นทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ดำเนินสะดวกของผมได
0: ้ค่ะ
1: ขึ้นข้างบนไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องลงข้างล่างครับ
0: ค่ะก็อยู่ระหว่างประเมินข้อเสนอของเอกชนตามสัญญา PPP คาดว่าจะลงนามได้ในปลายปีนี้จากนั้นใช้เวลาติดตั้ง Operation and Maintenance เนี่ย70-712ปีเลยนะแล้วก็จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี72ค่ะซึ่งแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างไรก็แสดงว่าไปจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องลงมาเลยเราก็แบบเหาะตลอดเลยใช่ไหม
1: นี่ไงไปสะพานคู่ขนานพระราม9กับพระราม10ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นไปสะพานนั้นก็ไปเลย
0: ยาวเลยจาก
1: ยาวเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลย
0: ให้พกเงินอย่างเดียวไม่ต้องพกเงิน
1: ฟรี2ปี
0: ว่ากันว่าฟรี2ปีไม่เท่าไหร่ค่ะเขาจะเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไร้ไม้กั้นหรือ M-Flow 100%
1: อ๋อคุณก็ต้องไปติดตั้ง M-Flow ด้วย
0: M-Flow 100% และเก็บตามระยะทางโดยรถ4ล้อค่าแรกเขา M-Flow นี่ฉันแนะนำเลยนะมันง่ายคุณไม่ต้องลงทะเบียนเลยแต่คุณอย่าลืมก็แล้วกันคุณผ่านไปเลยนะแล้วกลับไปบ้านแล้วก็คีย์คำว่าจ่ายเงิน M-Flow แค่นั้นเองครับพี่ไพศาล
1: เป็นครั้งๆไปใช่ไหม
0: ใช่
1: เ
0: ดี๋ย
1: วแต่ถ้าไปลงทะเบียนก็สะดวกดีนะ
0: ลงทะเบียนก็ได้เพราะว่าถ้าลืมมันกี่เท่าอ่ะตั้ง10เท่าอ่ะ
1: ใช่
0: นะคะโอ้แต่ค่าเข้าแพงมากค่าใช้จ่ายแพงนะคะลองคิดดูนะคะค่าแรกเข้า10บาทจากนั้นกิโลละ2บาท25โลก็เป็น105โล100อ่ะค่ะ
1: มันมีทาง
0: ไม่ใช่5โล10บาท
1: เขาบอกไหมมันมีทางลงที่ไหนบ้างทางขึ้นทางลง
0: เดี๋ยวนะคะมีค่ะค่าแรกเข้า10บาทหลังจากนั้นกิโลละ2บาทถ้ารถ6ล้อ16บาทแล้วก็ค่าคิดเพิ่มอ่ะกิโลละ3บาท20เลยนะถ้ามากกว่า6ล้อตอนเข้าอ่ะคิดแค่23บาทแต่กิโลละ4บาท60สตางค์ค่าผ่านทางปรับขึ้นทุก5ปีปีละ 2.5%สำหรับแนวเส้นทางโครงการจุดเริ่มต้นต่อกับทางด่วนพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพตะวันตกบริเวณกม9ของพระราม2ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนโครงสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรสร้างบนเกาะกลางถนนพระราม2สิ้นสุดที่บ้านแพ้วสุสาครด่านเก็บเงินมี6ด่าน1ด่านพันท้ายนรสิงห์2ด่านมหาชัย1 3ด่านมหาชัย2 4ด่านสมุทรสาคร15ด่านสมุทรสาคร2และอีกทีหนึ่งก็ลงบ้านแพ้วเลยค่ะ
1: ลงบ้านแพ้วก็นู่นละใกล้จะถึงวัดไอ้เกตุมนั่นแหละตรงนี้จุดสิ้นสุดทางวิ่ง
0: ถ้าลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบ้านแพ้วไปกินกุ้งร้านศรีสุวรรณได้ไหมคะ
1: มันน่าจะมีเส้นที่มันจะทำแรมให้ลงอีกด้านหนึ่งได้เลยแล้วหมุนกลับมาได้เลย
0: โอเคไม่ต้องโดดลงใช่ไหมฮะ
1: ไม่ต้องไปยูเทิร์นกลับไปเลยวุ่นวายบนถนนพระรามสอง
0: ค่ะ
1: แต่น่าจะต้องผมว่าลงไอ้ตรงมันมีอะไรนะสมุทรสาคร2ใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่เป็นไรค่ะผิดสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็จำได้ค่ะ
1: สมุทรสาคร2น่าจะสะดวกกว่าไอ้บ้านแพ้วอาจจะเลยไปแล้วเพราะบ้านแพ้วไอ้มันน่าจะเลยมันจะมาเกิดถึงวัดเกตุมอะไรแบบนั้นแ
0: ทบเหมือนนี่ไงที่จะไป Impact เมืองทองเนี่ยลงผิดลงถูกกันตลอดชื่อแบบไอ้ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมืองทองไม่ได้ชื่อเมืองทองอะจำไม่ได้แหละสับสนพอส
1: มมันต้องเลยเข้าไปในนู้นเลยนะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะบนถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละชื่อกับสถานที่ไม่ตรงกัน
1: นึกว่าถ้าไปทางด่วนเนี่ยไปทางด่วนนี่ถ้าลงก่อนนี่ต้องมานั่งข้ามแล้วมาวนเข้าไปอีกทีนึงแต่ไปลงนู่นเลยไปลงแต่มันเสียตังค์เพิ่มได้ยังไงเนี่ยนะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอยู่
0: ใช่ค่ะส่วนทางด่วนพระราม3เมื่อกี้ที่เล่าอะค่ะนั่นก็คืบหน้าไปแล้ว 94.83% นะคะตั้งเป้าว่าปลายปี69จะทดลองวิ่งฟรีเช่นเดียวกันว้าวเพราะฉะนั้นวิ่งฟรียาวเลยค่ะ
1: ทางไหนพระราม3
0: พระราม3ดาวคะนองวงแหวนกรุงเทพตะวันตก 18.7 กิโล

0: อื
1: พระรามส
0: ม
1: ามเดี๋ยวไปลองดิฉันก็ไม่ชำนาญพี่สารเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน
0: อ๋อไปขึ้นแต่ไปขึ้นกับวงแหวนได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปบรรจบกับวงแหวนได้
1: ก็นี่แหละวงแหวนจากบ้านเราเนี่ยแหละพี่ไพศาลฮะละเลาะไปเลยฮะไป
0: อื
1: จนถึงบ้าน
0: ม
1: พี่ไพศาลเลย
0: อืม
1: แต่ดิฉันไม่ขึ้นหรอกดิฉันไม่ชอบบางทีมันขับเร็วขับยาวเวียนหัวดิฉันชอบแบบหยุดหยุดบ้างอะค่ะแวะปั๊มแวะอะไรไปเรื่อยค่ะ
0: อืม
1: บางท
0: แ
1: ี
0: ต่ผมเคยนะผมออกจากบ้านปั๊บผมก็ออกไปนู่นเลยไปทางบางนาเลยแล้วก็ไปเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมอะไรก็เนี่ยแล้วก็วนวนวนแล้วก็ออกอีกทีก็ไปนู่นเลยไปออกไอ้ตรงแถวๆกาญจนาภิเษก
1: ค่ะ
0: ที่จะไปมหาชัยนู่นเลย
1: คือบางทีขับรถบนทางด่วนพวกนี้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ขับกันน่ากลัวบางทีเห็นว่าลงมาข้างล่างรถติดติดมันก็ดีได้ผ่อนคลายบ้างไม่งั้น
0: อ
1: เค
0: ื
1: รีย
0: ม
1: ด
0: อื
1: ต
0: ม
1: ามกันเหนื่อยมาก
0: อืม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคก็คิดต่างนะฮะ
0: ครับ
1: บางทีรถติดก็ชอบอ่ะ
0: อืม
1: ช้าๆบ้าง
0: เอ๊ะวันนี้โฆษกปปส.นะคุณอารีรักษ์เงินบำรุงซึ่งเป็นรองเลขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: บอกว่ามีความคืบหน้าการสืบสวนขยายผลกรณีแอร์สาวรับหิ้วกระเป๋าช้างซุกซ่อนเฮโรอีนก่อนถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มเนี่ยโดยบอกว่าทางด้านนู้นนะฮะทางด้านคือทางฝ่ายไทยนี่ก็ตำรวจเข้าไปจับอะไรได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการใช้ Facebook Rose Road เชื่อว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งก็หมายถึงว่าคนออสเตรเลียก็ยังไม่ปักใจว่าจะเป็นคนสัญชาติใดแน่เพราะว่าลักษณะเป็นเพจอวตารซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้จึงต้องขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็น DSI หรือตำรวจหรือกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแล้วก็คือว่าคนชื่อเดียเนี่ยที่จะมารับยาเสพติดที่ออสเตรเลียกับทางแอร์มีนาเนี่ยตรวจสอบทราบแล้วว่าเป็นคนไทยนะยืนยันแล้วตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นคนไทยนะสำหรับคนชื่อเดียนะที่จะมารับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนะพบว่ามีนางเดียลิเดียเนี่ยเป็นคนไทยเชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งในผู้รับเพราะสืบจากการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียพบว่ามีหลายครั้งที่ปลายทางผู้รับพัสดุปรากฏชื่อเดียพำนักอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา10กว่าปีแล้วแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าได้เป็นพลเมืองชาวออสซี่หรือไม่ตอนนี้กำลังสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียที่เชื่อมโยงกับหญิงที่ชื่อเดียนี่คือใครเพราะคงไม่ได้มีแค่คนไทยคนนี้เท่านั้นคงจะทำกันเป็นกระบวนการอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางโฆษกของปปส.นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: 8-10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศ

0: ดีเจกุ้ยกวยเจแลมสัมพันธ์นิวัฒน์ค่ะ
1: ครับน้องดงจามอนกิจสวภาคครับ
0: เป็นไงกันบ้าง
1: 80กว่าท่านนะครับที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ที่รับฟังนะครับทางวิทยุด้วยบางคนก็แค่เข้ามาเม้นนะน่ารักมากอุตส่าห์เข้ามาเม้นแสดงตัวนะครับเป็นกำลังใจให้เรา
0: แล้วก็ไปฟังทางวิทยุ
1: ใช่ผมก็เคยคุ้นชินไงกับการฟังวิทยุบ้างกับฟังมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทางไหนก็ได้นะครับนะขอให้อยู่กับคลื่นของเราตลอด24ชั่วโมงมีทั้งข่าวมีทั้งเพลงแต่ชั่วโมงนี้เป็นข่าวก่อน
0: ใช่ก็ฟังเพลงมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักมาอัปเดตนะคะว่าข่าวสารบ้านเมืองไปถึงไหนกันยังไงบ้าง
1: นะครับมาเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: ต่อเนื่องเมื่อสักครู่นะครับที่เล่ากันเอาไว้นะฮะถึงนะคือจริงๆประเด็นที่ทะเลาะกันเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนของนักการเมืองเนาะน่าจะเป็นประเด็นว่ามาแอบอ้างเป็นนักการเมืองเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็เป็นช่างภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับก็ไปร้องคุณกันจอมพลังนะครับว่าเหมือนกับถูกนักการเมืองคนนี้คุกคามปรีเข้ามาหาเรื่องนะลักษณะเหมือนข่มขู่นะก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเขาก็เลยไปแจ้งคุณกันจอมพลังให้ช่วยนะครับก็ล่าสุดวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงกันนะครับคุณกันจอมพลังเนี่ยนะฮะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละนะก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สน.สุทธิสารมีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งคำถามนะครับถึงคู่กรณีนะว่าเอ๊คุณมีอำนาจเหรอมาติดเครื่องหมายรักษาดินแดนบนเครื่องแบบเนี่ยได้รับอนุญาตจากใครมายังไงนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มาจากไหนนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าทางคุณกันก็พร้อมจะรับฟังคำชี้แจงนะจากทางฝั่งคู่กรณีขอให้ออกมาพูดเองไม่ต้องให้บุคคลอื่นโทรศัพท์มาเคลียร
0: ์
1: นะครับเพราะเรื่องนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันตรงไปตรงมาใครทะเลาะกันใครมีเรื่องกันก็อยากให้ออกมาเคลียร์กันเลย
0: คือมันมีเรื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี68ไงเราจึงเรื่องช่วยเข้าไปด้วยในคอนโดนี
1: ้
0: อะไรยังไงคนนี้ก็อ้างว่ารู้จักก็รู้จักกับการเมืองอ่ะแต่ช่วยให้มาเข้าให้ทำให้คอนโดนี้ตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวอ่ะก็ได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยก็ดีเสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องของการทำงานในติดบุคคลต่างๆอย่างเงี้ยเหล่านี้แล้วก็ไปเอาอะไรอ่ะเอาพื้นที่ใต้คอนโดเป็นเปิดสำนักงานของตัวเองเราก็มาใช้ชื่ออย่างเงี้ยว่าตัวเองเป็นคนติดตามเป็นคณะทำงานของนายกเดี๋ยวมาฟังนายกกัน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: นี่แหละบางทีอ่ะโด่งการที่เราบางคนนะบางคนต้องบอกบางคนนะเอาแค่มีชื่อปีนามในนามบัตรเป็นแค่ที่ปรึกษาจริงไม่จริงก็ไม่รู้ว่าเนี่ย
1: พวกนักการ
0: พวกนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังคณะทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้แหละคนก็ไปถามไงไปถามนายกหนูนะฮะบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยพูดชื่อเลยนะชื่อนายชนทัศน์ปัทมะภูวดลที่ไปอ้างตัวเป็นอดีตคณะทำงานแล้วก็ไปทำร้ายผู้สื่อข่าวเนี่ยแล้วนายกก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่มีคนมากระซิบบอกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะมันไม่มีจริงนายชนทัศน์เนี่ยเคยมาเป็นผู้ติดตามผมเมื่อนานมาแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะสไตล์การทำงานไม่สามารถทำงานในรูปแบบของพรรคภูมิใจไทยได้นะนายกบอกว่าเงี้ยเราจึงไม่ได้ให้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี2562ผมเนี่ยไม่สนิทเลยชื่ออะไรก็จำไม่ได้รู้จักเวลาเจอกันตามงานเขาก็เข้ามายกมือไหว้เราก็ต้องรับไหว้แล้วก็ทักทายกันว่าสบายดีไหมอะไรไหมเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่เขาแอบอ้างว่าเป็นอดีตคณะทำงานนายกเนี่ยนะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าเขาไปแอบอ้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีกฎหมายคนที่ได้รับความเสียหายก็ต้องดำเนินคดีกับเขาในนั้นก็คือไม่รับรู้แหละใช่ไหมบอกไม่เคยให้ความสนใจด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเรียกมาใช้งานไม่ได้เป็นคณะทำงานเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงมาตามอ่ะมาตามๆแล้วก็เอ้ยก็ดูแล้วอ่ะก็คงไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ให้ทำงานคือไม่ปกป้องแหละก็นี่แหละคนเราเนอะเวลาใช้ใครทำงานด้วยเนอะก็ต้องดูดี
1: ๆ
0: มันก็เสียหายมาถึงตัวเองได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8วันนี้พาไปดู

0: วัยรุ่นคนนี้นะครับหลอนยาแล้วก็บุกไปพังห้องคุณป้าอายุ66เธอต้องมาร้องสายไหมต้องรอดนะครับวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือนะฮะคือไปแจ้งความเนี่ยนะว่ามีคนบุกมาถึงห้องเนี่ยมาพังห้องเนี่ยจะทำอะไรเขาไม่รู้เนี่ยตำรวจบอกว่าหลักฐานมันไม่ชัดอ่ะแล้วไม่ตามให้เลยนะครับคุณยายเพ็ญนะฮะอายุ65ปีวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมที่สายไหมต้องรอดกรณีถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับเมายาบุกเข้ามาในห้องเอามีดฟันประตูนะฮะเข้ามารื้อค้นหาทรัพย์สินอะไรที่มันพอจะเอาได้มันจะเอานะฮะก็ไม่รู้ได้อะไรไปบ้างล่ะเรื่องเนี่ยผ่านมา2เดือนนะครับตำรวจไม่ติดต่ออะไรมาเลยยายบอกว่าไม่เห็นจับอะไรให้ฉันได้เลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโครงการเคหะเอื้ออาทรถนนเพิ่มสินนะครับก็พื้นที่สน.บางเขนใกล้ๆกับสายไหมนี่แหละนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยสักประมาณทุ่มนึงอยู่ในห้องกับหลานสาวด้วยนะอายุ18กำลังเป็นวัยรุ่นเลยจู่ๆก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยบุกขึ้นมาก่อความวุ่นวายพังประตูเข้ามาเอามีดเอาดาบเนี่ยนะครับฟันประตูเข้ามานะโหคุณยายแกเป็นลมไปเลยตอนนั้นอ่ะยายแกเป็นลมไปเลยนะฮะจนกระทั่งแกได้สติแกก็ไปแจ้งความนะครับแกบอกโหเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะตอนไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่ชัดเจนหรอกมันไม่พอหรอกจะไปเอาผิดอะไรเขาได้เหมือนกับให้เราทำใจอ่ะนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วฝากจี้ไปยังตำรวจสน.บางเขนนะครับให้ทำงานติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคุณยายเขารอความเป็นธรรมอยู่2เดือนแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่ะนะครับอย่างนี้ชาวบ้านจะปลอดภัยได้ยังไง
1: เวลาคนที่โดนคดีเวลาอะไรมันเงียบๆหายก็ต้องไปหาเนาะไปหา
0: ก็ถ้ามันกระทุ้งเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวดูดิไวเลยนี่ไวเลยไม่รู้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: วิมีชาวประมงพื้นบ้านเขาเจอจระเข้อ่ะดงชาวประมงพื้นบ้านที่ออกหาเรือออกเรือหาปลาออกเรือหาออกปลาเลยออกเรือหาปลาในลำคลองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาไปเจอจระเข้โผล่ลอยคอมาเหนือผิวน้ำเลยตกใจมากเลยเขาบอกเขาเจอมาเนี่ยทำให้ชาวประมงเกิดความระแวงไม่กล้าลงน้ำกันเลยนะคะนายอัตพลพลอยศรีขำอายุ41ปีเป็นชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังแล่นเรือออกหาปลาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างโผล่เหนือผิวน้ำก็เลยย้อนเรือกลับไปดูใกล้ๆนะแล้วก็พบว่าเป็นจระเข้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ลอยตัวอยู่กลางคลองนะคะคาดว่าอาจจะกำลังเฝ้ารอล่าเหยื่อโดยเฉพาะมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนต้นโกงกลางริมคลองนะคะเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำอยู่ใกล้กิ่งไม้เมื่อจระเข้เห็นเรือแล่นเข้าไปใกล้เนี่ยก็รีบดำน้ำหายไปทันทีเลยหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวเองแล้วก็ชาวประมงคนอื่นๆก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยงดออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนออกมาหาปลาในช่วงกลางวันแทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงฉิมทับนะคะบอกว่าหลังจากได้รับรายงานเนี่ยก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่กับชาวบ้านนะคะเพื่อตรวจสอบบริเวณที่พบจระเข้แต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเห็นจระเข้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้แจ้งรีบแจ้งมายังที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหรือแจ้งมายังนายอำเภอโดยตรงเลยเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปดำเนินการจับหรือว่าผลักดันจระเข้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือจระเข้ที่เจอเขาที่แล้วที่ปทุมธานีเขาจับได้ไหมก็ไม่รู้เนาะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้มีทัวร์ผู้แสวงบุญนะครับนะจะไปที่ซาอุดีอาระเบียนะพี่โดนลอยแพนะครับก็ความคืบหน้านะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับจับกลุ่มนายมูฮัมหมัดฮาซือรันมามุอายุ49ปีที่สวนลำพูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหลังจากที่มีกลุ่มผู้แสวงบุญนะครับ รวมตัว

0: วกัน150คนบอกว่าถูกนายคนเนี้ยนะเอาเงินไปแล้วอ่ะนะครับจะไปแสวงบุญกันอ่ะโอ้โหพกบุญไปเต็มเปี่ยมเลยนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งอยู่ที่สุวรรณภูมิ150คนนะฮะโอ้โหนะก็ตำรวจเลยสืบแล้วก็ตามจับมาได้นะครับมูฮัมหมัดฮาซื้อรันเนี่ยให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าดีอันอามันนะฮะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นคนขายกรุ๊ปทัวร์ดังกล่าวด้วยจำนวน11วันระหว่าง3ถึง13กรกฎาคมซึ่งที่มีคนมากับเขาเยอะเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้มันถูกกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นกรุ๊ปอื่นอาจจะ 200,000 เขาอาจจะคิดแค่ 150,000 120,000
1: ก็ถูกกว่าเยอะไง
0: เป็นการจูงใจนะครับคนเห็นก็เฮ้ย11วันราคานี้ถูกกว่าที่อื่นเอาสิโอนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคน
1: โอนไวไหม
0: โอนไวเลยพี่ก็150คนเลยหลงเชื่อกันหมดเลยชวนกันปากต่อปากนะคร
1: ับ คณะใหญ่นะ150คนน่ะ
0: เป็นคณะแสวงบุญที่นราธิวาสหลงเชื่อครับนะก็เขาบอกว่าชาวบ้านที่ถูกลอยแพในครั้งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้นะเดี๋ยวตำรวจจะพยายามติดตามเงินเนี่ยนะฮะกลับคืนมาให้โอ้โหนะครับก็เขาบอกชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยู่เนี่ยนะฮะสูงไหนปลาดีบาเจาะตากใบหรือเสาะเจาะไอล้อระแงะยี่งอศรีสาครแทบจะทุกจังหวัดเลยพี่ของนราธิวาสอ่ะนะฮะไม่รู้ว่าหมอนี่เอาเงินเขาไปไหนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอา
1: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือ

0: ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: เรื่องของการทุจริตการสอบนะคะเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดนะคะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันครั้งนี้แหละนะคะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายนี่แหละเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะซึ่งท่านนายกบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะคะคือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานหรอกแต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุกอาจเหิมเกริมและเป็นที่สนใจของสังคมก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลอยู่ด้านบนแต่ผลการสอบเนี่ยถ้าไปโดนใครก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีการจ่ายสินบนและค่าตอบแทนในการดำเนินการต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนซึ่งล้วนแล้วแต่จะต้องนำมาเป็นสารตั้งต้นในการสอบสวนส่วนการสอบวินัยเนี่ยก็เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการลงนามในการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง5รายชื่อบิ๊ก5รายชื่อแล้วนะก็มีทั้งคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเคยเป็นอดีตเนี่ยนะอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะแล้วก็นายธนนท์พันธ์พีพาสเป็นรองอธิบดีสถ.นายพิชิตทั้งพรมอันนี้ก็ที่ว่าเป็นอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนางสาวบุรณีแพรโลดนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนทำไมไม่มีชื่อแบบนายปอปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญก็ทั้ง5คนนี้ก็บอกว่าต้องในระหว่างที่มีการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก็ต้องให้ขาดจากตำแหน่งเดิมก่อนนะคะก็มีออกมาแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะบอกว่าเนี่ยมันตลกดีนะความผิดก็ต้องแยกย่อยเพราะแต่ละความผิดก็จะมีแต่ละหน่วยงานที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกเนี่ยทุกหน่วยงานทำตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของเขาคู่ขนานกันไปสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อมูลทั้งหลายก็ต้องมาบรรจบที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งก็จะทำให้มีข้อมูลที่แน่นขึ้นและทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าไม่มีการวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือสู่จะต้องไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือสู่เอกันอย่างแน่นอนเพราะเราใช้แต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานปราบปรามมาดำเนินคดีก็มีปปช.มีอะไรเข้ามาด้วย
6: ครับ
5: เนาะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: อ้าวแล้วนี่ป้อมตำรวจป้อมนี้ใต้ทางด่วนตรงกสมทเราพี่ที่จากกสมทใช่ไหมตรงไปอ่ะตรงไปแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนถ้าตรงไปก็ถนนเพชรบุรีตรงบริษัททางด่วน
5: อ
6: ่ะนะครับแล้วเขาจะมีป้อมอยู่ตรงนั้นนะเป็นป้อมตำรวจใหญ่ๆอยู่อ่ะนะแล้วเขาชอบเปิดไฟแดงแบบเร็วๆอ่ะให้เกิดรถทางตรงแบบว่าถ้าเกิดเหลืองปั๊บแล้วใครแบบพุ่งไปเนี่ยนะตำรวจ 4-5 นายจะพุ่งออกมาจากป้อมเลยนะฮะนี้ผมผ่านทุกเย็นนะผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะอันดับแรกเลยเนี่ยแยกเนี้ยไม่ยอมเปิดไฟเขาดาว
5: อ๋อไม่รู้ทำไมน
6: ะมีแต่ขีดไว้ไม่ยอมเปิด
5: ให้เหลืองแล้วก็แดงกันเลย
6: ก็ไม่รู้
5: อะไรอย่างนี้ไปเลยหรอไอ้เขียวแล้วก็แดงกันเลย
6: คือถ้ามีเขาดาวเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อเราด้วยใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าโอเคล่ะคุณจะปล่อยรถแค่นี้เพราะข้างหน้าเป็นทางรถไฟบางทีเขาก็ไม่อยากปล่อยไปเยอะหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะพี่ป้อมเนี้ยนะของมักกะสันเนี่ย

0: อันเนี้ยก็คนก็จะต่อว่ากันเยอะนะครับเรื่องของการกดไฟอ่ะเหมือนกับเขาจะนั่งกระจกเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยนะพี่เขาจะนั่งอยู่ข้างในนะเขาจะนั่งมองกันนะ
1: เคยเห็นเกิดพี่เคยไปส่งรูป
0: แล้วก็สามสี่คนเขาจะยืนลงประตูนะ
1: เ
0: ขาเริ่มกดเหลืองปั๊บแล้วมีคันไหนหลุดออกมาเนี่ยนะคนที่อยู่ประตูก็ออกมาละแล้วก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคุณถือว่าคุณฝ่ามาจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเหลืองแล้วคุณจอดเลยก็ไม่โดนเราก็รู้เราก็พี่เขาก็ไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรแต่เพียงว่าคุณต้องให้ทันเขาคุณต้องให้ทันเขาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนมาจากสปป.ลาวมาเจอที่แยกนี้แหละนะฮะนี่พี่เห็นป้ายที่ถนนไหมลูกศรที่ถนนเนี่ยบอกตรงก็ได้ถ้าตรงไปเนี่ยขึ้นทางด่วนหรือจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะเข้าถนนเพชรบุรีนี่คือเขามาจากทางฝั่ง RCA เขาตรงมาถ้าเลี้ยวขวานี่เขาจะมาอสมท.เราตรงไปขึ้นทางด่วนถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเพชรบุรีตำรวจที่ป้อมบอกเลี้ยวซ้ายไม่ได้คุณต้องตรงขึ้นทางด่วนอย่างเดียวเขาบอกเฮ้ยนะเขามาจากสปป.ลาวนะเขาบอกเอ้ยลูกศรที่ถนนมันเลี้ยวซ้ายได้เนี่ยคนก็เลี้ยวซ้ายทำไมจะเลี้ยวไม่ได้นะครับตำรวจอีก 3-4 คนก็เดินออกมาบอกไม่ได้คุณไม่รู้เหรอนี่มันเลี้ยวซ้ายแบบนี้ไม่ได้จะปรับเขา 4,000 เขาว่างั้นนะอันนี้ชาวลาวบอกนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันนะเขายอมจ่ายค่าปรับ500บาทขอความเห็นใจนะครับสุดท้ายไม่ได้ใบสั่งหนุ่มสปป.ลาวนี่ก็ไฟน่าดูเลยเขาอุตส่าห์ลดให้แล้วนะยอมมาโวยก็ไม่ได้ไปสั่ง พี่ตำรวจเขาอุตส่าห์อารมณ์อร่วยให้แล้วนะ เขาก็ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเป็นการตบทรัพย์ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเพราะว่ามันเขาออกมาร้องแล้วนี่นะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าทางฝ่ายจราจรที่มักกะสันเขาจะว่ายังไงแล้วกันแต่ผมฝั่งนิดเดียวแล้วกันนะว่าไอ้ไฟเขาดาวอ่ะเปิดแล้วกันจะได้จบๆกันไปนะจะได้ไม่มีข้อคอรหาแบบนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เคสนะของเขาเจอเรื่องตำรวจมาบอกเลี้ยวไม่ได้แต่ในความรู้สึกผมนะผมแค่อยากให้เขาเปิดไอ้ไฟนับถอยหลังอ่ะครับผม
1: ค่ะจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับยาไอซ์นะโอ้ได้เยอะมากเลย83กิโลแล้วก็ยาบ้าอีก 200,000 กว่าเม็ดนะคะกองปราบนะวันนี้ก็ไปจับการลักลอบขนยาเสพติด2รายนะคะก็มีทั้งนายนิธินะอายุ39ปีแล้วก็นายสำเริงอายุ48ปีเป็นของกลางยาบ้า 220,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์นะ83กิโลกรัมนะคะอันนี้ก็จับได้ที่ริมถนนในมหาวิทยาลัยตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็อีกคนก็จับได้ที่ริมถนนทางหลวงนะคะตำบลปลุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนผ่านทางบึงกาฬมุ่งหน้าสุดสกลนครนะคะตำรวจเขาก็เลยจัดกำลังเฝ้าสังเกตการก็เลยเจอกลุ่มนี้แหละของนายนิธิแล้วก็นายสำเริง2คนเนี่ยขับรถตามกันมาเข้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถแล้วก็ขอตรวจสอบก็เลยแต่2คนนี้ก็เร่งเครื่องหนีนะมันไล่ล่ากัน300กว่ากิโลเมตรถึงจะจับได้นะตรวจค้นยาเสพติดก็เจอเลยนะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพบอกว่ารับว่าจ้างจากเอเย่นยาเสพติดรายใหญ่ในที่จังหวัดบึงกาฬให้ขนยาเสพติดของกลางเนี่ยไปส่งให้กับเครือข่ายที่สกลนครต้องการจะหาเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ใช้เที่ยวเตะก็เลยโดนจับกลุ่มไปดำเนินคดีไปอันนี้ไม่ได้ออกมาหรอกเนาะมันเยอะอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะครับก็เสียชีวิตปริศนานะครับอยู่ที่หาดจอมเทียนที่พัทยานะฮะเป็นช่างบอดี้เพนต์ตามริมหาดอ่ะนะเหมือนกับทำลายสัตว์ทำลายอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปแกะรอยนะครับเพราะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งนะอยู่กับผู้ตายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยเห็นบอกนอนตายอ่ะดิ้นตายแบบทุรนทุรายคือไม่ได้ตายแบบปกติด้วยนะครับนี่ฮะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมือขวาของผู้ตายเนี่ยนะครับมีสร้อยพระในสภาพขาดตกอยู่หนึ่งเส้นมีมือถือหนึ่งเครื่องตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะฮะทางสวัสดิ์สอบสวนนะครับสพ

0: ตำรวจพัทยานะครับก็ส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรพลิกศพแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะฮะเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ชายรูปร่างท้วมอยู่ในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลนี้มาอยู่นะฮะขณะที่เพื่อนของผู้ตายเนี่ยนะฮะบอกว่าติดใจสาเหตุมากๆนะผู้ตายไม่ใช่คนดื่มสุราอะไรแบบว่าหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะฮะจะบอกว่าเมาจนนอนตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่เคยมีโรคประจำตัวด้วยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาบ่นครับพี่กวยว่าเหมือนกับต้องหาเงินไปใช้หนี้ไม่งั้นถ้าไม่ได้ใช้หนี้กูก็ตายแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ว่าชายคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือเปล่าเล่นเขาถึงตายเลยเหรออ
1: ่ะแล้วศพอ่ะ
0: ก็ส่งไปชันสูตรอยู่ฮะตอนนี้ว่าโดนอะไรเข้าไปนะครับแต่เขาบอกว่าเหมือนมีอาการดิ้นทุรนทุรายก่อนที่จะนอนเสียชีวิต
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: พ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทของรัฐบาลจำได้ไหมตอนที่ออกแล้วฝ่ายค้านก็บอกอุ้ยมันผิดมันออกไม่ได้มันนู้นอย่างนี้ก็มีการไปยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ารัฐบาลทำผิดหรือเปล่าออกได้ไหมนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำสั่งว่าให้รอว่าเดี๋ยววันที่9กรกฎาคมนี้แหละจะชี้แจงวินิจฉัยมาแล้วว่าอำนาจในการออกพระราชกำหนดในการกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะคะมันถูกต้องไหมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคนก็เลยไปถามนักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะชี้ชะตาแล้วนะแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาทำไงนะคะนายกอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงไปแล้วทั้งเป็นเอกสารหลักฐานไปแล้วเป็นคำให้คำชี้แจงในฐานะเป็นรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามนะคะแล้วนักข่าวก็ถามเอ้ยแล้วเกิดมันเกิดผิดขึ้นมาเตรียมแผนสำรองอะไรหรือเปล่าทางนายกก็บอกว่าก็ไม่ก็คาดหวังว่านะคำอธิบายแล้วก็คำชี้แจงของเราน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้ในว่าในสิ่งที่ถูกต้องนะคะซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆก็ต้องทำตามนั้นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะเราต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลจะว่าอย่างไรก็ต้องรู้ระทึกเหมือนกันนะ400ล้านบาทนี่ก็ทำอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะดง
0: น่าจะสิ
1: เออ9กรกฎาคมก็67วันพฤหัสนี
0: ้รอลุ้นกันนะครับการเมืองสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความเห็นเลยนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มกลับมาเจอกันอีกนะ
1: ค่ะ
0: พี่ๆสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหารราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่

ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกต4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนโรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อ

0: สิภา
1: โดยบอสธีรพงษ
0: ์คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนจ้าบอสธีรพงศ์รายงานตัวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะอ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วันเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้มาแล้วมาแล้วนะฮะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ฮะสวัสดีพี่โสภานะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเนาะพี่ณรงค์ก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะและพี่โสภาก็ขอเพลงเข้ามาเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยสวัสดีคนสวยแอดมินของฉันทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีพี่ลำพึงครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้วพี่ลำพึงบอกว่าขอเพลงตีสามเดี๋ยวจัดให้เลยนะฮะผลงานเพลงตีสามสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีพี่มานิดด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็พี่ประชิดนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีใครบ้างสวัสดีพี่ดาวพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะแล้วก็พี่สายทองมาแล้วครับพี่สายทองสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนช่วงนี้นะฮะแล้วก็พี่ฟ้าวันใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะโอ้โหรับฟังจากอุบลเลยอุบลฝนตกหรือเปล่าเนาะสวัสดีพี่นุริ่งด้วยนะครับผมพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนี่เราต้องทักทายทุกคนด้วยให้ทั่วถึงนะฮะพี่ดาวบอกว่ารอจ้านี่พี่ดาวได้ฟังแน่นอนเนาะวันนี้เนาะสวัสดีพี่เอครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สารพีใช่ป่ะครับพี่สารพีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่นอมด้วยนะสวัสดีแม่นอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำพึงพี่ลำพึงบอกว่าคิดถึงน้องบอสจังเลยขอบคุณนะครับพี่ลำพึงขอบคุณมากๆเลยนะฮะอาล่ะจากทาง SMS ด้วยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะอาล่ะช่วงหน้านะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายรับไมค์1สายนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนเลยนะฮะในช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะแล้วก็พี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับ
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพลซ่ารอนไลท์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ป้องกันขออภัยครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อบัตรโดยตรง
1: อ๋อสวัสดีพี่หนึ่งโรกก๊อกด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างพี่สบายดีจ้า
2: สบายดีครับ
1: อ๋อกินข้าวแล้วเนาะ

0: ฝนตกไหมพี่สุวรรณภูมิตอนนี้ครับพี่
1: ตอนนี้มีเช้ามืดๆเฉยแต่ยังไม่ตกคร
0: ับอ๋อแต่ยังไม่ตกเนาะวันนี้พี่หนึ่งครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรจ้าวันนี้จ้า
1: เพลงของบุ๊กสุปการคืนสิทธิ์ครับ
0: โอ้โหคืนสิทธิ์ของบุ๊กสุปการเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
1: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะแล้วก็ภรรยาสุดสวยใช่ไหมเอ่ย
1: ด้วยก็ได้ครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนึ่งครับ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับครับขอบพระคุณมากมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีจ้าเอาละครับผมสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนะฮะพี่หนึ่งของก๊อกของเรานะฮะโอ้โหนี่ไม่ได้ฟังไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากพี่หนึ่งนะฮะขอเพลงเข้ามาคืนสิทธิ์นะฮะของพี่บุ๊กสุปการนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับแล้วก็เอฟซีของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยแล้วก็ภรรยาสุดสวยของพี่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับคืนสิ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บางกุ้งขี้ครับพี่น้องผลงานเพลงจากจาสิงห์ชัย

เสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่คนอกหักมีไหมครับน่าจะไม่มีสวัสดีครับผมจ่าสินชัยนะครับผมฝากเงินฝากโสดนะครับ

0: บักลาจาซิงใช่ขอฝากเนื
1: ้อโอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบักฮู้ขี่นะครับของจาซิงใช่ไทยไทดอนมิวสิกนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่ารูปหล่อไม่พอแถมร้องเพลงก็เพราะอีกด้วยนะครับก็ในเร็วนี้เห็นบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะฮะยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:43 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเห็นพี่ๆเข้ามาใหม่กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ลำชวนด้วยนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะครับน้องบอสธีรพงษ์คนหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆไปด้วยกันนะพี่นะแล้วก็สวัสดีพี่โอรี่ด้วยนะฮะพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะฮะสวัสดีจ้าดีค่ะสวัสดีครับผมคุณยายมาแล้วพี่ลำพึงมาแล้วนี่ผู้ใดอีกพี่อรุณพี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะฮะแล้วก็พี่ศิวิไลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบอสสุดหล่อนุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเขินนะผมหล่อจริงใช่ไหมดีครับดีครับดีครับนี่ขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเดี๋ยวชั่วโมง2เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: งทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ออฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ครับดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับกระตุ้นโค้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินฮะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวด้วยนะฮะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนั่นเองครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนั่นเองจ้าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีฟังไม่ผิดนะจ๊ะ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.3 ขออภัยครับ 2.75% ต่อปีฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษเลยนะฮะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่5,000 บาทนะจ๊ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจฮะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะจ๊ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูล

0: คุณเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆจนถึง4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่2นี้ผมจะจัดให้ตามคำขอเลยที่ขอเข้ามาวันนี้เอาใจแฟนคลับหน่อยวันนี้ใครที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้แจมๆเลยนะฮะแต่ก็ถ้าบางเพลงอาจจะเวลาไม่พอต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามเปิดให้ทุกคนได้ฟังครบที่ขอกันเข้ามานะครับเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ฟังนะฮะได้รับฟังเพราะๆนะฮะชั่วโมงที่2เจอกันนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: มินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก.400ล้าน9กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่วันที่9กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบ

0: เรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลศรีราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน47กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000 รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
5: ่ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ภาโดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่แวนป่ะครับผม
5: ไม่ไม่ไม่ครับผม
4: โอ้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
5: นครปฐม
4: นะนครปฐมใช่ไหมจ๊ะฝนตกไหมจ๊ะนครปฐม
5: ไม่ตกครับไม่ตก
4: อ๋อไม่ตกเลยวันนี้พี่แวนโทรเข้ามาเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะคุยกับพี่แวนเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ยครับ
5: ครั้งแรก
4: โอ้โหครั้งแรกเลยวันนี้พี่แวนขอเพลงอะไรมาครับวันนี้ครับ
5: ขอกำลังใจของหนูเล็กกากาฮะ
4: ขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากากาพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
5: ตาทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วย
4: ครับโอเคครับได้เลยครับพี่แวนผมรบกวนพี่แวนก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ใช่ครับโอเคครับ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: สีเต็มคำ
5: สีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: จ้าพันท้ายนรสิงห์
5: อันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสจบต่อไปอร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียวและสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
5: คร
4: ับ
5: พ
4: ี่
5: บอ
4: ลครับขอบคุณมากครับผม
5: ขอบคุณมากครับพี่บอลคร
4: ับ สวัสดีครับเอาล่ะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่แวนโอ้โหโทรเข้ามานครปฐมเสียงเท่มากเลยครับนะฮะก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ตัวเองด้วยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็ผลงานเพลงของสายน้ำใหม่กันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงบุญฮักบ่ถึงนะฮะของศิลปินกบสุพจน์นะฮะสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองยอดรักทับทิมแสนครับเรียบเรียงตุ่นน้อยสว่างอุบลนะครับโอ้โหเพลงใหม่นะฮะเพลงใหม่ของกบสุพจน์ต้องบอกว่าเพราะมากเลยครับเพลงนี้โอ้ยบุญฮักบ่ถึงนี่ผลงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นั่นเองครับพี่น้องครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:44 ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่นะครับโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยจะได้แต่งหญิงมาจัดรายการรอคนทำชาเลนจ์นะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ถึงนะก็ไม่ได้ดูนะฮะโอ้โหเสียดายเลยนะเพราะว่าจะแต่งมาพร้อมกับเสียเปียกด้วยเสียเปียกก็จะแต่งยิงมาดูผมด้วยนะฮะรอดูว่ามันจะถึงหรือเปล่าถ้าถึงนี่ผมแต่งมาเลยอ้าวนี่รับคำท้าไหมฮะ FC รับคำท้าหรือเปล่าจ๊ะเอาละช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้กับเราได้ทุกกอกใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย

0: อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณทอ.ส. Beyond Housing Bankครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะเจอกันทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นจนถึง 4:00 นทุกสัปดาห์นะฮะเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องฟังเพลงมวนๆนะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะบางผลงานเพลงอาจจะเปิดให้ฟังไม่ได้เพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม 20:00 นจนถึง 4:00 นทุกสัปดาห์นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่พูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมจ้ะ 20:00 นจนถึง 4:00 นสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับตะบูจุ๊บๆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ฮิตมาราธอน
3: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะเจอคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้เลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเพลงเพราะๆพร้อมกับดีเจเสียงหวานไม่มีใครชมตัวเองล่าสุดอ่ะหวานสิเพราะว่าวันนี้มากับเพลงหวานๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับ3งานเพลงเพราะๆในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับขอจองในใจตั๊กแตนชลดาค่ะแล้วก็ต่อด้วยนางฟ้าตาน้ำผึ้งฮะไม่หวานได้ไงล่ะน้ำผึ้งขนาดนี้นัทมาริสานะคะหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รอรักที่บางกรวยจากสาวบางกรวยมาเป็นรอรักที่บางกรวยนะออนอรดีนะคะสามงานเพลงเพราะๆเลยในช่วงนี้กับฮิตมาราธอนนะคะฮิตมาราธอนของเราต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางออนไลน์รับชมด้วยอยู่ทางไลฟ์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันกับแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะที่รวมทุกคอนเทนต์เอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการวิทยุรายการเพลงนะเพลงลูกทุ่งก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานี่แหละนะคะหรือบางคนอาจจะฟังเพลงสากลบ้างก็เป็น Met 107นะคะ Met 107นะคะ107เนอะแล้วก็กีฬาและ Active Radio 99 100.5 ฟังข่าวก็ได้นะคะทุกสถานีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามได้แล้วก็รวมถึงรับฟังรับชมติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่กับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคุณผู้ฟังข่าวฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะทุกช่องทางของเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วนะคะทางเพจของเราด้วยไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเราฟังอยู่ทางวิทยุนะคะมีบางช่วงนะอยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยแน่มันเป็นอย่างนี้ก็เข้ามารับชมทางไลฟ์ของเราได้แล้วก็ฝากนะคะกดติดตามกดไลค์เพจของเราด้วยกันละกันนะเดี๋ยวสักครู่มาทักทายนะคะสำหรับสมาชิกทางเพจ LTM ของเราคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราฝากเพลงเอ่ยใดแนะนำเพลงนะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะที่สักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยวันนี้คิดถึงเผื่อบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาฟังกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงกันหน่อยโทรมาพูดคุยนะคะนะสายชิวฮิวใจนะคะ022481366โทรเข้ามาตอนนี้นะคะน้องกวางกวางรอรับสายอยู่นะคะหลังไมค์ใครอยากจองสายหน้าไมค์อย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้นิดนึงเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ดีเจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาประกาศคนหายนะหน้าใหม่นะนะคะโอเคขอบคุณมากๆทุกช่องทางตัวนี้ส่งข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาทยอยอ่านแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400ข้อความแรกวันนี้จากคุณแม่อรุณนะคะแม้ว่าไม่ลงชื่อก็ทราบได้อยู่ละนี่นะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ชมหนูว่าสวยทุกต้นชั่วโมงอ่ะคุณแม่อรุณนะคะจากอุตรดิตถ์ ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรับสายน้ำใหม่กันนะคะตอนนี้สายเข้ามารัวๆเลยนะจ๊ะอ้าวล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ฮิตมาราธอนของเรากับ3ศิลปินสาวเนาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงจากหนุ่มๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาลงใต้กันละกันเนาะจาก2ศิลปินนะคะพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็คุณ MC2 สลามจากใจมอบเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิวใจค่ะมาแล้วนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากอู้ตรดิตอีตรดุดนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แมวนะคะ
2: ครับผม
1: โอ้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยหน้าใหม
2: ่ยังเลยครับคือครั้งแรกครับ
1: ยังเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะยินดีมากๆขอบคุณพี่แมวมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยวันนี้แล้วก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรมาช่วงเวลาของดีเจท่านอื่นบ้างหรือยัง
2: เคยครับเคยขอเพลงครับ
1: อ๋อเคยขอเพลงโทรมาฝากเพลงใช่ไหมคะพี่แมว
2: ครับผมอ๋อ
1: แล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: จะเปิดล็อกขึ้นไปเลยครับฟังทั้งวัน
1: โอ้โหน่ารักสุดๆเลยเปิดล็อกขึ้นนะจ้ะ
2: แต่เพราะว่าทำการค้าขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งครับ
1: ค่ะก็เลยฟังตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อืมโอเคค่ะแล้วนอนดึกไหมคะนี่ค่ะพี่แมว
2: ก็นอนประมาณตีห้าครับ
1: โอ้ลากยาวเลยแล้วตอนเช้าเหรอคะ
2: พออยู่โต้รุ่งอ่ะ
1: โอ้ทั้งวันเลยพ
2: ัก
1: ผ่อนตอนไหนแล้วคะเนี่ยพี่แมว
2: กลับบ้านนอนได้ประมาณ6โมงเช้าตื่นอีกทีนึงก็ประมาณบ่าย2บ่าย3คร
1: ับ อ๋อโอเคได้พักอยู่นะคะ เป็นห่วงหนูกำลังลุ้นว่าเอ๊ะแล้วฟังอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็มาอีกทีตอนบ่ายแล้วก็ยิงยาวไปถึงเช้าโอเคได้เลยก็อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะกับดีเจ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แมวคะ
2: ฟังเพลงหลงรับแลของจ่อยไมทองจ่อยลมิดครับ
1: ค่ะหลงรับแลเนาะอุตรดิตถ์เนาะ
2: คร
1: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับเฮียอ้วนร้านโจ๊กตัวลุงตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
1: เดี๋ยวนะเฮียอ้วนเหมือนเคยโทรมาด้วยใช่หรือเปล่าร
2: ู้จักกันครับ
1: ใช่ไหมคะใช่เฮียอ้วนคนเดียวกัน
2: ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดแล้ว ขอโทษนะคะพี่แมวขายอะไรคะบอกได้ไหมเอ่ย
2: ขายอาหารตามสั่งครับ
1: อ๋อขายอาหารตามสั่งส่วนเฮียอ้วนเป็นร้านโจ๊ก
2: ใช่คร
1: ับ รอโอ้โหโอเคค่ะถ้ามีโอกาส
2: ตลาดเดียวกันครับ
1: อยู่ตลาดเดียวกันเนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปงานแถวนู้นจะแวะไปค่ะได้เลยพี่แมววันนี้ขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอฟังเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ขยันจริงๆนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจมอบให้เป็นกำลังใจให้กับพี่แมวแล้วก็เฮียอ้วนด้วยนะคะที่อู้ตรดิตแล้วก็มอบให้กับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยค่ะลงลับแลจ่อยรวมมิตรกับสายชิวฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะจากพี่แมวนะคะอู้ตรดิษนะคะกับเพลงหลงลับแหล่นะคะของพี่จ่อยรวมมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะนะคะเราจะมาทักทายกันเพิ่มเติมรวมถึงเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหลังใหม่นะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้แล้วก็สำหรับหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่แบบพี่แมวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองไว้ได้เลยนะคะนะคะ02-24-81366นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังหาเรานะคะช่วงนี้เนาะยังอยู่กับฟุตบอลโลกนะคะกับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเราด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตร mcot super fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับรางวัล นะคะผู้ฟังอ้าวมาดูรางวัลกันหน่อยมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Give Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทเลยโอ้โหนะฮะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะหลายคนช่วงนี้นะฮะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไงเพราะว่าดูบอลดูบอลนะฮะมาทักทายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสวัสดีพี่กฎชมนนะคะจากทาง Facebook Live ของเรานะคะทักทายมาจากจังหวัดมหาสารคามเด้อจ้าเด้อนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะจากอุตรดิตถ์ไม่ใช่จากพิจิตไปเรื่อยพี่ธินภัทรนะคะแล้วก็พี่เสน่ห์เนี่ยน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆพี่สรพงษ์พี่คันชิตพี่เออินทิรานะพี่เลิฟตัวนะเจ้าพี่เลิฟวัชราพรนะคะทักทายมาจากนู้นฝั่งยุโรปนั่นแหละนะน่าจะกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังทำกับข้าวอยู่เพราะเป็นเวลานี้นะเขาจะกำลังบอกทำกับข้าวนะจำได้พี่ปลั่งนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณบอกฟังคลื่นนี้เยอะมากที่อุตรดิตถ์นะคะแล้วก็พี่คำพนังเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่วาสนานะคะพี่ไพศาลพี่วรพรนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นิสิตพี่นิสิตหรือว่าพี่แพนใช่ไหมคะจากสกลนครรายงานตัวครับผมพี่กลา1บาทนะจ๊ะพี่วรรณภาพี่อเนกพี่เล็กยินดีพี่สวัสดนะคะแล้วก็มีพี่โยโย่พี่โยโย่พี่จักรีพี่นารีนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทักทายทักทายกันเรื่อยๆทยอยทักทายทยายทักทอยอะไรเอ่ยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกฟังโอ้ยยังเนาะฝากคุณผู้ฟังนะคะกดติดตามเพจด้วยนะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่โจบูเหรอพี่โจบูนะคะแล้วก็พี่ธนศักดิ์พี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความแล้วก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เพลงเยอะมากๆนะคะกลัวเปิดไม่ทันเลยทีเดียว พี่สุนาละกันพี่สุนาจากจังหวัดเลยนะคะเขาฝากเพลงเข้ามาของพี่ตายอรไทยเอาช่วงนี้จัดให้เลยกับดอกญาติในป่าปูนค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะมหานครไลฟ์ของเราต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินเสียงหวานๆนะคะพี่ฝนธนสุนทรให้นะคะในช่วงนี้กับถึงเวลาจะบอกรักค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ผ่าโดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้แบบดับเบิลนะคะ2งานเพลงเลยนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะ16ย้อนๆค่ะลูกตาลชนิชาเองนะคะที่พี่อเนกจากสุโขทัยนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับบอกรักฝากใจนะคะงานเพราะๆจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะคะจากใครเอ่ยอ่ะจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเรารับสายหน้าไมค์อีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามานะหาจองสายได้เลย02-248-1366นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีก1เพลงสำหรับชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่อ้อยเชียงใหม่นะพี่อ้อยจากเชียงใหม่นะเพื่อนอยากฟังเพลงของยิวนะยิวคนเขียนเพลงกับรักเขาทำไมนะคะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4 ภาคค่ะซ้ายมารออยู่แล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะพี่กล้วยนะคะ
5: พี่กล้วยค่ะ
4: ค่ะเราเคยคุยกันแล้วเนาะ
5: เคยคุยกันหลายครั้งแล้วฟังทุกวันเลยค่ะ
4: อ๋อใช่หนูกำลังเอ๊ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนึกอยู่แต่ไม่
5: ที่แล้วอะจ้ะ
4: ว่าแล้วเออคุ้นอยู
5: ่ลืมตาดีจังเจ๋งหัวจัง
4: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
5: จ้า
4: พี่กล้วยค่ะที่จันทบุรี
5: โอ้ไม่ได้ชื่อกล้วยชื่อก้อยค่ะ
4: เอาก้อยอ๋อเนี่ยน้องหนูพี่เขาชื่อพี่ก้อยพี่ก้อยอ๋อน้องเขาอาจจะตอนโทรมาอาจจะแบบเสียงลม
5: น้องแป้งไม่เป็นไรน้องแป้งเสียงน่ารัก
4: ไม่ใช่วันนี้น้องกวางค่ะไม่ใช่น้องแป้งวันนี้น้องกวาง
5: อ้าวขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษนะคะ
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเออโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะที่ติดตามฟังอยู่ทุกวันเลยแล้วก
5: ็ก็จะรู้ได้ไงจ๊ะ
4: พี่ก้อยเคยบอกหนูบอกว่าฟังทุกวันเลยเพราะว่าเหงามากอยู่บ้านคนเดียวน่ะเห็นไหมรู้แม้กระทั่งอยู่บ้านคนเดียวดูสิเนี่ยไม่ดีเลยนะดีเจเนี่ยไปละลาบละล้วงคุณผู้ฟัง
5: ไม่เป็นไรค่ะคุยกันสนุกดี
4: จำได้ไงหนูจะบอกว่าเออหนูจำได้นะอะไรเงี้ย
5: นะคะแล้วก็พี่เมย์ค่ะพี่บอส
4: ค่ะทำไมเรียกพี่เมย์พี่มอสแล้วเรียกลูกตาล่ะคะเนี่ยซึ่งลูกตาเนี่ยแก่มากสุดเลยนะคะ
5: ค่ะขอโทษที่นะแซวเล่นๆกัน
4: ไม่ใช่แซวเหมือนกันแซวเหมือนกันว่าเออพี่เมย์พี่บอสแต่พี่ลูกตาเนี่ยคือแก่สุดเลยค่ะในบรรดานะคะ
5: พี่เคยแก่พี่เคยแก่คืออยากมีความสุขอย่างนี้คนเรามันไม่ควรสบายเออป่ะมันเลยหายป่วยไปครึ่งแล้วนั้นเนี่ย
4: น้องดีมากเลยเราจะไม่ยอมแก่ใช่ไหมพี่ก้อยถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ปล่อยให้อ
5: ายุเยอะถึงจะอายุเยอะแต่กูไม่ยอมแก่แพ้ใครหรอกค่ะ
4: เออตัวเลขเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆทุกปีปล่อยไปแต่ว่าเราจะไม่ยอมแก่เราจะเป็นเด็กอยู่ตลอดไป
5: ใช่ใช่
4: เนาะค่ะ
5: MLTM 95
4: เอออุ๊ยร้องเพลงได้นะร้องได้นะ
5: ร้องได้ค่ะเพลงออกใหม่ก็ร้องได้ค่ะ
4: สุดยอดจริงๆ FLTM อะไรนะเมื่อกี้อีกทีนึง
5: FLTM FLTM FM 95
4: นี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่ใช่โทรเข้ามาขอเพลงนะคะอย่างเดียวนะคะร้องเพลงของสถานีได้ด้วยแล้วล่าสุดโอ้สุดยอดอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ก้อยหา
5: วันนี้อยากฟังเพลงจีแน่ใจของน้องออยเลอร์จ้ะ
4: น้องออยเลอร์นะคะร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้ร้องได้ไหมเหมือนเมื่อกี้ไหมร้องได้ปะ
5: ร้องนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจำเนื้อขึ้นเพลงไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าร้องถ้ามีคนร้องนิดๆจะร้องได
4: ้
5: ค่ะ
4: แซวเล่นเฉย
5: มีคนไหมแล้วจีแน่ใจดีถึงได้จะไม่ต้องกลับคืนมา
4: แล้วบอกร้องไม่ได
5: ้ขอโทษนะคะเสียงแข็งไปหน่อยพอดีกุยนิดเดียว
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้บอกร้องไม่ได้นะแต่ขึ้นมาเลยนะโอเคพี่ก้อยค่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะเดี๋ยวน้องลูกตาลก็พิเศษให้ทุกๆคนกับแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ให้น้องแป้งแล้วก็ให้น้องอะไรนะอีกคนนึงเยอะ
4: น้องกวางค่ะค่ะ
5: ค่ะแล้วให้พี่เจดคืนนี้ให้พี่เจดให้ดีเจลูกตาลสุนทิชาจ้า
4: จ้าอ่ะมาขอบคุณพร้อมๆกันนะคะ
5: ใหม่ทุกคนนะคะ
4: ได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
5: แต่ว่าของโทรศัพท์ของพี่ก้อยไม่มีไอ้ไฟไลน์อะไรอะ
4: จ้ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟังวิทยุได
5: ้โทรมือถือแต่กดปุ่มนะคะ
4: ได้ค่ะสัญญาณเริ่มขาดหายๆเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนดีกว่าเนาะ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคค่ะค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
5: อะไรนะคะ
4: เผ็ดค่ะเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มครัว
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำอุ้ยซีดเผ็ดมากเลยที่เกลียงเนี่ย
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคันคันคัน
4: เนื้อมีเติมด้วยโอเคค่ะพี่ก้อยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะ
5: ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดีเจเดี๋ยวพี่ก้อยขอฝากบอกเล่นหน่อยได้ไหมคะ
4: จ้ะ
5: โอ้อุ้ยน้ำพริกนรกของพันธ์ไทยโดติกอร่อยแซ่บมาก
4: โอ้แสดงว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของพันธ์ไทยนรสิงห์
5: กินเล่นทุกอย่างเลยค่ะมีทุกอย่างที่บ้าน
4: ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยนะจ๊ะจ้าโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะ
5: ค่ะ
4: จ
5: ้
4: าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังขากับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทาง022481366แล้วก็ฝากเอาไว้เนาะเดี๋ยวเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่พี่ก้อยฝากมาจากหน้าไมค์นี่แหละนะคะชื่อแน่ใจออยเลอร์ค่ะ

0: หัก
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สีงานเพลงนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะคุณแม่รุนกรีดใหญ่เลย แรงใจหน้าจอนะคะใครฝากมาไหนดูซิโอ้โหพี่บอลวีนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีบุพเพสันนิวาสเบียร์วรวุฒินะเพลงนี้หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะนะคะพี่มุ้ยจากศรีนครินทร์นะคะแล้วก็บังเอิญมีหัวใจไผ่พงศธรจากพี่สมศักดิ์กระบี่นั่นเองแล้วก็ต้นขบวนพาเรจากสายหน้าใหม่นะคะจือแน่ใจออยเลอร์นะคะจากพี่ก้อยนะคะจันทบุรีนั่นเองนะคะนะวันนี้ไม่ได้ถามพี่ก้อยเลยว่าจันทบุรีฝนตกหรือเปล่านะแต่ว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไปงานค่ะหนูไปงานที่จันทบุรีนะคะโอ้ยหนักมากทั้งกลางวันกลางคืนเช้าตรู่ฝนตกหนักมากนะคะแต่ผลไม้ออกงามดีมากนะคะตลอดทางคือแบบทั้งทุเรียนทั้งเงาะมังคุดสละใช่ไหมสละลองกองโหเยอะมากแล้วก็ราคาดีมากราคาแบบ3โล100 4โล100อะไรเงี้ยอร่อยมากเหมานะกลับมาคือได้ลงรูปไปทางว่าไปทำงานไม่ใช่นะคะไปซื้อผลไม้ใช่ คุณแม่นี่คือเหมามาเยอะมากๆเลยช่วยอ่ะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมค่ะสมาชิกของเรานะคะทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่คันชิดด้วยบอกยังอยู่นะจ๊ะพี่เอกกรีนนะคะพี่นุเจริญนะคะขอบคุณแม่เกลกับคุณแม่รุนด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะแล้วก็ใครอีกเอ่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะคราวนี้เลยไปด้านบนหน่อยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่นักรบด้วยแล้วก็พี่สุพจน์มาเพิ่มเติมเนาะพี่สุพจน์บอกฟังเพลงแล้วซึ้งมากเลยน้ำตาไหลพรากนะคะแต่ว่าไหลขึ้นนะไหลขึ้นหน้าผากลองเล่นเออไหนมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวดูข้อความมันไม่ขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะยังไม่ได้ทักทายใครก็พิมพ์มาอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเนาะนะคะเพลงมาหลังมาเยอะมากๆพี่มาจากบางปะกงนะคะอยากฟังเพลงพี่มนแคนจัดให้เลยค่ะวอนหลวงพ่อรวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากวอนหลวงพ่อรวยนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไมค์พี่รมพรค่ะในช่วงนี้วุ้ยนะคิดฮอดเสียงหลายนะคะหลังจากที่ติดตามทั้งน้ำปลาเอ่ยน้ำพริกเอ่ยเอ้าก็เป็นเรื่องจริงอ่ะได้ไหมล่ะเพลงเราก็ชอบอยู่แล้วนะคะอื่นๆเราก็ติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพี่ไมค์นะคะทิมใจไว้เมืองลาวค่ะนะคะแกรมมี่โกเช่นเคยนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุรชัยวงคำพระเรียบเรียงโดยอาจารย์ธานินมั่นสนอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะทิมใจไว้เมืองลาวไหมพี่รมพรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเราเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองงานเพลงนะคะจากหนุ่มๆ นะโอ้นะเต้ยสั่งลาอะไรกันในช่วงนี้เนาะเต้ยสั่งลา TT Rex นะคะอยู่ฮิตที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีค่ะเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งบุ๊กสุภการนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ฮิตที่2เลยคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยป้าโถเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเยอะมากๆเยอะมากๆนะคะเอาจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชา

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: 23:53นะคะช่วงท้ายชั่วโมงกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์ให้นะคะกับขีดเส้นใต้นะพอดีว่านะคะดูไงทนายปีศาจ ท่านอนันต์ไงโอ้ยแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปนะคะพี่กบพอร้องสดจินมาก อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะกับขีดเส้นใต้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังขาหลังไมค์เพลงเยอะมากๆนะคะจัดมาให้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมของเรานะคะดีเจลูกตาลชุนิชานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะ
2: ห้ามใจเท่าไร
3: วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่า
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: คว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
14: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์นันท์วิสิทธิ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุคือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันสัพเพเหระเนาะแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมารีวิว2คู่ในคืนนี้ละกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาสมุทรไอบีเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์ก่อนมั้ยหรือว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนละกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ย
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผม
0: แต่สติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ครับผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทั้งคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: อ
0: ้
1: าวประจวบด้วยสิต้องมี
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง ค
1: ุ
0: ณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มินบุรีผมได้เกิดมินบุรี
1: ผมก็คนมินบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำลูกากลายเป็นวัยรุ่นลำลูกาตอนนี
1: ้มินบุรีทำไมผมไม่เจอเจมส
0: ์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละ
1: ก็จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่ไม่ได้คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: อ๋อตอนแรกนี่ไก่จะเล่นกับเจมนะ
0: ก็อยู่
1: ม
0: ี
1: ม
0: ุ
1: ม
0: ล
1: ีมกันไม่เจอย้ายแล้ว
0: อ๋อย้ายไม่ทันไง
1: ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าถ้าผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี่ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี่ยฝึกงานที่แนวหน้ากับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบนึงที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมซันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวที่เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์กเซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์เซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเรืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเรืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ธรายังแล้ว
1: ครับ

0: อะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของทายัง
1: เคย
0: พี่ท
1: แต
0: า
1: ่ว
0: ย
1: ่า
0: ัง
1: ผ
0: แ
1: ม
0: ม
1: ไม
0: ง
1: ่เค
0: มุ
1: ย
0: ม
1: ฟัง
0: อะไ
1: เ
0: ร
1: พลง
0: ตัว
1: น
0: น
1: ะ
0: ั้นไหมไม่ใช่
1: ผม
0: ไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผม
0: ค
1: ม
0: ร
1: ี
0: ับผม
1: วันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอผอ.พี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วงตีสองเนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลอมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ถ้าไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรเกสเนี่ยเราตอนไปฝึกงานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมสผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมแหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเรียก
1: เ
0: ล่นว่าฮาเมสประมาณนี้ใช่ใช่จริงๆพี่บี
1: เ
0: ราเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมส
1: ครับ
0: ครับผมฮาเมสเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมสประมาณก็ฮาเมสแล้วนี
1: ่
0: นะถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าก็ไปมาร์คปูกิวมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหม ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับ
1: ครับ
0: ตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอ้ FM 99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปีนี้
1: เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยได
1: ้
0: เรา
1: ต้อง
0: ใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่กองแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาเอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่านี่เรื่องของปรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอนตี2นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้ตัดสินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันในนัชชิงเนชั่นลีกผมจะไม่ผิดแล้วก็ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่สิเมื่อปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมในชิลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดและยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโตมาร์ตินเนสเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโน่เฟร์นันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะโชเฟลิกกับวิตินยาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ค2ฝั่งเป็นนูโน่เมนเดชแล้วก็เ

0: วลกันเชโลกองผู้สับตัวเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูไนซิมอนครับแนวรับมีเปโดรปาโลครับมีเปาโลกูบาซีแล้วก็เอเมริกลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์กุกูเรียาครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลยก็เกมนี้ก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอ
1: ่
0: ะแต่ชิง
1: สนาม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชนะเลิศและไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะแล้วก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอ่ะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามทะเลไบเรียมีช่องแคบยิบราลตาร์ไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาจารย์คิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์คมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: อย่าง
1: เมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี้ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: อาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: มันถือว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว
0: ่
1: าฟอร์มของนักเตะเองอ่ะอาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาส
1: เพราะเชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: พลาดก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้ามกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยอ่ะเดกิอานี่ได้แต่ยืนมองแล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี้
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาสัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าโรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ลงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ย4ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมนี้เกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่ บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
2: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไงลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนมาแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ป
0: ี
1: ข
0: ้
1: างหน้า44
0: วันก่อนเน
1: ี่ย45
0: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีสองบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีไงเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดละ32 33แต่ทุกวันเนี้ย40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างงี้โรนัลโดอย่างงี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากละแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโร ที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: นะเป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
1: ครับ
0: ปี2016
1: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าก็เป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้ว
0: ครับผมก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
1: ใช
0: ่ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดามากแต่ก่อนเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกในเกมที่แล้วโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมนั้นต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่ขอโทษไปหาอินฟานติโน่จริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอินฟานติโน่จริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะเพราะบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบารอกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้บารอกุลจะได้ลงสนามเจอกับเบลเยียม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเบลเยียมก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่พอใจนะ
1: แน่นอน
0: คือโดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลือง2ใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บอลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สินัดสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีอ่ะชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอลเนี่ยมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอีม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่เซียโต
1: ครับ
0: วันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเนาะ
0: ครับ
1: สภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผ ผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่า
0: อืม
1: เพราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะ
1: ครับ
0: ก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนทิโนเบนซันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาลิกทิวแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์ดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: คร
0: ับผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูรี่เตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวรุกก็จะมีเชอร์มิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าเชียเนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพลาดคู่นี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตอันไหนในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผมกับสแตมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พิดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพิดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมเป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ยก้าวๆมักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ ผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรเนี่ยผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: อันนี้ไงฮะไออริสโตเติลครับ เอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายท่อฟ้าที่บอกพี่ต่อสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณสาริตรู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่1ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือทอฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: เออแล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไงก็เลยเออแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดีเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: เออนะครับก็เลยอาหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงดึกดื่นแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พี่ดิษ4689899ก็อย่าให้เราสองคนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราสองคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามเนี่ยก็สอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เล็กน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษฐ
1: ์ได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก NMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษฐ
1: ์วันนี้ก็จะมีตอนตีสองก็จะเป็นคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์ครับ
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วล่ะนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น7โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: เช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตีสองในเช้ามืด
1: ตีสองนี่เช้ามืดไปแล้วใช่ไหมเช้ามาก
0: เจ็ดโมงเช้าเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสักตีห้านี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ๊ะต้องหกโมงเช้าหรือเช้ามากแล้วตีสี่ตีห้าเช้ามืดเออนะครับก็ไปเก็บปกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็เลยจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไง นะเมื่อคืนมันก็มี2คู่พี่ดิษฐ์คุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์ 1-2 ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมายิ่งเล่นยิ่
0: ง
1: ล้าด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วยด
0: ู
1: อย่างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกแล้วนะบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลิ่งฮาแลนด์เล่นงาน2ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นกว่าแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณอันในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมบาซินแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่ไหมใช่คือ จะเป็นทีมที่อาถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข่ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วีนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวีนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกอินเวิร์ต
1: นั่นแหละถูกไหมก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทอัสคุณย่าเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีกมันไม่ได้
0: ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหมที่กูกำลังบอกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงโอ้โหจริงศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องนอกสนามเฟียวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโดแต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรองสองคนนั้นเยอะถูกไหมอะเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน่น
1: เขาเรียกว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
0: อย่างโรนโดนอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโด
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักแล้วโรนโด
1: ใช
0: ่เป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนม่าเนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลน่าด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนม่าเหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันหนึ่งกับเกมเนี้ยจุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมให้วินนี่ยิงอะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถ
0: ู
1: กไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำ 1-0 ตอนนาทีที่14นี้เกม
1: มันเล่นง่าย
0: แบบก
1: ็
0: จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้ก็บุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทีแต่ทีนอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเอ้ยผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ทีสองลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกไ
1: หมแล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้วสองลูกนี่เป็นสองสไตล์ที่โคตรสวยอ่ะบอกงี้เลยโคตรสวยอ่ะ
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษฐ์
1: ใช่โอ้โหลูก2นี่อย่างลูกไฟ
0: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษเอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์2คนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้ไหม
1: ได้
0: ได้เหรอไม่ให้2คนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตอคุณย่าเลยนะ
1: ได
0: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
1: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
0: เออ
1: ถ้าอีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่ คือแหละกราฟแบบนี้อ่ะกำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
0: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีแลนด์เมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีแลนด์เซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเขากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
1: เอาแต่อย่างที่คุณ
0: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
1: ใช่
0: และ
1: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
0: อ้อเหรอในอดีตเหรอ
1: ใช่ก็อยากเสียเตียห้านัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะมีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
0: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่เพียง20ปีแล้วเนี่ยเป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันใน World Cup 98ที่บราซิลได้ลองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
1: แพ้ไง
0: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปหมดแล้ว
1: พูดถึงคนดูสถิติเขาก็พูดได้ไง5นัดนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่5ไง
0: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี่ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
1: คือไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่มันที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
0: 3R 4R เลยครับ
1: ใช่ไหม
0: ล่ะ
1: อ่ะถูก
0: แล้วคาโรเบโตคาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดเรโย 4R ก็คือ2-2อ่ะเป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
1: อ่ะโหเอาคุณเอาโรเบโตคาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่ป่ะผมรู
0: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
1: CM
0: ไม่ใช่ Winning แต่ว่าเราจะไปเล่นทีมนึงแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอ่ะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมดว่าอะไรอ่ะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมนึงแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อจะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้ากับโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นเราก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็ฉลับฉลับไปบาบังกิด้าอาโมกาชีบ้าง เนี่ยในจีเรียไง แต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือก็คือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
1: ใช่แต่ก็ไม่สุดไง
0: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
1: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลย
0: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติดตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
1: ครั้งนี้ผมว่าดูดี
0: ครั้งที่แล้ว
1: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
0: โอ้ไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะเออนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลย
0: ยังไงฮะ
1: มืดไง
0: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีไอ้รอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องวู้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งที่แล้วมืดตึ๊บเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บาร
1: ์
0: บิ๊กแมตช์อังกฤษบาร์ซินไม่เกิด
1: นั่นแหละอ่ะก็ขอบอีกถึงบาร์ซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
0: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้โหก็แฟนๆก็งงไปหมดแล้วนะ
1: ไม่ละกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
0: ใช่
1: และสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะโคปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
0: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกากับบราซิลเลยหรอ
1: ไม่ได้
0: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยอะนะไม่พร้อมร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: แต่ก็ยังมีประตูอ่ะเมื่อคืนนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นเป็นทั่วสาย7นาทีอ่ะพี่ดิษฐ์จากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่นไป37นาที5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึง จาเปโดของเชลซีที่โอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดไอ้อย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนะเกียวมันเลย
0: อะไรเกียวมันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเอ้ยเขาตั้งครอปแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงจริงเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: เหมาะสมทุกอย่างนั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าๆใช่ไหมอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเยอรมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้แล้วถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช่
0: เอาก็ไม่เป็นไรทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไม่ใช่ของภายเยอรมันในยุคของเจนคอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปเจ้าสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คงอย่างนั้นแหละคร
1: ับ โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนำไหม
0: วิ่งของไม่ได้มา
1: คุณบอกพวกใหญ
0: ่ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นแน่ถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้ยจะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้นี่ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด์แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เล็กนัดไม่เป็น
0: เยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาดูเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตรงนั้นฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่
0: ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมมา
1: ถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่
1: ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์ไงลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนหรือแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: A plus ยิ่งกว่า plus อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลโลกสมัยนี้แต่ว่าพอช่วงหลังมา99บ่อยหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อย เออเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: เออคือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนียมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากกับจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: เพราะกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะเออ
1: เล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบไม่ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแล้วแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดนสวน
1: หน้าสวนชายนั่นแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่าเ
1: ราใช่อะดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอะถ้าไปบุกใส่เขามีตัวส่วนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเบอร์สิบมากกว่
0: า
1: เราใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่ก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจุดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อม
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: พักสักครู่พี่ดิษฐ
1: ์ได้
0: พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วครับ
13: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 48ทีม104แมตช์

0: องไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนออกขอไปครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษฐ์เดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้
4: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะทว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียลูกโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น2ต่อ3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
5: ๆนั่นแหละชอบ
4: เนี่ยอย่างที่อาจารย์สกลเก้งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
5: จำได้อยู
4: ่ ผมมันนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
5: แต่พอโดนส่วนนะโป้ง
4: โดนดิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีบสติแตกอ่ะเออนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมอังกฤษไง
5: นั่นแหละ
4: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
5: จะได้ปีไหนด
4: ีปีนี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ 100% เลยนะเราก็ไม่สวนด้วยนะคือข้างหน้าเรียกได้ว่าทับจะเลยครึ่งสนามมาคือถ้าไม่จำเป็นแฮร์รี่เคนก็ไม่ขึ้นไปแฮร์รี่เคนก็อยู่ฝั่งตัวเอง คือชัดเจนแล้วแหละว่าตึงให้ได้ไหนสุดอย่างแย่สุดเลยผมมองว่าอังกฤษถ้าจะเสียประตูเนี่ยก็ต้องไปเสียนู่นแหละช่วงใกล้จบเลยให้มันได้มีเวลาพักแล้วไปต่อเวลาคือถ้าเสียช่วงสัก75 80 85ตายนะครับเพราะว่าคุณต้องสู้10คนแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่รู้ว่าทดเจ็บอีกกี่นาทีแล้วทดกี่นาทีรู้มั้ยฮะ11
5: อุ้ยบอลโลกรอบนี้นี่ทดสะใจเกือบทุกคู่ครับ
4: เพราะว่าไอ้แค่ไฮเดรชั่นเบรกก็นะแป๊บนึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
5: ใช่ก็ดูคุณพูดถึงทดเจ้าหยาคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
4: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
5: ใช
4: ่โอ้เล่นคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้มันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
5: ผมว่าตะคิวกินกันไปแถว
4: กูเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทํา

0: ไอ้ทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มีไง
1: ใช่
0: แต่จังหวะมันเป็นของกิน
1: ไง
0: เมื่อเช้า
1: ต้องยอม
0: นะฮะ
1: ถือว่ารอดไป
0: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่า
1: ก่อยนะ
0: ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะ จะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาคงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
1: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
0: จีนด้วยเหร
1: อโอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอ่ะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนหายไปเท่าไหร
0: ่โกงที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่องต่างก
1: ัน ใช
0: ่จีนบอกอ้าวแพงมาก
1: ไม่ไปซื้อ
0: แพงโคชาร์ผมไม่ได้มา
1: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนในชาติดู
0: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช
1: ่
0: ป่ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
1: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษ
1: ฐ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
1: พี่ทัม
0: อะไรนะฮะ
1: พี่ทัม
0: ทำไมฮะ
1: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
1: เออก็นัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: เออคุณเล่าหน่อย
1: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบน
0: เป
1: ็นรอลงอาญา1ปีก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะไม่ยังไม่โดนแบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
0: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดี๋ยวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยทรัมป์ออกมาทวีต
0: ครับ
1: ว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว
0: ้คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
1: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
0: ใช่เหลืองแก่ๆแดง
1: ๆคือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายให้ลูกอาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่แล้วกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
0: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีแล้วนะ
1: ใช่1นัด
0: อ๋อ1นัด
1: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
0: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
1: ใช่
0: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่ารอบลึกๆเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกไหมก็เลยแล้วมันมีด้วยเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
1: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่าฟีฟ่ามีอำนาจไหมฟีฟ่ามีอำนาจม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: กฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
0: อ่าฮะ
1: อ๋อ
0: ก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประณามฟีฟ่ากันตอนน
1: ี
0: ้ว่าทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
1: ดดัน
0: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลงอาญาโอ้ตาย
1: ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญาเน
0: ี่ยช็อกเลยเนี่ย
1: เ
0: ราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
1: ใช่
0: ฟีฟ่านี่คือของค
1: ือ
0: ทั้งโลกนะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
1: เออนั่นแหละ อันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้ว เขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจมันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
0: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
1: นั่นแหละลงได
0: ้แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
1: ใช่ใช่
0: นะครับ

0: เหตุก็
1: ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
0: อ
1: ายุติธรรมครั้งใหญ
0: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
1: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่า มันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้ตัดสินบางคนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
0: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
1: นั่นแหละ
0: มาลงกัน
1: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านข้อรอบอีกอะ
0: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกไปเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
1: เออถ้าเป็น
0: เอาแค่คนซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลกันมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
1: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
0: ฮะ
1: คริสเตียโนโรนัลโด
0: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
1: ๋อไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
0: คอลิฟายคือจริงๆอะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสาระต้องยื่นอุทธรณ์ก่
1: อ
0: นแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้วินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล่ะ
1: อันนั่นแหละก็เป็นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี
0: ้ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกัน รอดูรถแมตช์ดันโชคดีเล่นในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
1: อุ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กจากทางยูฟ่าทางเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
0: ไม่พอใจที่ไม่พอใจเลยเป็นคู่แข่งอ่ะบ้าบอ
1: ไม่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของทวีปเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักเลยสหรัฐถูกไหม ใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหม มาอยู่แล้วแหละแต่ดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไง นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
1: ดูข้อความหน่อย
0: ดูข้อความหน่อย NMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้วนะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่ๆอ่านมาก็ได้นะครับเพราะคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรี
1: ฮะ
0: เข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
1: เป็นรีพีเตอร์ออกไป
0: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่2ชั่วโมงก็ไปแล้ว
1: ใช่
0: มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือก็4ทุ่มถึง
1: ตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: เที่ยงคืนถึงตีห้า
0: แสดงว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมทแต่วันยุคนี้ไม่มีอะไรที่เขาก็โหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้ไม่มีหรอกใครมาหมุนวิทยุฟังคุณว่ามีไหม
1: อาจจะมีขับรถ
0: โอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ขับรถคุณทรงยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี่แบบว่าออก
1: ไป
0: เ
1: รีย
0: นทนหน่อยเดียวก็
1: เสียบ
0: ไม่ก็ฟังขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกไปเรียนทนออกปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายๆคืนก็ฟังเริ่มยังไม่ค่อยได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
1: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
0: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะพอมันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงแต่เนี้ย
1: ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือเท่านั้นแหละ
0: ก็เ

0: ต่อเป็นบลูทูธเอาเออแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
1: ถูกไหมใช่ใช่
0: เมื่อก่อนนะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนนะ
1: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
0: เออ
1: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
0: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลำโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทมเนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทมบางทีมันก็เพลินดีขึ้นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบขึ้นท็อกอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
1: ่
0: เออเราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟน
1: อ
0: ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะถูกไหมครับพี่ดิษ
1: ใช่
0: เออนะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรี คุณเคยไปไหมนครศรี
1: เคยไปนครศรีเคยไป
0: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
1: เคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
0: ครับอืมนะครับคนหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดคนหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
1: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
0: เออนะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
1: แฟนคลับคุณ
0: นะครับตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
1: ครับ
0: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานนี่ครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะคะเออถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะเออนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่ดิษฐ์เมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะ
1: ใช่
0: คุณเนี่ยความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
1: เสียงคุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
0: ก็มีทำทันเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96พูดได้เพราะเขาปิดขึ้นมาแล
1: ้
0: วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มพวกขวัตดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
1: ้แล้วพอเห็นหน้า
0: ก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากนะพี่เจ๋งเนี่ยอําเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกมั่งแกอําก
1: ลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความอ่ะมีใครอีก
0: ที่นาบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะเออนะครับอ่ะคุณตั้มช่างภาพมือ1พี่ดิษอีกมือนึงขาดนะครับตั้มสุริพงษ์ไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับแน
1: ่ทำงานทำการ
0: น
1: ะครับผม
0: นี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูมั้ยฮะอ๋อมีดิ
1: มียังมาอยู
0: ่ดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพี่นิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทั้งข้างผมนี่เขามี3นัดครับ
1: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับแหม
0: แต่เดี๋ยวผมเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละ VNL เนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
1: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนได้ปูด
0: เอาพี่ดิษว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
1: ผมอ่ะคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
0: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆอ่ะถูกไหมล่ะ
1: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
0: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
1: ดูจากรายชื่อแล้วอ่ะใครจะบล็อกวากัสถ้าจะพูดถึงตัวกี
0: ไม่โอ้ไม่ต้องวากัสหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
1: อ่ะบราซิลไหนบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยใน VNL ด้วย
0: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาร่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออก ยิ่ง

0: ดีด้วยโรซ่ามาเรียยืนตัวจริงเลย
1: นั่นแหละ
0: ยิ่งหนักกว่าไทยาล่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นยากว่ะสนามเนี้ยมันยากมากมากเลย
1: ชนะใครก็ดีใจแหละ
0: คือผมว่าเปลี่ยนไอสนาม3เนี้ยไปอยู่สนามแรกเนี้ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
1: ถูก
0: พอสนามเนี้ยเขาไม่มีแล้วครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
1: เขาซ้อมพร้อมรอบสุดท้ายแล้ว
0: เอาเข้า4บนดิใครอยากไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกปะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมาอย
1: ่
0: างน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
1: รุ่นเอา
0: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละ3อ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไป ถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
1: ก็ต้อง
0: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
1: ก็เป็น
0: มีสิทธิ์
1: มีสิทธิ์อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
0: เออแต่เรามันสนามแบบโหสั่งมา
1: แต่เราอ่ะนัดเดียวพอนัดเดียวขออีกนัดเดียว
0: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
1: ไม่ชัวร
0: ์
1: ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
0: ว่ากันว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
0: เอาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยร้อยเนี่ยดูวันละ3คู่เอาให้ช่ำถูกไห
1: ม
0: ร้อยนึงดูได้ทุกคู่
1: ดูอย่างเอาVNLในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่4,000
0: นี่คือซูเปอร์ VIP ข้างล่าง
1: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
0: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดล
1: ูกใช่ใช
0: ่ใช่ไหมแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยเอาบัตรถูกก็มีครับ300ครับ
1: นู่นแต่ถามผมบัตรถูกสุดของสนามไทยไม่ได้ไกลเลยนะ
0: แต่ผมชอบ900ดิผมว่าเป็นมุมที่ผมนั่งเหนือขึ้นมาจาก 4,000 นิดเดียวเอง900อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไง
0: แล้วผมเป็นคนไม่ชอบดูมุมระดับสายตาผมชอบดูมุมสูงอยู่แล้วไงผมก็เลยมีความผมไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร 3,000 หรือ 4,000 ที่คนหนึ่งมันไปนั่งอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูง
1: เลยผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนเ
0: น
1: ี่
0: ย900นั่นแหละเนี่ยผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็100เดียวพี่ดิด120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มี
0: แต่ก็
1: ไม่ได้มีหลักไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวีเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: สุดมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีด้วยนะสมัยผมไปดูตั้ง10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นั้นอย่างนี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อประมาณนั้น
0: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงซับเราเลย
0: อันนี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงมันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามนั่นแหละ
0: ทำไมฮะ
1: เหรียญเดียวอย่างเงี้ย30 บาทเหรียญ50
0: 2 เหรียญ
1: 2 เหรียญ70
0: ซึ่งบ้านเขานี
1: ่10กว่าเหรียญอาหารทั่วไปอ่ะมี10 เหรียญ12 เหรียญ
0: สมมติว่าเฟรนช์ฟรายสักถ้วยหนึ่งไก่ทอดสัก2ชิ้นเขาก็ต้องมีระดับ10 เหรียญใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์ร้อยใบเดียว
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
1: แพงก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเนี้ยอ่ะ1,500ต้องมี1,500ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเลท 2-3 หมื่นนะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
0: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100-150เต็มที่200บัตรทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
1: โอ้โหบียอนไปแล้วนั้นบียอน
0: เออคือผมว่าแบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
1: แย่งกันด้วยขายต่อ

0: เท่าไหร่ไม่รู
1: ้บ้านเราแบบ100 120หลมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
0: ก็ตามนั่นแหละครับคือนะคอยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
1: นะฮะ
0: มี
1: อ่ะต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนต์นะครับคุณอัมพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
0: มีอะไรโอ้โหนี่เขา
1: เอามาเลยทีละอันเลย
0: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
1: ผมเห็น
0: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าระดับ2เดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
0: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลานอกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกาเนี่ยไม่ทันแน่นอน
1: ครับไม่ทันนะนะฮะ
0: แล้วมือพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ
1: ์
0: เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโต้อ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
1: แล้วอย่างนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนกว่าเมื่อก่อน
0: ใช่
1: คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะแล้วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่ถ้าคุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งนึงก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละถูกปะ
0: คือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกอย่างนั้นอะไม่ใช่
1: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
0: แน่นอนแหละ
1: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: สับ
1: ๆๆๆๆนะฮะแล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Master League ถูกต้อง
0: นะ
1: อย่าง Master League อ่ะ
0: ไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วไม่ออกแล้ว
1: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีมทีมน
0: ึ
1: ง
0: แล้ว
1: เขาจะมีนักเตะกระโหลกกะลามาให้เรา
0: ถูกถูก
1: แล้วเราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นมาเราชนะนัดนึงเราได้เงิน
0: ถูก
1: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก็
0: เอามาแทน
1: จนเราได้ทีมในฝันเรา
0: ขอบคุณมากมากเลยครับ
1: จำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
0: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
1: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
0: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
1: ไอ้โบแลนเลวาน
0: เ
1: ดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงๆนี่เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
0: อิตาลีสุดแล้วแหละ
1: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันนึงโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมากอ่ะ
0: ใช่
1: ก็
0: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
1: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่
0: ใช่
1: ถูก
0: ไ
1: หม
0: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
1: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
1: ทีมเดียวเลยเหรออ
0: ืมทีมอื่นผมว่าเฉยๆกรีผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่เฉย
1: แล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกาเลยนะ
0: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
1: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือมันเกินไปแล้ววะมัน12รอบ12ปีแล้วอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้าม .1 เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยไม่ลูก12ปีคุณจะเข้ามา1เนี่ยยังไม่ดูแต่รีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
0: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
1: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นน่ะ
0: ผมดูครั้งแรกคืออิตาลี96ใช่มั้ย ที่ปัจโจยิง
1: 94

0: 94ใช่ไหม
1: ที่อเมริกาแล้วแหละ
0: ไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
1: เฮ้ย94อเมริกา98ฟอง98
0: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้น
1: เหรอ94หรือเปล่าเฮ้ยคุณนี่ยังไงอะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
0: แคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผมดูนัดแรก
1: เ
0: ปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: แคเมรูนกับอาร์เจนนัดเปิดสนามอ่ะ
1: คาร์โมลูงาเจนเหรอ
0: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
1: นี่
0: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
1: เหรอมันไกลมากเลยนะเนี่ยมัน90ใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอะอ๋อใช่จริงๆด้วย
0: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
1: ดูเรื่องยัง
0: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้คาร์โมลูน
1: Oh.
0: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
1: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
0: นัดชิงโรเบโตบักโจยิงจุดโทษข้ามขาด
1: รอบรองหรือเปล่าเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาร์เจนนะ
0: อ
1: ิตาลีที่3อังกฤษที่4
0: เออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
1: มาแล้ว
0: เป๊ะเป๊ะ
1: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
0: ใช่ครับ
1: เออนะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อสักที
0: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
1: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
0: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
1: คุณมีแผนจะสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
0: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
1: ครับอืม
0: รอคือ
1: ร
0: ถปีนี
1: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
0: มันไม่ผมว่าตอนนี้อ่ะด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนนึงเลยก็ได้นะ
1: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้ลดในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
0: มันแล้วแต่ช่วง
1: อ่ะ
0: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
1: เคลียร์
0: แล
1: นด์เหรอ
0: เคลียร์แลนด์เออทำยอดสรุปยอด
1: เซลล์ก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมดเลย
0: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบ
1: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
0: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
1: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
0: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
1: ผมได้ลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
0: เออนั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังเพราะคุณเน
1: ี่ยใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมารถยกมาลากกันเลยนะแล้ว
0: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละฮะคุณนี่นะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะแต่จริงเราเหลือหลายไว้เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
0: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่พากวอลเลย์บอลหรือเปล่าครับพากได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
1: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโอ้โหไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่องโมโนแม็กสปอร์ตนะครับเออนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกและคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่าไง
0: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
1: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
0: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
1: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยๆปีหน้าอย่างช่วง VNL เนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไป VNL ผมบอกเลย
0: ไอ้คุณก็มี AVC ครับไง
1: โอ้ตาย แล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องมาวิเคราะห์

0: ไอเจอคาซัคเนี้ยเหรอฮะ
1: ใครเจอคีกิสถาน
0: โอ้โหตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากด
1: ูฮ่องกง
0: นะฮะเออนะฮะ
1: มากันไปทักทายนี่คุณอะไรเนี่ยภูสานิสาสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าใหม่ VNL ขอบคุณครับ
1: พี่
0: น
1: ิ
0: กคู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะ
1: ฮะนี่เขาพูดถึงประเด็นที่เราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคมารูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
0: ด้วยอีก2อันเนี่ยนะผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกานะฮะ
1: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
0: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาตั้งแต่2002อ่ะตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอลอ่ะ
1: ผมแบงกุงสิอันนี้ได้มั้ย
0: ได้เขาไม่ได้ถามว่าก
1: สิกรไทย
0: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลําก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบเจงกิสข่านก็ได้ฮะ
1: ผมตอบ BG ได้มั้ยครับ
0: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอล7 indoor ไปดีมากเลยทุกพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
1: แน่นอนอ่ะเขาแน่นอน
0: หาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
1: คุณต้องนี่รอไปดู BG Aston Villa ด้วยนะ
0: โอ้โหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
1: ้คุณพูดอย่างนี้ออกใหม่เนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
0: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
1: ไม่น่าทัน
0: เอ้ยเปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้ครับนี่คุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป็นไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: อ๋อนี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบให้ผม
0: น
1: ึกอ่ะ
0: เนี่ยแฟนๆบางคนเขารู
1: ้เป๊ะมาก
0: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าแบบความทรงจำอ่ะอย่างเราภาควอลเล่ย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียลไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
1: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
0: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากนี่รถไฟฟ้
1: า
0: พี่ดิษนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
1: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อมีคนตามแล้ว
0: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
1: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
0: มา
1: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
0: อันนี้มีข้อความเอ็มเอสด้วยบาโจ้พาลูโทษปี94
1: ขออภัยผมความทรงจำ
0: นะ
1: เริ่มเขาเรียกซับซ้อน
0: เหรอเอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
1: ซ้อนทับซ้อนทับ
0: คุณทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
1: ซ้อนทับกันอยู
0: ่อ๋อ
1: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
0: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
1: ที่มันมีพร้อมกัน
0: ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
1: โอเค
0: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชัวคันเซโลลูเบนดิอาสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชัวเนเวสแล้วก็วีตินญานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโนฟินันซ์แล้วก็ชัวเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
1: ครับ
0: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
1: คงไม่ไหวอ่ะ
0: เอาไหม
1: โอลาซาบ
0: า
1: ล
0: โอลาซาบาลเหรออันนี้เป็นกองหน้าดิครับสเปน4-2-3-1แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คกูกูเรียตรงกลาง2คนเปรดี้กับโรดี้นะครับข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับนี่โอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% มั้ยแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
1: ้ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้มั้ย
0: ไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
1: ผมเอียงสเปนเนี่ย
0: ครับ
1: เอาตรงๆเลย
0: แ
1: ต่ ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ฟานันแค่ไหนก็ตาม
0: ครับ
1: แต่ผมก็ยังรักในลามิ

0: อินยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
1: ได้ได้เลยคุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้ครับเออไม่มีใครว่าอะไรกูหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษฐ์โอ้โหคุณอ๋อจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติอ่ะไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนามด้วย
0: ว่ากันไป
1: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ยคุณไม่เสียประตูทุกลูกเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
1: คือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
0: คลองบอลเหนียวมาก
1: แต่ว่าไอ้สไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
0: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
1: ไม่ได้จะยิง
0: เพราะมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลมันคือแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
1: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิยาเลิกเนี่ยกองหน้าศูนย์พันต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาลอีกแล้วอะไรเงี้ยคู่หู
0: น
1: ะไ
0: ม่
1: ท
0: ัน
1: เป
0: ลี่
1: ยนความมันไม่ใช่ค่ามันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์
1: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
0: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบไปแล้วนะ
1: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาอ่ะเหมือนที่
0: ยอม
1: ด้วยความทำด้วยความ
0: ไม่แต่ผมมอง
1: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
0: คุณก็ไปพูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
1: อ๋อเหรอไม่ค่อยดี
0: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีไม่ได้เลยนะลำหน้าไปกี่ที
1: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
0: กก็ลุ้นเอาลุ้นเอาน
1: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมันพอกัน
0: ใช่คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในล่ะเขาเรียกอะไรลากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
1: ่ครับ
0: จริงผมเลยเรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
1: โทร
0: ละโทรตองครับ
1: ส่วนผมโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
0: ผมนะ
1: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นหรอ
0: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
1: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
0: ้ฮะลามินยะลา
1: ลามินยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
0: ับ
1: อีกคู่หนึ่ง7 โมงเช้าคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน10 โมงเช้าด้วยนะฮะก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเยียมได้นะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
0: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
1: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
0: ใช่
1: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สหรัฐจริงๆนะดุดันบุกโอเปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
0: นั่นแหละ
1: เออนะฮะแต่
0: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
1: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชัน
0: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
1: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้น

0: อยู่ในยุคเดียวกัน
1: ขึ้นมาพร้อมกัน
0: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบงเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ
1: ่
0: ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
1: ไม่ถึง
0: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณควรเนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
1: ใช่
0: น
1: ้อยที่จะ
0: ยอมใช้โค้ชนอกบ้าน
1: แต่หลังๆก็เริ่ม
0: ถ้าอย่างเนี่ยอิตบังกิตยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
1: อันเช่ม
0: าเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นแหละ
0: มันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
1: พอมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
0: ก็เหมือนเอาดีไหม
1: ฮะอย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
0: ไอ้คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
1: ผมรู้
0: คุณรู้ว่าผมจะข้ามวงการไหม
1: คุณมุ่งเนี่ยคุณมุ่งอ่ะ
0: คุณรู้ว่าผมข้ามวงการไหม
1: แน่นอนอ่ะแน่นอน
0: โอเคไม่เอาก็ได้เอามารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือบางสองคอมพานีนี่แหละคือโค้ชที่เบลเยียมรอคอย
1: ที่เบลเยียม
0: จะปลุกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T Stadium ที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยพ
1: ี่
0: เดชเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กภูนพัฒน์ใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
1: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
0: โอเคได้เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ไส้สหรัฐด้วยเป็นการส่วนตัว
0: แต่เดี๋ยวดูว่ามาโลกาจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วแล้วก็ใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทาง A9 พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในนายไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่ส่งมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเริ่มคุยปุ๊บคุยกันมันเลย
0: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่าน
1: แล้วมา
0: ไม่พักเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
1: ยินดีครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษธนดิษประสบเนตรกับผมนิกตีตวัฒน์อําลากันไปก่อนโอกาสหน้า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมเพื่อนผม
0: ยังไงฮะยังไงฮะ
1: ก็ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนท์นะโห
0: จำได้เหรอ
1: จำได้ครับผมนี
0: ่นี่อาจจะอยู่บนรถหรือไม่ก็แบบฟังก้าวเป็นขาประจำนะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กพูนพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: สารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: หนึ่งนาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเนตินาไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาบสมุทรไอเบียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิเรียและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
5: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับแหมคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบ100ปี
4: ทีมงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮันเนฮาวียานะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป้งครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่AT&T Stadium ได้หรือว่า Dallas Stadium ครับวันนี้ไปเช็ครายชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
5: ใช่ครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ได้เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสตานะครับแนวรับนะครับมีโรเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันซ์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นเซียร์เซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชอฟเฟลิกเนี่ยแหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราเฟลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์กูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปดรีครับตัวลุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสเบลมิเกลยาสเบลนะครับ
4: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4 1 2 3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่ากาติโนสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสได้เปลี่ยน1ตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาไปที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและพาตัวมาที่หลุยส์ เดลาฟอนเต้ครับ
5: ครับผม
4: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
5: ทีมชาติ
4: ทีมชาติคนละฝั่งนะครับ
5: ใช
4: ่วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทางชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสี
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
11: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
12: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเถ่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกงสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: Pulsa
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
7: ครับดูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สุดที่สุดท้ายครับ
8: ครับผม
7: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่เนาะไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
8: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
7: ครับ
8: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกซ์แล้วก็เรอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นครับตัวมาร์ติเนสครับโอ้โหตัวนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
7: เกมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
8: ครับผม
7: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
8: คือ
7: ฟอร์ลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีค่าโทษ1ปีด้วยฮะ
8: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเรื่อย
7: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาวฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียงเป็นลามินยามานะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวการ์โดกาเลสปูโยนะครับ
8: เฟรนันโด
7: เอโร
8: คนขวาก็คุ้นนะคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
7: น
8: ่า
7: เลนเต้ไหม
8: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
7: คล้ายนะ
8: เออได้คล้ายโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
7: ตำนานนักเตะของสเปนเอ้าจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับของโปรตุเกสแล้วมิเกลยาซาบาลได้สักด้วยสักด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวซัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงแล้ว4ประตูคร
8: ับ
7: ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตาร
8: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
7: ับ เอาแล้วมาอีกครั้งนึงลามินยามาตบในเข้ามาแล้วคัดได้กลับมาแหมยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจังหวะสกัดของวิตินยาครับ
8: ครับตามลงมาพอดีนะครับเนี่ยถ้าวิตินยาไม่ลงมานี่มีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปนโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่แม่นเพื่อนแข่งโป๊กเลยครับโดรี่ครับเบียดบูโน่ลูกนี
7: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
8: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการคองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ป่วนไปนิดนึงครับโปรตุเกส
7: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับชอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะฮะ
8: ใช่ก็เราไปนั่งฟังดูก็ชัดเจนนะ
7: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู้ดูโดไม่ได้จะบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาลนะครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
8: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ
7: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลใน2ครั้งนะครับ
8: ฮะ
7: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ16ทีมนะครับ
8: ปี2010
7: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดเบกบียา
8: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
7: ครับ
8: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซเชียลรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
7: ครับ
8: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
7: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายเลยนะ
8: ใช่ครับนาที88อะไรประมาณเนี้ยครับหมดเวลาอยู่แล้วครับ
7: โรโดคอสัตว์ให้ถือในกับในเกมล่าสุดที่จะกันในศึกฟุตบอลโลกครับ แต่ว่าล่าสุดเจอกันจริงๆก็คือ

0: ป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากเสมอกัน2-2หลังจบ120นาทีครับ
1: And that can happen sometimes. It really can, as hard as you try and you wanna get amongst it all. The game seems to operate down the other side of the field or in other areas. You just can't seem to get it.
0: บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนสไหลมาตรงกลางให้วิตินญาบอลนะย่อหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
2: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับเข้ามาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ F99 นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับชอคาซิโลลุยขึ้นมามีเนโต้
2: เลย
0: คาซิโลมองคลุ้มคลั่งยิงตัวนี้ข้ามคาน
2: เลี้ยงมามันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคาซิโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวเลยครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับคาร์เซโลนี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นของสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางฝนไม่ตกนะครับฟังรายการมาด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดเหรอพี่นครศรีไหม น่าจะใช่นะ อะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบเนียสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะอย่าไปคุมเป็นไม่เขาเลยนะฮะ
2: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
2: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งอย่างนึงอ่ะคือมันเป็นคอควายอ่ะนะคร
0: ับ
2: ถึงแม้แต่อย่างราฟาเอลเรอัลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเด่นจะเป็นโชว์ฟิลิกจริงๆด้วยไหมนะออกเสียงว่าชูเอาเนาะ
2: ครับผม
0: พอแล้วนะครับเดี๋ยวคนว่าอ้าวโดยจะมาที่ขอสเปนครับไปนะไหลมาดานิเอลโมจอจอมิเกลยาสมาจอจอจอจิงเลยสัตว์ตัวเดียวก็
2: โอ้โห
0: ไปทำหน้าไหมถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
2: แต่ดูท่าย
0: าสปาวนะครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้านะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไหมฮะ
2: อาจจะพอดีกับทางเรต้องเบก้าแต่ดูนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาสปาวเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
0: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสะบัดขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
2: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
0: เอามือเนี่ยปิดหูเนี่ยทั้งสองข้านะครับวายาซาเบาสเปนกับด้าน1-0ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนิเอลโม่เอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับเดนิเอลมาช่วยแล้วหยอดมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่แต่ยังอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางนะเปากูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเต็มมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
2: นี่จะมาจ่ายลอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในวิธีบอลโลในชอฟเฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่มุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับก่อนตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู
0: ่ใช่
2: แต่มุมเข้าไปครับบรูโน
0: ่ย่อเข้ามาที่เสาแรกโดนมองสมัติไปก่อนแต่ว่ามีกอไปแล้วโรนัลโดในกรอบเขตทั่วผู้สินไม่ว่าอะไรครับวันนี้ผู้สินแอนโทนีเทเลอร์นะ
2: ครับผม
0: ผู้สินชื่อดังจากอังกฤษแล้วก็คนบรรยายก็เป็นดิทไทเลอร์ฮะไทเลอร์กับเทเลอร์ฮะ
2: ฮะแต่ปฏิทายเลอร์ที่เชื่อได
0: ้เชื่อได้นะ
2: นะครับระดับปรมาจารย์นะครับแต่ที่เทเลอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างครับตอนนี้ผัดกันนะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะ2ครับยังบอลของโปรตุเกสครับวิตินญาไปทางขวาครับเปโดเนโตยังขอเชื่อบอลตลอดนะครับวิตินญานะครับต้องวิ่งทำเกมพันทั่วสนาม

0: เวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
1: ฟอร์มดีนะมาเกติเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
0: อายุ22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลเข้าบอบบี้เร็วครับลูกนี้จอห์นเฟลิกซ์เสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดรบาโร

0: อะไรลูกนี้โอ้ลูกนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลเอาละครับ
1: ทางโรนัลโดโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอนนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
0: โอ้โหเสียบอลนะครับเปดรี่แม่เปดรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดตรงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสกับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
1: เอาเกมนี้ดูแล้วแม่จะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโนโดเบนเดสที่เสาแรกครับแต่หมดทาฝั่งขวาโดนมงที่มาก่อนนะครับสเปนมงที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนด์บอลนะครับโนโดเบนเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุ๊บตุ๊บเป๋ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอลชิงกันตรงกลางเอาเปตรีหาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโมไอ้หนุ่มผมทองครับไดเนียลโมบอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกูเรย่านี่จอบแอสซิสต์เหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับผมมีตัวลุกดีๆเลยครับทั้งบาเอหน้านะครับคุกูเรย่าได้แอสซิสต์ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลามินยามาครับโดนรุมนะครับทั้งชัวร์ในเวสนะครับแล้วก็โนโนเมนเดส
1: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุกูเรย่าย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปากูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะเปากูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับไปดีจะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้ครับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางเป็นของสเปนโคโคเรย่าครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่สูต่อสูนครับโปรตุเกสกับสเปนสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไบน่าจะจ่ายตัดมาติดและไบน่าขอยิงไกลตรงนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1-0ครับอเล็กซ์ไบน่า
0: ต้องมาทั้งให้ดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
1: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
0: แต่มีรอยสักแต่มืออาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
1: เออเนาะเอาเดี๋ยวจังหวะนี้น่าจะอเมริกันดัลลัสนี่อันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
0: ่
1: สนามของดัลลัสคาวบอย
0: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
1: ครับเมื่อกี้เราสองคนรับพลาดไปขออภัยจำไม่ได้ฮะหรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้คนเมื่อสักครู
0: ่บางทีใส่ชุดลำลองมานะครับใส่บวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
0: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามากันปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี้ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
1: ไม่น่าใช่
0: ก็ไม่แน่นะ
1: ดักเมสคอตไหม
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: เลยเมื่อเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของสกอบอยไหมเมื่อก
0: ี้เพราะเมสคอตเป็นคอร์เตอร์แบ
1: ็
0: กก็ไม่แน่นะดูจาก
1: มีรอยสักตรง
0: รอยสักตรงหน้าอก
1: น่าจะใช่ว่าจะผอมลงเยอะนะ
0: ก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์
1: น่าจะเป็นจอมทัพของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
0: นะครับ
1: คอร์เตอร์แบ็ก
0: ดักเพสคอต
1: น่าจะดักนะนะ
0: ใช
1: ่น่าจะใช่ดักเพสคอตดูจังหวะนี้จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
0: เจ้าของสนาม
1: เจ้าของสนามมาดิทไทเลอร์ก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะพูดบรรยาย
0: ชาวต้องฟัง
1: คือเขาใส่หมวกแล้วก็บอลทางขวาครับของลาเมนยามันแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับนิโก้กาตาแบนหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งที่ต่อกันครับนิโก้คอสตาครับเซฟจังหวะแรกของลาเมนยามาครับแล้วใบหน้าครับจะปั่นโค้งไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดทิ้งออกหลังไป
0: ครับนี่เซฟแรกนะครับ ลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของไบเอน่านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แม่ยากกว่าลูกของ

0: ยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้โหดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้ง2ทีมนะครับผู้สับประตู
1: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดแก้วได้ลามินยามานะครับไม่ใช่ยามานะคู่คนยากตกเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดสลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้มงทิ้งไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นแนวตัวเบดีอาร์นะที่มงที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
0: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปบือหวานะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
1: เต้เต้ครับ
0: คนข้างบนคือ
1: นูโน่โกเมส
0: เออนูโน่โกเมส
1: เดโก้
0: เดโก้เปเป
1: ้ซูซ่า
0: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
1: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิด
0: ไม่ใช่แซวๆนะโอ้นี่ก
1: ็ตำนานนักเตะของ
0: มาเก็บเพียบเลยนะ
1: มานะ
0: คือสเปนที่มาชุดนึงไปแล้วครับโปรตุเกสมาบ้าง
1: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาร์ซ่าไงพี
0: ่เดโก้
1: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัธจันทร์เอาลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักออกเล่นต่อโดนคุคุริยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คุคุริยาถึงเส้นหลังตกกระบาดตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโต้เนี่ยโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนใบหน้าจิ้มลูกนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
0: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเบดิอัสนี่ครับมีนักแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับดูเบดิอัสนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับเอ๊ผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
1: ก็ดาวดังของ NFL นะพี่นะ
0: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับครับเปเด้ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นนะครับเวก้ามาตัดเอาไว้ได้ครับคาเซโล
1: เอมิสมิธเป็นสกูป
0: ี
1: ้และนิ่งแบ็กครับของดัลลัสคาวบอยได้ก่อนแล้วก
0: ็อ
1: ยู่คานินาวด้วยพี่
0: ครับผม
1: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์3สมัยนะ
0: เนี่ยครับก็ท่านจะมีบริการเกมเนี่ยก็มาดูเยอะ
1: มาเยอะนะเพราะ
0: อย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล้ว
1: ใช่ดัลลัสคาวบอยนะ
0: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
1: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโน่เมนเดสบอลตรงกลางเรโตเวก้าจะบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาด้วยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่ยุ่งยากนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับของโปรตุเกส
0: สวย
1: ให
0: ้โอ้โห
1: เอาตบกลับมาจานิดชอคาเซโลครับจังหวะจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัมแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
0: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอคาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละนะครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
1: โรดี้ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโม่ให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกนะใบหน้ากับโอโม่ครับและเปดี้โรดี้จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโม่จ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ใบหน้า

0: ใบหน้าตรงกลางใบหน้าก็เล่นดีอยู่แล้วนะครับลาสุมาอยู่กับแอดมาเดดเรียบร้อยจากไปอยู่แล้วนะ
1: ครับผมเป็นคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับใบหน้าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
0: เอมิเลียกลับบ็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บริสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
1: กอดไว้เลยครับชอคาสโลยังไม่มีใบเหลืองนะรันเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบุญเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี
0: ้ทองปลอมนะพี่เบลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์แบน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นใบหน้าครับแอนติเทเดอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบงที่ไม่ก่อนโดยบูโดแฟนดาเล็กยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตรงนี้ก็ฉลับออกหลังเตะมุมหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูเรย่าออกนะครับ
0: อ้าวโดนพวกเดียวกันนะครับอ้าวไฮเดชั่นเบรกครับพี
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับก็ขอขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกหมัดที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์Farizon MPV EV Superwan 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGold Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงตี 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
0: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะตี 2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก15นาที
1: ใช่
0: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีสดด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาเจอกับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
1: 7โมงเช้า
0: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7โมงเช้าฝั่งกัสปาของเราวันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กลอนนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7โมงเช้าข้อในการตอน6โมงครึ่งนะครับ
1: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกกระบวนแน่ๆนะฮะพักไข่น้ำให้ท่ากันครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับผู้สำรวจตัวก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
0: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมาฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้ไปเรียบอีกนะนิโก้ไปเรียบเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
1: ก็จะเข้ากับระบบนะ
0: ครับ
1: นะครับคลองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเบิร์ดนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
0: และเล่นฉลาดด้วยนะ

0: อเล็กซ์ไบน่าครับ
1: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
0: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาลหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
1: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
0: ใช่นัดแรกอาจจะฝืดอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันคือชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปเวิร์ดไง
1: เป็นสถิติเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจอะนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาแล้วเราคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมาก ับทีมชาติอังกฤษ
0: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
1: พักไม่ได้เป็นรองนะ
0: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติบเกขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
1: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครอาจจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะไม่น่าเชื่อ
1: ใช่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้ละคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะ 1-0 ทุกนัด
0: ครับ
1: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
0: บอลนะย้อนหลังนะกราม่าครับของโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดินดูดิโอ้โหจะจัดทะลุช่องโอ้โหยังเกี่ยวไม่ได้ครับแม่ขายาวครับเลโทเวก้าโอ้เลมินยาอย่าผมจะออกเสียงตามเขายามานตลอดนะแล้วเป็นยาเบาแล้วกันเนาะเด็กยาลาใช่ไหมพี่
1: ใช่ปุ๊บนะ
0: ต้องไม่ใช่เหรอ
1: ต้องถามแฟนๆไม่เคยเห็นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะเด็กยาลานะจะไปโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะแล้วเป็นยาเบาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับไปโดเนโตผู้สินบอกไอเห็นยูมาตลอด
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโตบอกผม
1: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
0: โดนไหมพี
1: ่เออ
0: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณเขาได้บริเวณซอกก็บริเวณในบริเวณหน้าอกอะเนาะ
1: นิดนึง
0: เป็นตะมันเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวานะครับแล้วมียาบ้าให้ปอโร่แล้วเปิดเข้าม
1: า
0: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโน่เมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับเกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
1: นิดเดียว
0: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
1: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยนึกว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโดโน่เมนเดสบล็อกทันเวลา
0: บอกว่านิโก้วิลเลียนเนี่ยเล่นกับบิลเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยอเล็กซ์เบย์น่าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้ากูดีจริง
1: เล่นดี
0: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปที่ยอร์คเบาที่เสาแรกแล้วในบอลมาดิโอ้โหดานิโอโมครับบงจอๆพุ่งตัวไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรอยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมักอู
1: เดโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
0: คือกูโบซี่เนี่ย
1: ไม่ล้ำแน่ๆ
0: ไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วมือไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิเอลโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข้า
1: ใช
0: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
1: คือจังหวะมงจังหวะ2ของดานิเอลโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากโมงแล้วไปโดนกูบาซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
0: แต่ว่ากูบาซี่ก็หลบให้แล้วนะว่าโอโม่นะครับพุ่งตบไปโดนโมง
1: มันใกล้ไป
0: ใช่ครับแล้วดีโอโคซ่าในการประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
1: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูบาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนมาเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ

0: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำเลยพี่เนาะ
1: ไม่ล้ำแน่ๆ
0: เพราะเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
1: โอกาสหวาดเสียวเยอะกว่า
0: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
1: มาอีกแล้ว
0: แล้วมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่แฟนันแมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอ็มเด็กลาป็อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสโวยไหมไม่โวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปดรีปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนที่
1: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือจ่ายดีครับทีละพาส
0: สเปนจะมีโตเปโดบกนะฮะใช่ฮะดานิโอโมโตเปโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะมองไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
1: มันเหมือนบังคับทิศทางไม่ได้นะครับเดนิโอโม
0: สเปนหมดยุคบีญ่าตอเรสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนหน้าคมๆใช่ไหมผมอยู่นั้นก็ไล่เทียมทานเนาะ
1: จับทุกตัว
0: ยูโร2008แล้วป้องกันแชมป์2012ได้แชมป์โลกปีสมัย
1: แชมป์โลกอีกถือว่าเป็นยุคทอง
0: ในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอ้สเปนตัวนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเมนยาบ้าเจอกับดูโรเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตกกลางจังหวะนี้แล้วตกเข้ามาตู้แม่ให้ฉลาดมากครับเลยเมนยาบ้าครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดล่างครับตรงเสาแรกและตกเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปดรีดันเข้ามาสู่ครับตัวนี้คุสเตแบกครับเปากูเบซี่ครับลาป็อกจะง้างมันยิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกลับมาที่คุโคเดียให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาและเปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมองที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดรปอโรครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วจ่ายยัดมาตัวโมเดนหัวกระโดดครับโอยาซาบาลโรดี้โรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปอโรออกขวามาแล้วเมนยาบ้าจ่ายขวาชนะมาที่เปดรี่จ่ายให้ครับแล้วเมนยาบ้าอยากมาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับโจเฟดิกโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับเลยเมนยาไปเสียบเสียฟาครับเลยเมนยาเมาดัดฟันด้วย
1: สำคัญนะตรงนี้เดี๋ยวจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชเฟลิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมเหมือนกับฟาวหนักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อสักครู
0: ่โอ้ดูด้วยไปเดสจ่ายขวางสนาม
1: อันตรายนะครับ
0: อันตรายครับโอ้โหจ่ายตรงนี้ข้ามฟ้าครับ
1: ดี
0: ครับที่มั่นให้โชเฟลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโต้ไวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทิ้งออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
1: ้โอ้โหก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องการคลองบอล
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
1: นี่ครับ
0: จะหยอดขึ้นมาครับบอลลึกเกินไปครับให้โอยาซาบาลลึกไปถึงเดโก้คอสตาต้องหนึ่งช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินตินญาจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาแล้วดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันเลยครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับวิตินญาชัวร์เดเวนแล้วก็บรูโน่นะครับ
0: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซนเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะแต่ดูจังหวะของสเปนก่อนขึ้นมา
1: ดึงสวย
0: แล้วจะสัวอาร์โต้กลับมาได้ไหมอ้าวผู้เล่นที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสลุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได
1: ้สวยครับ
0: แต่ยกมาสวยครับให้วิทยา ไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟิลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟิลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดดไฟทองบุนโดฟานันได้บอลมองข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโต้เนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เสาสองได้บอลลูกนี้แหละกาโอ้โหแล้วโรนัลโด้ยิงโอ้โหคันหลังยิงตรงนี้แต่ว่าไม่ผ่านอุนายซีมอนแม่ตัวโฉมที่เสาสองเป็นชอฟลีครับที่ได้มองแต่ว่าจังหวะนี้อุนายซีมอนปัดทิ้งออกไปได้และโด้จัดซ้ำลูกนี้ก็อุนายซีมอนก็ยังผวาโอ้โหลูกนี้
1: บ่งช
0: งติดหัวไหล่ของอุนายซีมอนครับ
1: แม่แล้วจังหวะโรนัลโด้เล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโด้ครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลุกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
0: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
1: หัวไหล่
0: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาวะพี
1: ่
0: พวกจอมปลดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
1: เจ็บ
0: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกซ์เนี่ยเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพ
1: ี่อ่ะดูอีกทีนึงนี่ครับบอลแรงมาเสาสองนะครับโอ้โหเป็นกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็ไปเดลเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับSpain's direction. It's a lot easier to get them boots on nowadays, Martin, isn't it? ฟังอยู่นะครับจากคุณเทนลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเชทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทนลงทุนแฟนนอลล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนย์มาร์นะครับ
1: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่เพกท้าผู้ตัดสินนักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
0: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าไงแต่ละข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชมผมเลยครับแต่ผมจะคุยดีกับเขา
1: เป็นบราซิล
0: คุณถามมา
1: ผมว่าไม่สลิงแตกเลยเพราะว่าเขามีสตินะ
0: ก็ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็วางตัวดีอะโดอะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเลย
1: ได้ดูปะ
0: มันมีเสียงวะเฮ้ยครับเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยทำไมเสียงพ่อแบบนี
1: ้คือผม
0: เสียงเล็กเลยนะ
1: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันถามตลอดอ่ะ
0: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
1: สภาพไม่เลิกกันทีด้วยนะ
0: โมโนยังเอาไปตัดเป็นคลิปนะฮะ
1: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะครับ
0: ลองฟังว่าเขียนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
1: มันหมด
0: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเออเอาน้ำเก็บคนให้แกหน่อยนะพี่น้ำเก็บคนร้อนๆพี
1: ่คือมันตลกจริง
0: เพราะอากาศเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
1: เสียงแหบ
0: อากาศเบาบางด้วยเสียงเลยแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮนเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เห็นเลยเห็นเสียงหลงเลยอ่ะ
1: เฮนเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมกัน
0: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโต้จะเป็นปัญหาเรื่องเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
1: เป็นรูเลยอ่ะ
0: เป็นรูฮะ
1: โด
0: นแกไม่ได้ตัดเหมือนถูกเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเต็มมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟลิกเล่นกับดูโนเบเนสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเนสขอเข้าสายแล้วปั่นลูกนี้แล้วก็ชนคานมาชนะและชนคานโอ้โหดูโนเบเนสครับ แม่เคยยิงใส่อุสเปย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้าไปเลยนะครับโดนัลด์เบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นโดนัลด์เบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทาง

0: ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้โชฟิลิกฟิลิกเนี่ยแตกตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โนโนเมเดสได้ซัดโนนี่บอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มครับผลเกตเกือบขึ้นตาม 1-0
1: ไปโดนหัวของเปโดรปอโรนะครับอาจจะดีที่มันไม่เข้าเลยครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
0: ฉลับน่าจะเป็นนะไปดูปอโร่เมื่อกี้
1: ใช่
0: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปโดรปอโรนะครับบอลนะชนคานเต็มแม่ถ้าลูนี้ถ้าเปโดรปอโรไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็ว
1: นี่
0: ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแซวพวกนี
1: ้แน่
0: ๆลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากแล้วพูดนะครับสวัสดีคนเหนือด้วยนะเจ้าเอาเตะโมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุบทางฝั่งซ้ายดูโดมาเดสเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วชิงกันจอฟลิกบอลนะจังหวะสอเป็นของลาเมียาเอ้าหนีที่ตัวมาสวยครับลาเมียาเอ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้ใบหน้าแต่บอลมันย้อนหลังครับใบหน้าจะไปจะดิ้นหนีไปและไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนเฟร์นันคือแล้วกลับมาได้ครับเบน่าไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาเลยเป็นยาเบาแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โจฟลิกเนี่ยจิ้มจากด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมาเนี่ยน่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟลิกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าสกัดผ้าไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโคศกสนามเพื่อจัดให้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้เออรู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครับที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium จุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมเบอร์ตัวโมรานะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
1: ่ครับ
0: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมราแลกเสื้อกันนะอ่ะนาทีที่44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่มันเนี่ยหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคูเลยนะ
0: โรเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้กันนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดนะครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่ฟานดันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้โนโน่เมเดสเมเดสพยายามที่จะไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมียมามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้ารอแล้วเมียมาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสเลี้ยงเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดลึกเกินไปครับลูกเปิดของนูโน่เมเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโรนัลโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
0: โอ้ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้าอาจจะ
0: หลักสี่แล้วฮะหลักสี่กันจะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้แกเดินมันเดินไปหาลูกบอลแล้วโรนัลโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนัลโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่านี้โซมันนี้ศูนย์ศูนย์นะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณฑีจ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลเนี่ยครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีเลยครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับเป็นจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสูงมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโด
1: มา
0: โดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่ง เล่นกับลายแนวรับของสเปนครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจังหวะจ่าย

0: ข้ามแนวมาเข้ามือของนายซีมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคูคุริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คูคุริยาอ้าวคูคุริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลามิญาเมาเข้าสาแล้วยิงโอ้โหลามิญาเมาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือก่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยาเมาแต่ยิงไม่ดี
0: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชลบุรีโอ้โหฟังจากชลบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชลบุรีครับช่วงนี้ฮะ
1: หลุดไปอีกแล้วครับได้ฟาวครับแหมแต่ตัวนี้เซเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
0: โอ้โหโดนเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
1: ถึงกับต้องหันมาดูเลย
0: ว่าใครเสียบ
1: ใครเข้า
0: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองดานิโอโมอะเลือกแกผมทองอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่แกชอบนะ
0: เออ
1: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดเขาเด้อครับเดอะลีเจนด์เดอะฟิวเจอร์
0: ดีเจนคือโรนัลโดครับ
1: ครับ
0: เดอะฟิวเจอร์คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลามินยาเมา
1: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างเงี้ยครับ
0: ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลุ้นนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายาเมาถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางครับล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
1: ้ไล่เลยครับโรดี้เทเลอร
0: ์โอ้ล้ำหน้า
1: ครับ
0: ล้ำหน้าโรดี
1: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรง 2-2 ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
0: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยไหมครับโอ้โหแต่ 0-0 อยู่ตรงนี้นะเจอการบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง 0-0 อยู่นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับดิอาสให้กับโดโดเมนเดสบอลทางซ้ายครับหลุยขึ้นมาครับชอเนเวสส่งคล้ายๆกับวินดิญ่านะชอเนเวสกับวินดิญ่าตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
1: 170กว่า
0: จอฟริกโอ้ยอดออกซ้ายจะให
1: ้วันนี้บรูโน่เนี่ย
0: ใช่บรูโน่เงียบมาก
1: ถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
0: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบาลงมารับบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบาลคืนกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับอาเซ่เรามีโอกาสจัดบอลลูนหรือเปล่าครับก็ลำบากอะ
1: เหนื่อยนะ
0: เอเชียนะพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดไปแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้แล้วผมว่าจีนเนี่ยอนาคต
1: ก็ได
0: ้
1: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
0: ถูก
1: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
0: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปBut he's talented. He's a very talented boy, and he can play in a number of positions. He can play as a 10. He's playing off one side. It's not ideal for him. บอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุนาซิมอนวางมาทางฝั่งซ้ายเอาแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดไหนเข้ามาให้โอยาซาบาลไปติดโรเบนดิอาสผู้สิน

0: ทิเทเลอร์กระเป๋าจบเกมได้ครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่0-0ภาพแต่มาที่ดูโน่เมนเดสครับ
1: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกเตะมุมสั้นแล้วก็โน่เมนเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของเปโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้รักษาประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากๆไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโดก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูไนซีมอนนี่ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
0: ใช่ฮะก็ศูนย์ศูนย์นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
1: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูกัน
0: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครองบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
1: สูสีเลย
0: ครับ
1: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
0: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
1: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
0: อาจารย์สูสูก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
1: คุณภาพ
0: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในพื้นที่สุดท้ายนะครับก
1: ็คุณภาพ
0: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดนัลด์เมนเดสครับยิงด้วยสายด้วยนั้นโอ้ถ้าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดโปโรนะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: พอมันโดนบางเนาะ
1: มันก็เลย
0: โดนบางก็เลยฉลับ
1: ครับ
0: ชนคานเต็ม
1: ๆมันเจิดขึ้นไปเหินไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: สวัสดีนะครับผ้าคนเดียวหรือเปล่าครับผมแหมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสเป็นไงพี
1: ่ครับ
0: ฟังอยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบางแล้วอร่อยครับเต็มๆมันดีฮะ FC เจมเขียงหมูสนวรรณวิจิตรและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
1: รวมหมดเลย
0: รวมหมดเลยนะ
1: รวมหมดเลย
0: ขอบคุณมากครับ
1: ตีสามแล้ว
0: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสปทนะทั้งเซสเปสถานีด้วย
1: ครับผม
0: ทั่วประเทศไทยนะ
1: นะ
0: ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตอนออกด้วยนะตอนตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
1: ครับผม
0: ศูนย์ศูนย์ครับพี่20ใช่ฮะ20เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
1: ่ก็เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะ
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโด้เนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโดแบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโดด้วยนะครับไม่งั้นเนพี่แกก็เล่นยาก
0: แต่ว่าก็ต้องยอมรับโรนัลโดเนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก
1: ็ท้ายเกม
0: ยังให้ราฟาเอลเลอร์นะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเลอเอร์ก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
1: ตัวสำรองที่
0: ลงไปแทนลาโมสมงประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
1: พอมันเขาเรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
0: ใช่ฮะบอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับจอฟิลิปกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟิลิปก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลเอาคงลงมาลากเลื้อยเลเอาน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลเอาดีกว่าจอฟิลิปแต่ผมมองว่าโรเบอร์โตมาร์ติเนสน่าจะมองว่าเฟลิกเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตเลติกไงพี
1: ่กับสเปน
0: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดไงเอาเนเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเนี่ยอ
1: าจจะคุ้นเคย
0: ส่งเฟลิกลงก่อน
1: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
0: ้
1: นะครับเฟลิกก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลเยอร์นี่อาจจะทะลุทะลวง
0: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าครับผมดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
1: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออก
0: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
1: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่า

0: โทรไปหาอินฟานติโน่จริง
1: ๆแล้วพูดอย่างนั้นจริงๆไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงใน X ไง
0: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าโดเนี่ยเขาก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพ
0: ิ
1: จารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
0: ฆ่าโทษไว
1: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพี
0: ่
1: แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
0: ครับผม
1: ใบแดงเนี่ย3ใบไอ้3นัดนะพี่นะ
0: โดนใบ3นัด
1: โดนใบ3นัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไว้1ปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
0: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดนึงก่อน
1: โดนไปแล้ว1นัดเนี่ย
0: โดนไปแล้ว1นัด
1: ในอุ่นเครื่องมั้ย
0: ใช่ก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยไม่มีปัญหา
1: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็มีนะครับแต่โรนโดเขาบอกว่าโรนโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับส่วนบาโลกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
1: บาโลกันก็เหมือน
0: ใบแดงแบบ
1: เท้าไป
0: ย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: แล้วไปครูดด้วยกันได้ไหมเนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
0: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน7โมง
1: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นคือตอนนี้เขาบอกว่าฟีฟ่ามีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของฟีฟ่าได
0: ้แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
1: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
0: หลายประเทศในแอฟริกาก็โดน
1: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยแต่พออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้พี่
0: ใช่ไหม
1: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าถือไป
0: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะไม่รู้ว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เขาก็เลยถูกหายอินฟานติโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นเลยอินฟานติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่อินฟานติโน่ก็ยอมรับ
1: ครับ
0: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
1: ใช
0: ่นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดนะอัตโนมัติอะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆคณะกรรมการวินัยดันมาแบบดันมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
1: แล้วมาก่อนเกมเจอ
0: เบลเยียม
1: เจอเบลเยียมไม่กี่วันเดียวด้วยและ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโน่จริงครับ
0: ก็ใช่
1: ก็ผมงงแต่ตอนที่ให้เรารางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
0: พีซไพรส์
1: แกยิ้มเลยฮะ
0: ยิ้ม
1: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
0: ครับ
1: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
0: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปต้องรวมถึงพวกคนในวงการและหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
1: ครับ
0: มันหมดความน่าเชื่อถือเนาะ
1: ด่าน่ะสินะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบ

0: จบในขวดเดียว
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: กุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสคาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียนเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468-8899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับมาครับ3:05 นครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนนะครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
5: ะ
4: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักครึ่งมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
5: ครับผม
4: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเหรอถึงไหม
5: อาจจะถึง
4: เออ
5: ถึงก็ได
4: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะ
5: เออนะ
4: 50ล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
5: ก็จัดดี
4: จัดดีนะ
5: นะ

0: รยากาศก็โอเค
1: ครับ
0: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
1: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจานทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
0: 11นัด
1: เหลือ11นัดแล้วนะ
0: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
1: โอ้เฮ้ยฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
0: ครับทุก
1: บ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป Mcot Connect ของเราเลยครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะครับ
0: ครับ
1: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปอย่างทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียมครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ สเปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
0: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้นะครับสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับในช่วงแรก
1: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดียวกับสีขาวเนาะ
0: แนวนั้น
1: นะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับมีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะ สีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
0: สีแดงนี่แหละ
1: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับเบโดเนโตเปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโต้หาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุโคเดย่าลูกนี้ปล่อยบอลตกแล้วออกหลังไปครับ
0: ลูกนี้จ่ายไม่ดีนะครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โดนัลโดเนี่ยก็แรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบรูโน่นะครับเพราะว่าวิตินยากับชัวเดเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
1: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
0: ยังไม่มีรายงาน
1: มาขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปาของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสปาของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0-0จบจากคู่เราก็พักแป๊บหนึ่งนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไทยไลท์บอลโลกนะ แล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
0: ครับผม
1: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
0: เช้าแล้วมีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้นี่ทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
1: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอลเตอร์เซงก้าอดีตนักเตะชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
0: นี่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็นี่คือนับยาวมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะนะครับจาก519นาทีนะครับก่อนเริ่มเกม
1: เพราะว่าสเปนก็ไม่เสียประตูนะบอลโลกครั้งนี้ทั้ง4แมตช์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พาตามาที่โรนัลโดครับได้ฟาวจังหวะที่เลี้ยงออกมาด้านนอกครับเจอเดนิโอโม่ไปผลักโดบอกอย่าผลักพี่พี่อายุเยอะแล้วโอโม่เอ้ย
0: ก็เหนื่อยนะคือร่างกายเนี่ยสู้เด็กไม่ได้แน่ๆนะครับคือเวลาแบบปะทะกันแต่ละครั้งเนี่ยรู้ว่าแกพยายามจริงๆนี่ครับคาเบียบาเดมครับ
1: โอ้แฟนสเปนนะ
0: ดาราออสการ์นะครับใครดูเอโนคาทรีฟอร์โอเมนหรือโอแมนนี่แหละอ่ะโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับ
1: เป็นซีรีส
0: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังไอ้เครื่องยิงปั๊มน้ำไอ้ปั๊มลมอ่ะ
1: เออ
0: ครับต่อครับ
1: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับเนี่ยพี่

0: No Country for
1: อ๋อที่ถือนะใช่ไหม
0: เออที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
1: ดูจังหวะนี้โอ้โชคาเซโลไม่ยิงเพราะคุณเอ้ยไปชิป
0: จะยก
1: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลครับลูกนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: คือทุกคนเนี่ยยืนอยู่แถวจุดโทษ

0: เป็นผู้ร้ายเป็นตัวร้ายที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วเขาแบบโดนฆ่าได้อย่างเลือดเย็น
1: เน
0: ี่ย
1: เออคาเบียบาเดม
0: โอ้คาเบียบาเดมอ่ะครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมโอยาซาบาวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยาเมาเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้โหลูกนี้ล็อกดีมากครับนูเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนูเมนเดสเมนเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยาเมาได้หลายครั้งครับ
0: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยาเมาเลยครับก็มองไปตรงบอลนั่นเลยครับ
1: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
0: ผมก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้เออนะ
1: เอามาชมกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับดึกก็ไม่ใช่แล้วจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาไปโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเลยเดี๋ยวโอ้โหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยใจแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอก come on
0: come on come on ลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวิทยานะครับจัดตัดบอลนะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็แทงยาวหลุดมาให้ไปโดเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
1: ถ้าภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross early pass
0: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จะจ่ายเร็วไง
0: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
1: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับดูสเปย์ขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานี่ออโม่โอ้โหโดนต้นไม้เดชออกตัวหลังดานี่ออโม่แต่ว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับโอ้โหดูโนเมเดสแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
0: สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดนะครับโนเมเดส
1: อุ้ยคริสเตียนบาโบวิเอรี
0: ่ไม่เห็นหน้าต้องนึกวิเอรี่ครับ
1: มาเดียไทเลอร์ก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดือดเนาะ
0: โดไม่ทันอีกแม่
1: วินเดญ่าจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาเลยไม่ยอมเอายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโนโนไม่ได้จะหนีหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับบริจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลมิญาเมาครับกับชากหนีนูโดเมเนสได้
0: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับนะครับแล้วก็ความเร็วนี่ครับสเปดต้นแล้วก็ได้เปรียบนูโดเมเนสนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเมเนสนี่ลุกขึ้นมาได
1: ้บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดปอโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่ปาคูบาซีเปเดริสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามิเกลโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบน่าโรดี้ขวาสนามไปครับปาคูบาซีขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับคูบาซีทีมออกขวามาเปโดปอโรปอโรเล่นคอลิโซเอ้าโอ้เลยมันยาเมาให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดปอโรและปอโรเสียตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟนดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเลี้ยงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก2 3ลืมอายุตัวเองครับโดโดเสียบครอบตรงนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวโอ้โหเปโดปอโรครับไปเสียบตรงนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
0: วิ่งตามลงมา
1: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้ดูโดเมเดส
0: เจ็บจริงด้วยมาคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปอะนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
1: โอ้ถ้าเสียโดเมเดสเสียหายนะ
0: เรียกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นมา
1: โอ้โหจังหวะกับโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลามินยาเมา
0: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมาเจ็บ
1: ตอนแรกโดนยาเมากระชากหนีก่อนเนาะ
0: ใช่ลุกมาเรียกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยาเมาด้วยนะครับ

0: เจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโล
1: ่แบ็ค5แผ่นดิน
0: เจ็ดครับ
1: แบ็ค7แผ่นดิน
0: รวมทุกโค้ชนะฮะ
1: โค้ชแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
0: ่ลูกโล
1: ่แบ็ค7แผ่นดินใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแบ็ค7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
1: เดินออกมา
0: แล้ว
1: นอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
0: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูอีกก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
1: เนลสันเซเมโดเปล่าเนลสันเซเมโด
0: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไงเฮ้ย
1: มองข้ามแบ็กเจฟเฟนดินของผมได้ไงดีโกนดาโลนะ
0: โอ้จริงดิ
1: โ
0: อ้
1: น่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนลสันเซเมโดครับเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเมโดเล่นฝั่งซ้ายเลยเอาน่าจะสลับแล้วเหรอพี
0: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
1: โอ้ได้วอลหรือเปล่าเนลสันเซเมโด
0: ค่อนข้างกระตันหันนะครับลงมาครับเซเมโดครับไปยืนทางซ้ายเลยครับเซโลอยู่ขวาเหมือนเดิมนี่จะให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
1: มีว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทีนี้ยังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเมโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี
0: ่ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
1: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสตาวางยาขึ้นหน้าไปเปโดรปอโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้นูโนเมเนสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านะครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมา
0: ฮะ
1: เบรโดซิลวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
0: มีสิทธ
1: ิ์แฮมสตริง
0: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได้ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเมโดครับน่าจะยังไม่ได้วอร์มเลยนะต้องมาเช็คดูนะครับเนลสันแมนเดลาเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะทหารโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสตาครับโปรตุเกส
1: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษเมื่อกี้ฮะ
0: ล้ำหน้า
1: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดนเปล
0: ี่
1: ยน
0: ต้องเปลี่ยน
1: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
0: ใช่
1: เปเดรี่จะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโม่ครับที่วิ่งทะลุกันไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะที่น
0: ะ
1: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
0: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอ่ะนะ
1: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็กซ
0: ์ครับ
1: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเน
0: า
1: ะ
0: รวมทุกอย
1: ่
0: าง
1: จัดคอนเสิร์ต
0: ก็จัดอีเวนต์นะ
1: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับ
0: โ
1: บโน่แฟนนัทเอาจิ้มหนีเปโดรปอโร่มาครับบรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
0: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
1: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซเมโอเซเมโดก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะ
0: ฮะ
1: เบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็คซ้ายเลยครับบอลนะคือนะกลับมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิดิญาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชัวเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชัวฟริกซ์สองชัวเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชัวเฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดยิงลูกนี้ลูกนี้แอบบอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่ยาววิ่งไปตวัดกลับมาลูกนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอุนาซิมอนน่ะ
0: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโดครับลูกเปิดของชัวเดเวสครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโดเนี่ยนะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรนัลโด

0: ไม่เจอนะคร
1: ับ มาคูคูเดียได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
0: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกมีจังหวะแบบโอ้โหยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
1: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
0: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
1: ่กุมบัซซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับเปากุมบัซซี่ขอแก้ใครเปตรีกุมบัซซี่ดันเข้ามาสู่นะครับไหลออกขวามาเลวินยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดัก2จะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดขอบผลิตแล้วลาบินยาเมาพยายามฟาวชอฟลิกซ์แม่เวลายามาได้บอลเนี่ยซ้อนสองตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
0: ก็ถือว่าเป็นแทคติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้เชอร์เฟลิกนี่มาช่วยซ้อนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได
1: ้ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับและมินยามาในช่วงครึ่งหลังบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้กับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ในสัตว์โอ้โหแม่บริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียดายครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปดิซัดลูกนี
0: ้ฉลับไหม
1: เวก้าออกกลางไปครับในมุมของสเปน
0: ดูครับโอโม่ครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปรี่ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเวก้าเหน่งเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเตะมุมครับของสเปน
1: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิกอร์แล้ววิเดียแต่เครื่องมาแต่ไม่พอและยิงสวนธนิบอลฉลับเลยเป็นยามาครับยิงไปฉลับชอฟลิกฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
0: ทอมเอาอย่างนั้นเลยนะ
1: สเปนไม่มาหนูกินมาม่านะฮะกินยำๆด้วยกันนะฮะ
0: เตะมุมอีกครั้งนึงครับติดกันเลย
1: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งยอดเข้ามา
0: โอ้โหสวย
1: รับเข้ามือครับของเดียโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับเดียโก้คอสตา
0: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้เล่นประตูหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
0: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
1: ต้อนรับบริเวณแคร่บริเวณริมทะเลเนาะ
0: ครับเป็นเกาะเนาะ
1: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะครับชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร่
0: ฮีโร่ฮีโร
1: ่บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้โหยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอร์คาเซโลจอร์เนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คูคุเดียดักไว้ได้ครับของสเปนโอมุเอาบอลลงพื้นเอาเสียบอลโยนหน้าบ้านตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิทินยาบรูโน่ดึงช้าๆเอาโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปตรีบอกผมบอแล้วเปตรีบอก
0: เปตรีบอกอะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปตรีก็ไปดึงบรูโน่ขึ้นมาถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสในครึ่งหลังมาเรียกว่าปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
1: บอกว่าพี่แป๊กทำไมสับปะยอกโดเยอะจังครับพี่แป๊กในแฟนแมนยูนะ
0: ผมชอบผมชอบเชียร์โรนัลโด
1: ใช่
0: ผมเชียร์โรนัลโด
1: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่มีเนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเองสูสู
0: มันทันกันอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูแหละจะน้อยกว่าครึ่งแรก
1: ศูนย์ศูนย์นะครับที่ถามมานะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
0: คือครึ่งหลังเนี้ยอาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
1: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบแต่ที่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเดโอ้เป็นโรเบนดีอาสครับแม่ชิปลูกนี้ข้างหน้าไปติดเปรี่ได้บอลคอกับโรดี้ดูเปรี่ หนี

0: เอาตัวรอดได้ดีเลยนะครับคืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
1: ฮะคือเลี้ยงบอลนี่วิเตียนยาในเสียงปรบมือดัง
0: ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดแย่งบอลจากเซอร์จี้บุสเกตยุ
1: ค
0: แล้วเทียมทานะคร
1: ับ
0: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจอราดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอละตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้ใบหน้าได้กรอบแก่โทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาสโลแล้วเอาอย่างได้ครับที่ใบหน้าใบหน้าเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบดเกินไปครับแกเซโลไปเล่นไม่เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์ใบหน้าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยสายบอลบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
1: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับกาเซโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบแกโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
0: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชุดชวายครั้งหนึ่งครับเปดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาเล่นเป็นยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
1: โอ้โห
0: แม่คัดแบ็กกลับมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่โชกาสโลครับที่วันนี้คาสโลเนี่ยหบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งแล้วก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
1: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับเนี่ยครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยามาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
0: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปแล้วอย่างนะ
1: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับตอนนี้ลาป็อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามาครับสเปนแล้วเมย์ยามาเจอกับเซเมโดจะเข้ามาตรงกลางจะพุ่งล้มผู้สินบอกไม่มีอะไรให้เล่นต่อแล้วเซเมโดจะแหวกไปไม่พ้นครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ปาวกูเบอร์ซี่ไหลให้โรดี้ขวาสนามมาอเล็กซ์ไบน่าใบหน้าเจอโดวิ่งไล่มาดึงไว้ก่อนนะครับไหลให้โรดี้ก่อนก็สเปนขึ้นมาโอ้โหสเปนครองชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกันมาก่อนครับสเปนกูเบอร์ซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสูงมาหมดเลยครับยกเว้นแค่อูนายซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปกูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี
1: ้ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
0: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาแล้วไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด้งกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอเนเวสจ่ายเรื่องนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
1: มีเปลี่ยนตัวไหมนี่แฟนโปรตุเกสโรนัลโด
0: ผมฟังได้ใช่เบรก
1: อ๋อพักเบรกแหมนะฮะก็ถือว่า
0: สักครู่ครับ
1: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
0: ที่3ครับผม
1: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับนะฮะดูบอลโลกกันให้จุใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อนขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็คเกจ Mcot Super Fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็คเกจบัตร Mcot Super Fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็มี Gold Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot

0: เน็ตนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนักชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
1: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของเอ็มควอดของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
0: ครับผม
1: ของเอ็มควอดของเรานะครับcheer.mcod.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับไฮเดรชั่นเบรกประมาณ3นาทีครับ
0: ครับ
1: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะ
0: นะ
1: มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาลิมรถการคุมทีมชาติเน
0: า
1: ะ
0: ตั้งแต่เบลเยียม
1: เบลเยียมและมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
0: ใช่
1: กุนซือชาวสเปน
0: ครับยุคทองทั้ง2ทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวลเรอัลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสเนี่ยครับเอาพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับเนี่ยครับกันเซโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนเขาเจ็บนะครับ มีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
1: เปลี่ยน2ครับ
0: ใช่ครับฟูลแบ็คทั้ง2ข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโนเมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเนลสันเซมันโดลงมานะครับแล้วก็ทางกันเซโลก็ไม่ไหวนะครับเป็นดิโก้ดาโลลง
1: ลาเฟเลโอนะครับลงมาเล่นแทนชอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยน2ครับ
0: อืม
1: โปรตุเกสครับ
0: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเร็วลงมานะครับความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายังศูนย์ศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
1: จะได้ลงเตะประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลเอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สปีดต้นดีนะครับจิ้มแล้ววิ่งแข่งนะครับเลเฟเรลแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้ากรอบเขตโทษ
0: เหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
1: ก็ยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 น.ในเวลาบ้านเราครับในเช้าวันนี้ครับ
0: ครับผม
1: ฟรีคิกเป็นไงพี่ช็อตนี้ฮะ
0: ยิงได้ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอ้ยิงได้นะครับ
0: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิ้งออกหลังไป
0: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอเล็กซ์ไบเอน่าเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาเซมโดครับไปเล่นคุกุระยะตามมาประกบกับสารออกมาก่อน
1: แม่ผมเลยจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของแคปเวิร์ดที่ยิงใส่เอเจนติน่าคล้ายกันเลย
0: โอ้นั่นยิงกันสวยนะ
1: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับมาลงปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟลาตอเรสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
0: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
1: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
0: ครับบอลอยู่กับฟังโปรตุเกสนะครับปาตั้งหลักที่คอสต้าครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแหมแต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
1: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เลยโอ้ยดีแล้วนอนมาเต็มฮะครับนอนมามากถ้าไม่นอนเรียบร้อยถ้ามันหยองเรียบร้อย
0: ไม่นอนอ่ะ
1: หยองไม่นอน
0: เหรอแต่เขาเป็นพวกข้างข่าวนะ
1: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพิโตชิลิติชิโร่ก็มาอ้าวลาเมญญาบาวครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหล

0: มาให้ใบดาวโอ้โหจากขวาสามาติดแบ็คเจ็ดแผ่นดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล
1: ่ของจริงของจริง
0: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสับปะยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูอ่ะบอลทางขวาของทางน
1: ิ
0: โก้ดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและควายเร็วนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่ดิโก้ดาโล่โดดจากหน้าไปก่อน
1: แต่ว่าดอดขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานโตเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
0: ก็ตามตำแหน่ง
1: ใช
0: ่ก็เฟรานรอบนัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริ
1: ง
0: พอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอเคเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้บาเอน่าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิจยาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่บูโดได้จริงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตาข่าย
1: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
0: มีธง
1: มีไหมแม่จะดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกุกุริยาก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตาข่ายภาพตาภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
1: เห็นไ
0: หมเอาเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอเคปเบิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
1: เอาดิซ่า
0: หน้านี่โอโม่จะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษนะครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของบริเวณครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรี่เปดี้บนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโมจ่ายกันเป็นพื้นที่ซีเลียมนะ
1: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
0: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาใน 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสโอ้และเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
1: เป็นสเต็ปนะ
0: ใช่และหยอดมาให้เฟรนตอเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปแล้วครับตวัดกลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นดาวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟรนตอเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเลสไบหน้านะครับตรงนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟรนตอเรสเนี่ยได้ถึงบอลนะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับตวัดมาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดิโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้โหจ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดิโก้คอสตา
0: เซ็งๆเลยฮะ
1: โอ้โห
0: 0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูเบซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้จะสบาแทบไม่เดือดเชื่อที่ทำในครึ่งหลังเฟรานตอเรสไตบอลครับไหลออกซ้ายมากูกูได้ยากเปเดรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับอยาสบาโอยาสบาถอนเลี้ยงมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโมพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกเดียวโหมีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับโรเบนดีอาสก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะ2แล้วก็ดูเบเดียเนี่ยตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่มุมอีกแล้วครับ
0: นาทีที่78ครับเลยเบนเยม่าครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือ2มือขึ้นมาครับยอมมาที่เสา2คอสตาเอาผ่าหวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้โรดี้หามุมอยู่แล้วหยอดมาอีกครั้งนึงจังหวะนี้โอ้โชคดีไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถว2เป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยไม่ยาเมาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนตอเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลยไม่ยาเมาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟรนตอเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
1: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
0: ไม่โดน
1: ลอดแขนไปนะครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ย

0: บอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
1: แต่ทิ้งไปก่อน
0: ยังดีที่ไม่โดน
1: ไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งหนึ่งสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลมินยามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกแล้วนี่ครับเปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี
0: ้
1: โดนจับแฮนด์บอลแอนดี้เทเลอร์บอกว่าเห็นเองหลายครั้งแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
0: บอลเด้งพื้นเลยมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดรีถ้าเดียโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
1: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับเบโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
0: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับกับตัวลูกทั้งคู่ครับทั้งเบโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโ
1: อลูกชายของเซเจลคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้รับการลงสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับเบโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้โหเกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมินยาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้ฟาเลนซ์จะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมินยาเมาอีกครั้งเดินโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรนัลโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรนัลโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับเป็นแรงกระบากรตั้งกันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วิดินยาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
0: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดที่เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
1: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหาเลยครับสปีดต้นดีอยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายวันนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปโดบอลโร่ครับบอลฉลับเข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปดรี
0: โอโม่ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับในบอลสบายๆเลยโอโม่
1: เปดรีคืนกลับมาครับโรดี้โอยาสบาลไหลออกขวามาครับให้เลมิญาเมากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาสบาลจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโมโน่ไหลให้ลาฟิเลโอหนีปอโร่ลดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับโรโดทางขวามีแล้วเปิดโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โมโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนครับบอลออกข้างไป
0: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโมโน่ครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับไปโดเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเบรโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินยาออกครับเองจะออกเองจะออกไปทีหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินยา
1: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้นะครับเบรโดซิลวา
0: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
1: ดูแล้วน่าจะสิบตัวนำโชคพี่ ต่อเวลาได้ไหม อย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอะเพลงเขาอะ
0: อะไว้แน่นะครับยังไม่แน่
1: เจ้านี่เซเบโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาวล์
0: สเปนก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบริโน่ครับเกเบริโน
1: ่มีเกเบริโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดหนึ่งนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะบอลทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอเปียน2นะพี
0: ่ฟาเบียนบรูซอีกคนหนึ่งครับ
1: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเตดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
0: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอ่ะนะ
1: ก็ไม่อยาก
0: บุกก็อาจจะไม่สุด
1: ใช่บุกแบบไม่สุดๆไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอ่ะ

0: สุดๆไปเลย
1: สุดๆไปเลย
0: ดูแบบเหมือนมีกั๊กเน
1: า
0: ะ
2: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
0: มีมีพี่เสกโลโซพี่
1: อะไรฮะ
0: อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ไงคนใช้รับจ้างไงมีกั๊ก
1: มีกั๊ก
0: เซอร์วิน
1: เบดี้กินตรงชั้น
0: เบดี้ออกครับ
1: ก็ฟาบินบรูซก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นดานี่โอโม่ครับออกมาเกียวเมเดโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโ
0: ล่ไอ้ตัวดาโล่และพี่ยิ้มอะดาโล่เนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนมีอะไร
1: เก่ง
0: แต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
1: เขาชอบเซฟโอเวอร
0: ์ลามินยาวมากกระชากหนีมาครับโดนรูเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซะแม่ผมก็สับสนกับรูเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดตรงนี้ฉลับบอลก็มาเท่าความเร็ว
1: อีกแล้วมาเท่าความเร็ว
0: ลดความเร็ว
1: มีคนใช้ใช่ไหมครับ
0: ข้ามือของดิโก้คอสตา
1: คอสตาเล่นดีมากเลยครับทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
0: อ่ะแมชโมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
1: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
0: เขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสตบลาเลยครับดูพวดดูทรงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
1: ไม่เต็มตัว
0: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คคูเดย่าไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปเดโปโรกูบาซี่ออกซ้ายมาครับลาป็อกเทโอรานตอเรสคืนนั้นกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตากันใหม่ที่อยู่ในซิมบอนครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดเลยครับไปมีโดครับคอยนำทางในซิมบอนแหมจ่ายตัดหน้าโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทิมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโน่ได้บอลขวาตัวไกลมีแล้วมียามาครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรแล้วมียามาจ่ายตัดมาเฟรนตอเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาแล้วมียามา
1: โอ้โหเล่นยาก
0: เล่นยากครับจะตัดต่างตรงนี้เลยมันยามาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
1: แต่เกมทางขวานี่เล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
0: ้0ต่อ0ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
1: นี่ลงมาเอาบอลเองเลยครับเปโดรซิลวาครับในกรอบเขตโทษ
0: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรงไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อมอยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะเดโก้ดาโลหักในเข้ามาโอ้จะให้คอนเซเซาเนี่ยถลำไปแล้วครับแล้วสเปน
1: โอ้โห
0: เปโดโรซิวา
1: แม่
0: เป็นโมดิเช็คโมดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
1: โดนครับโมดิเช็คคือ
0: ซิวาม
1: ีแขนด้วยนะครับซิวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแหมเข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับอัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบดิโน่นี่ครับแบบแหมไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิวาก็บ่นไป
0: คือเบดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเบดิโน่ซิวา
1: เอาช้าเยอะ
0: ไปกระแทกใส่เบดิโน่ครับ
1: ก็เป็นคนที่อายุเลข3แต่ว่ากำลังดีนะครับพลังดีเอเนจี้เยอะนะครับเปโดรซิวา
0: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ยอมตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเปโดรซิวาไปการ์ดออเนอร์ใช่ไหมพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปลอบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลคือหลังกลับมาของสเป

0: เอ็นโดวาโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้โอนาซิมอนได้
1: อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
0: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานนะสอเจตโรนะครับที่ น็อกใส่อุบโตกอร์ซาเลสครับ
1: ไปถึงโน่นได
0: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไม่ยามาทางขวาเจอกับเนเซเซเบโดมีเลยเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมานะครับเป็นเดอโบโรกลับมาที่ปาวกูเบซี่ดีนะวันนี้มาดูดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเป็นเดอโบโรนะ
1: ครบ8นาทีโอ้ย6นาทีครับแม่ขออภัย
0: เฟรันเอ้าไหลมาสวยเด็ดยิงด้วย1-0ครับโหยมิเกลเมลิโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนำ1-0และไม่ล้ำหน้าด้วยครับ
1: แม่เดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้โหเกมเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนำแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
0: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินอาจต้องไปม้วนหมุดหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมริโน่นักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
1: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของมาโดซิวาครับสเปนนี่เล่นเร็วครับโรดี้ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสตาครับแม่น่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
0: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
1: โอ้โดนแบบนี้แม่ยิงดีมากนะครับมิเกลเมเดโน่ครับซุปเปอร์ซับสุด
0: ๆคือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมเดโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
1: เล่นเร็ว
0: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมริโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมริโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของดิโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหนาทีบาปครับสเปนครับขึ้นนำ1-0เหลือเวลาอีก4นาที
1: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากนะครับโปรตุเกสนี่
0: ใช่
1: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับตอนเวลา
0: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมเรโดโอ้โหแล้วจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนส่วนนะครับเฟรานตอร์เรสได้บอลมาอ้าวโอ้จิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโลครับเสียบมั่นเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอนเซซาไหลเข้ามาตรงกลางครับบรูโดโมโนแฟนันให้ลาเฟลเลยเอา
1: เอา
0: อุ้ยโดนนะเปเดอร์ปอร์โรครับมงสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจานทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับเซเมโด
1: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
0: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลยเป็นยามาเอาหนี
1: ดึง
0: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
1: ก็ใบเหลืองที่2นะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้ง2คนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยามาครับโอเวก้านี่ต้องดึงเสื้อไว้เลย
0: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
1: ไปล้างเอาไว้อย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยนะ4นาทีครับเหลืออีก2นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมราเฟลแล้วโดทำทางให้เดี๋ยวว่าล้ำหน้าไปก่อนราเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเปโดบอโรถึงบริสุทธิ์สลังราเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
1: ครับเซ
0: เ
1: มโด
0: เปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุกที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่บันโดซีวา4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซซาเจอคูคุเรย่าคอนเซซาตบกลับมาที่บรูโน่แฟนันยอดมาที่เสา2แรงเกินไปครับลึกไปถึง

0: เฟนเอลบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโรพยายามที่จะดิ้นหนีมาลาเฟนเอลโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้เดียสสายมีลาเฟนเอลให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนหม่งทิ้งไปก่อนที่กูบาซี่แล้วฟาเบียตรุยเตะด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดเตะจุดพลุขึ้นหน้ามา นาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟานันให้กับเดียสไหลออกขวามาครับที่คอนเทเซาคอนเทเซาหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับและที่สุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาเดียสให้เวก้าหยอดออกมา
1: เอ้าไม่มีใครเล่น
0: แล้วออกข้างไปเลยครับเวก้าตัวนี
1: ้คือบอลแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้เลยครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
0: บอกครับเกเรเซียสส่งกองหน้าเรามาครับสเปน
1: ลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มให้นิดนึงนะครับมันมีประตู
0: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนโทนีเทเลอร์
1: ก็จะจังหวะสุดท้ายนะ
0: บรูโน่ไหลให้กับชอนเนลเวสบรูโน่ไดบอลตบบริเวณ
1: เปิดแล้วครับ
0: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทเซลเจอกับคูเรย่าฟาซิโก้คอนเดเซลแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้ได้บอลเลยโอ้โห
1: ข้ามคานเบนาโด
0: เบนาโดซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคานโปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรดแม่โรดี้กับเบนาโดซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟาซิโก้คอนเดเซลนะครับแล้วโรดี้เบนาโดนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลข้ามหัวโรดี้มา
0: โอ้ไม่บ่งลูกนี่บ่งสะบัดข้ามคานนิดเดียว
1: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป็อกมา
0: ในกรอบเขตโทษ6ลาครับโอ้โหมาร์ตินเนสเสียดายครับโอ
1: ้
0: โปรตุเกสตีเสมอไม่ได
1: ้โอ้โห
0: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกินมาแล้วครับ6นาที
1: นิดเดียวเท่านั้นเองต่อเปลี่ยนตัวครับส่งทางบอกว่าอีกเกเซียสครับลงไปแทนมิเกลยาสเบาก็ปอหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร
0: ์7นาทีเลยครับภาพเต็มที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซีมอนครับบอกกับอิกเลเซียสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบเดโดต้องไปแล้วครับ
1: เปิด
0: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลมสนามเบเดโดโ
1: อ
0: ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับเอลิเดเทเลอร์เบเดโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายตรงนี้ติดแล้วพุทธเสนยังไงครับพุทธเสนเอายังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
1: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
0: เปิดออกขวามาเอาแม่นครับให้คอนเดเซาคนได้สักอู
1: ๋เอาเอาแล้วครับ
0: ฟาวครับ
1: ของจริงเลยครับทีนี
0: ้เฟร์นันโดเรสเป็นฟาวคอนเทเซาฟรีคิกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายโอ้เฟร์นันโดเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับแล้วก็ทดเจ็บมานี่เข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วนะครับ2นาทีอ้าวเดโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช่คร
0: ับ ลาสไรด์นะครับสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่เฟร์นันด์หยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลชัดเลยโอ้โหที่เสาแรกโอ้โหลุเสาออกไปครับเป็นนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เดวิสมองสมัครลุยแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ครับ
1: มิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1-0นะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกระทิงดุโอ้โห
0: คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา

0: สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วมิลิโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรองนาที90+1ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและพาจะไปที่เซียร์เซเว่นครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: ก็อย่างที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดคาเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เขารอบ
0: คาเบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะมีที่ลาสปาล์มาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
1: ครับลุยส์เซราฟูเอนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
0: แฟนบอลโปรตุเกส
1: ซึมเศร้าไป
0: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีมก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
1: ครับ
0: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อนาทีแล้วบอลไปถึงเฟรานก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
1: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนนี่แหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
0: มาเจอฮุนโดเนสไปตักทายครับไปเดอโปโร หน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
1: ก็มีมา
0: เมเดโรซิวาได้มองล่องๆลูกนี้ข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอนเนเวสได้มองสมัครที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
1: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอะนะครับก็โหมตัวผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
0: โอ้ตอนนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
1: มิเกลเมเรโน่
0: มิเกลเมเรโน่
1: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
1: ก็คนที่เชื่อใจได้
0: ใช่ฮะเมเรโน่เดินโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามกับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการมาเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่หลุยส์เดลาฟอนเต้ก็ยังไว้ใจและก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและเมเรโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
1: ่
0: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอเราก็เลือกต่อเวลาผมนึกต่อเวลาแล้วครับผมเออก็คิดเออต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเออเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเผื่อเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ1-0ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกนี้สเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวังนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบขีดเลือกพาสต่างๆนานาเวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้หน้าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์สามเมเจอร์ติดต่อกันแล้วเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นติกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
1: ครับ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจ่ายสั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่แท็กเป็นไป
1: แ
0: ล้วลูกยิงลูกผ่านของแฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงๆเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูไปเลยนะพี่น้อง
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: เลยตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงๆขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พั่ว
0: ๆ
1: นะคร
0: ับ
1: หลุดเข้าไปยิงเลย
0: โอ้แม่
1: แล้วก็ยิงดีย
0: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโคสตานะครับมีเกมเรโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายคาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุด
0: ๆคอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยน

0: ยืนซ้อนกันได้อีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้าสองสามคนอ่ะตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลวาเรโน่
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
0: ไม่ทันแล้ว
1: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผ
0: ม
1: ข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนโดใช่ไห
0: ม
1: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
0: ี่
1: ยให้กอชลามอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
0: ครับ
1: แกก็หน้ามุ้ย
0: ก็ตำรองเลย
1: แล้วก็แพ้เลย
0: อันนี้ก็นะ
1: นี่ก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
0: ครับ
1: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดัลลัสเซเนียตอนนี้สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
0: ับ
1: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
0: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
1: ครับ
0: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อแล้วแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดละก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ถูก
0: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47 นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้แหละ
1: เออ
0: มันคู่ขี้สูสี
1: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โหแม่ทำเอาเราเอาหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดู SMS แล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง489899เอาเส้นทางพี่รถตัวไฟแนลเป็นยังไง
0: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่เตะกันตอน 7:00 น.ส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
1: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 17:00 น.ครับ
0: ครับ
1: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เตะตอน 15:00
0: ครับ
1: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเรารายงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
0: ครับ
1: นะครับโอ้แม่นึกว่าจะต่อซะแล้วพี่ยังไม่มีคนว่าต่อวันนะเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไปพี
0: ่โรดี
1: ้ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะโอ้สเปนอะไรเนี่ยสเปนพี่แป๊กก็ได
0: ้เคยเรียน
1: อ๋อเคยเรียน
0: แต่คืน
1: โอลา
0: ครับได้แค่อูโนโดสเตรสกันเนี่ยสี่ก็ไม่รู้แล้วได้แค่หนึ่งสองสาม
1: ไอติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรพี่ติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่ละแต่โอล่าเนี่ยแน่นอนนะ
0: น่าจะอิตาลี
1: โอล่าก็สวัสดี
0: เลยเฮลโล
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความ

0: ายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในเพลงสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่า
4: ตอน
3: นี้บรรยากาศที่ดัสสเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
4: ถูกต้อง
3: นัดสุดท้ายของ
4: บรูโน่ที่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนสเพิ่งไปเมื่อกี
3: ้
4: นี่บรูโน่นะตาแดงเลย
3: ครับ
4: นะครับเผื่อฟังออกรู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
3: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
4: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโย
3: ชน์ไม่ใช่
4: ไม่ใช่นะไม่ใช่อังกฤษ
3: ไม่ใช่อังกฤษนะ
4: โปรตุเกสเลย
3: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
4: ่ครับผมบรูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
3: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดอะพี่แพ้ 0-1 กันแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอะ
4: ครับ
3: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้นาทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
4: เยอะเยอะ
3: ก็นึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90บวก1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
3: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วนะครับและโปรตุเกสก็ไม่ได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
4: ครับ
3: ค
4: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
3: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006ไปพี่ไปถึงรอบรองอ
4: ่
3: ะ
4: ได้ที่4
3: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
4: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
3: ของโปรตุเกสนะ
4: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีสุดท้ายอ
3: ่
4: ะ
3: ครับ
4: นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
3: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่2022
4: รอบควอเตอร
3: ์ฮะ
4: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
3: 2022รอบ8ทีสุดท้าย
4: 8ทีสุดท้าย
3: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเทิร์ดหรือว่าเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเลยพี่โหดูสเปนเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย69นาทีเลยนะพี่นะ
4: ค่ะ
3: โอ้เยอะมาก
4: แล้วก็หนักขวาด้วย
3: หนักขวาก็ทางเลยเป็นยามาวไง
4: ยามากับปอโร
3: ่ครับ
4: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
3: สเปนก็หนักขวาเลยพี
4: ่
3: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
4: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
3: เข้าพื้นที
4: ่
3: สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ้ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
4: ใช่
3: นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
4: ไม่ได้เทียบกันเนาะ
3: ครับ
4: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับจะโอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบได้เป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับแต่ได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทนี่ส่งบอลสำเร็จนี่แค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสปินด้วยนะ29กิโล29กิโลเมตร
3: แต่ด้วยโอกาสก็น้อยจริงครับโอ้โหโรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ41ปีครับ

0: ครับก็ไม่ไหวแล้วแหละนะครับคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นนะเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ่ะแกเล่นยากนะ
1: คร
0: ับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
0: ็มีความสุขนะ
1: หัวร่อกันนะฮะนี่มิเกลเบเนโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
0: เจ้าถุย
1: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับดานิโอโม่ครับ
0: น่ารักเลย
1: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
0: มี
1: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลามแล้วก็ชดคันเต็ม
0: ครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับมันก็ประจวบเหมือนกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
1: ้
0: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
1: ครับ
0: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
1: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
0: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอะ
1: ถูก
0: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วมิเกลเบเรโนเลย90นาทีไป
1: ใช่เชื่อใจสเปนครับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี่
0: ฮะ
1: เดามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสที่คุณบอยไข่เค็มไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วฮะตกรอบเรียบร้อยเวลา 3:22 ไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันนะครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบาเจียบครับนาทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
0: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียนาทีบาปนะ
1: ใช่ก็โชโรลามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสนุกเนาะลูกยิงของโดโดเมเดสดันไปชนคานนะฮะสบายดีนะครับจากสปป.ลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับFC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี
0: ่ชอบนะไม่ถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบเฟ้อๆอะไรเนี่ย
1: เฟ้อใช่ไหม
0: นะ
1: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามเนี่ยเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคู่นี้ต่อเวลาจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะน่าสงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
0: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
1: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
0: ไม่
1: ได้ไหว
0: ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับ
1: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
0: ฉกฉวย
1: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเดโดได้ฟาวเอาบอลเขาได้ฟาวเองนะได้ฟาวแล้วเอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อทิ่มออกด้านข้างก่
0: อ
1: นแล้วบอลไปถึงไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูพี
0: ่
1: บอลทะลุช่อง
0: จังหวะเดียว
1: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเดโดที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
0: ถูกครับ
1: ไม่เป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
0: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนัลโดให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมเนี้ยมันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนัลโดเอง
1: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งF4 man ไปคนหนึ่งนะครับโรนัลโดเขาบอกมา F4 man คือใครพ
0: ี่ไม่รู
1: ้เอา
0: F4 man
1: ปลุกผีกาหน้ามาเนี่ยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลทำความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
0: ลูกบอลทำความ
1: เร็วมันเทาหรือมันเทาอาการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
0: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือนแต่มันจะ
1: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าและในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเต

0: กล้า
1: ครับ
0: แต่เพราะจริงๆเป็นไงพี
1: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
0: เออ
1: มันมีความก็พูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
0: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
1: ไม่เสียประตู
0: ไม่เสียประตูเลยนะ
1: โดนไป
0: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดถลุงตะข่ายไป2ลูกเลย
1: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
0: ครับ
1: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
0: ้
1: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได้ไงนะครับ
0: พี่ปักเล่าประสบการณ์ตอนเจอบก.โอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
1: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
0: เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
1: ไปนั่นแหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
0: เหรอ
1: เฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเอะอะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
0: ของไร้ตัวตนใช่ไหมอ๋อเหรออ
1: ไม่เคยเจอเลย
0: เหรอ
1: ครับ
0: แล้วไม่อยากเจอด้วย เดี๋ยวคุณโอ๊กคงมาจัดรายการในช่วง ตี 5เนาะนะครับโดอีก 4-5 ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
1: มาทำอะไร
0: มาถือกระติกน้ำร้อนครับพี
1: ่ อ้าว
0: เอ
1: สตาร์โค้ดไหม
0: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
1: ้
0: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
1: ่
0: มี
1: ลิคาโดคาวันโยวะเห็น
0: ลิคาโดคาวันโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชแต่ลิคาโดคาวันโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนะพี่แล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนสนะทีมงานสตาฟก็ไปอดีตนักเตะอะหลายคนนะพี
1: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้นะแต
0: ่
1: อย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันไม่คือ
0: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแคมพี่มีเงินมาสามันนี่จะเป็นเจ้าของทีม
1: เป็นแนวธุรกิจนะ
0: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
1: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
0: โอ้ใช่ฮะ
1: คนก็ตามก็เยอะเขาก็ม
0: ีคือทำยูทูบด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
1: ่คนนั้นเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่
1: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
0: ครับ
1: หลังจากจบโล
0: กเพราะว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อแล้ว
1: มีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะครบ1,000ลูกแล้ว
0: เนาะ
1: ฮะ
0: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเตสหรือเปล่าครับ
1: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
0: เฟรานตอเรสเป็นลูกชายของเฟร์นันโดมาริโมริเอนเตสตอเรสหรือเปล่าครับ
1: อ๋อ oh.
0: ไม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
1: สายฮาสายฮา
0: โอ้โหสมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
1: รอบ8ทีมครับผม
0: รอบ8ทีมนะ
1: ไอ้คู่นี้น่าจะน่าจะสนุก
0: จะมีแค่1ทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
1: พี่โด
0: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับอาจจะแซวโดหรือเปล่าเขาบอกโรนัลโดเนี่ยตกรอบเซียร์เซเว่นเนี่ยตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
1: ่
0: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
1: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
0: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี่
1: ขนาดตกรอบแกยังเลือกวันตกรอบเลย
0: เรื่องเดียวเลือกวันตกรอบนะ
1: ใช่
0: เซียร์เซเว่น
1: ครับเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวคนจะลืม
0: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อว่าไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอเป็นโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้องนะครับแบบนี้
1: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
0: ลูกรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
1: 90นาที
0: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
1: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
0: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่นาที91นะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: นาที90บอก
0: 90บอก1นะนาทีป่านะครับลูกยิงของมิเกลเมริโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7อาฮาแลนด์7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
1: 3
0: อ๋อ3
1: ก็นั้นเขายิง2ลูกไง
0: อุซเบย์2
1: แล้ว
0: ก็
1: จุดโทษโครเอเชีย
0: เจอโครเอเชียยิงไป3คนนั้นปิดฉากนะโดเนาะ
1: ปิดฉากแล้วไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วเนาะ
1: ไม่ไหวแล้วครับ ก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียว

0: ถ้าพูดกันตรงๆอ่ะนะ
1: ตอนนี้นะเหล่าฟันดีทุกคนรักเขาบอกมาฮะเออก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
0: ้ตาแดงเลย
1: ที่เราเห็นนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอชิโอสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
0: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
1: ไอชิโอสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดแกเชียร์มากกว่าเคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์แคปเวิร์ดนะโอ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้ก็ดีใจมาก
0: ไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
1: แกเป็น
0: แฟนบอลนะ
1: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่หลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่หลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพี่เต้และพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
0: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยเป็นพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าเป็นอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมติถ้าหากพวกเขาเข้าเป็นอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด์หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ
1: ่
0: ะดีกว่าเจอโคเอเชียต่อด้วยสเปน
1: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่า จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าพรุ่งนี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮดไทยนะพี่ก็คือเชิญหน้า
0: ก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
1: เชิญหน้าเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
0: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จมาหมดแล้วนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
1: เนาะ
0: สำหรับนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
1: โอ้ก็ปิดฉากเรียบร้อยนะฮะโรนัลโดครับผม
0: แต่คนยังงงว่าเมสซี่จะเล่นต่อหรือเปล่าเนี่ยแหละ
1: เมสซี่พอเล่นต่อได้มั้ยนะ
0: สไตล์เขา
1: ปีเท่าไหร่24มิถุนายนเนี่ยวันเกิดแกใช่มั้ยล่ะ
0: 39
1: 39 39 40 43
0: คร
1: ับ โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
0: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได้นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่แบบทีมันต้องใช้พละกำลัง
1: เนาะซุปเปอร์ซับจริงนะฮะ
0: มิกกี้เมดิโน่นะ
1: ถูกต้องฮะ
0: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
1: ครับเอามีข่าวอเมริกาเดลเตกับทางเบลเยียมยังไงพี่ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
0: อินฟานติโน
1: ่อินฟานติโน่หรือว่าผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทำนะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้นายฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาลูกันใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
0: ยอมรับ
1: ก็บอกว่าได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาลูกันนะ
0: ครับ
1: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
0: เป็นกรรมจริง
1: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไม่ผิดกฎไง
1: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
0: แต่มันเพิ่งเคยมีนะอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
1: เออหรือว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโดนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
0: ่ครับก็ไม่ได้ก็คุณต้องยอมรับเนาะก็พูดมาอย่างนั้นแล้ว
1: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นนะและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
0: ม
1: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไหมพี
0: ่หมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนนะถูกไหมเขาโดนแบน3นัด

0: ็ดูแบนอันแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ฆ่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัตินะ
1: ครับ
0: นะครับในนัดถัดมา
1: อ
0: ืมแต่อันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบอลโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยัน
1: ว่าแต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำนาสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเลยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะ
0: ปั๊บปั๊บ
1: แล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันแป๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
0: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของวีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะบริการก็ไม่ส่งคนโดนใบแดงนะเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
1: เหมือนถ้าจะทำเนี่ย มันควรทำตั้งแต่บริการโดนใบแดงแล้ว เกมเจอบอสเนี่ยมันตั้งหลายวันแล้ว แล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อน เกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
0: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวนะขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆก็เบลเยียมไม่ได้อุทธรณ
1: ์ครับ
0: เบลเยียมขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธครับอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
1: อ๋อฟีฟ่าบอก
0: ปฏิเสธ
1: ครับแบบเยี่ยมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจง
0: เฉยๆเออแค่นั้น
1: ร้อนตัวได้ไง
0: เวรกรรมจริง
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
1: ม
0: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลกันอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันละนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลกันนี้3ลูกแล้วนะคร
1: ับ
0: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
1: ้เรียบร้อย
0: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
1: ครับ
0: นะครับงับไป
1: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 น.นะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่ซีแอตเทิลนะในรัฐวอชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าซีแอตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี
0: ่
1: และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลือเยอะก็มีติบอร์คุกตัวครับยังอยู่
0: นะเข้าใจได
1: ้เดบรอยเนอร์ยังอยู่พี
0: ่ครับผม
1: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
0: ก็เก่าๆยุคทอง
1: นะยุคทอง
0: ยุคทองในยุคลุ่มร่วงตอนนี้
1: ยุคก่อนทอง
0: ตอนนี้คืออะไร
1: โอ
0: ้โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
1: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้1 2นะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
0: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
1: เออคือเสมอส่วนๆแล้วก็ต่อเวลาเลยครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี่ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบดลีย์พี
0: ่โอ้โห
1: ฟาเบียนจอห์นสันคริสเดมซี
0: ่
1: ทีมฮาวเวิร์ด
0: ประตูทีมฮาวเวิร์ดนะครับ
1: นานแล้วเนาะ
0: ก็เฮดทูเฮดนี่ผมอ่านดูก็บอกเจอกันมา7ครั้ง
1: ครับ
0: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026นี่เองนะครับกดไป 5-2
1: เบลเยียมชนะ
0: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
1: ่ครับ
0: ก็ดูเหนือกว่านะ
1: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าโปเชโตก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
0: ไม่ยุติธรรม
1: เป็นบริการไงโปเชโตโค้ชของอเมริกาเขาบอกเหมือนกัน
0: โหอยู่เป็น
1: คนต่างคนก็ต่างเอ้าก
0: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
1: อ้อยข้าปากช้างคุณตบโต๊ะอ่ะ
0: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต
1: ่
0: ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมุติถ้าเล่นเป็นตาสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้า
1: ครับ
0: นะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้อยนะฮะ
1: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนมาชนเอาที่สบายใจแล้วครับพี
0: ่ก็แถว่ากันง่าย
1: ๆเออแถอุดมภูมิอ่ะ
0: มันไม่ใช่แถลงนี่คือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
1: เออ
0: ถูกไหม
1: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงและดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงกันเต็มเลย

0: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาละงับ
1: ทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
0: อ
1: ุทธรณ์แล้ว
0: ไม่มีทาง
1: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นโอเคพอเข้าใจได
0: ้ถูกต้อง
1: อันนี้มาข่าวบอกว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรฝากเข้าไปแล้วเอาหน่อยสิ
0: มันไม่ใช่อ่ะ
1: มาตรานี้กฎมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้นะอะไรเงี้ยโหครับ
0: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพอใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยแล้วก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็เก็บทําพูดชัดเจนขนาดนั้นนะของผมพอผมรู้ว่าเฮ้ยใบแดงคืออะไรไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
1: ครับ
0: แหมพูดซะขนาดนั้น
1: อ
0: ืมเท่าไหร่ของคุณ
1: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
0: โรนัลโดนะ
1: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้เลยครับลัสนะจริงอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเนมาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนมาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
1: ก็เนาะ
0: ฮะ
1: ปลายชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะช้าเห็นได้ช
0: ัดก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
1: อย่างไรก็รักโดเหมือนเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมแล้วว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
0: ก็ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้างอิมแพกได้นะ
1: ม
0: ันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
1: ครับ
0: ว
1: ันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
0: นี่แหละ
1: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
0: ่พักวันนึง
1: พัก1วันวันที่8
0: ครับ
1: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะจะพัก1วันแล้วจะนำวันที่9กรกฎาคมนะครับจะกลับมาเตะฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมและนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์อังกฤษเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันที่ได้เวลาตีสี
0: ่
1: แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
0: แสเจนกับ
1: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้8โมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
0: แล้วก็พัก3วัน
1: ก็รอบ8ทีมเนี่ยพักจบปั๊บก็พัก3วันนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
0: 3วัน
1: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
0: ครับ
1: หลังจากนั้นไม่พักได้ใช่มั้ยเนาะ
0: ใช่
1: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
0: ใกล้แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วนะ
1: บอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานนะพี่เนาะ30กว่าวัน
0: นานๆจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
1: ครับ
0: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าอเมริกาแลนดอนโดนแวนลงหรือเปล่าครับ
0: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
1: หล่อแล้ว
0: นะ
1: เหรอ
0: เราก็มี
1: เหรอ
0: เทคโนโลยีแล้ว
1: แลนดอนโดนแวน
0: นวัตกรรมนวัตกรรม
1: หล่อแล้วทีนะ
0: หล่อ
1: แล้วโอ้ยสุดยอด
0: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
1: สเปนชนะหรือเปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
0: ชนะ 1-0 นะครับประตู
1: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกเดินเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
0: ชนะในเวลา
1: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
0: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
1: ไหนบอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอัจฉริยะใช่ไหม
0: อันเช่เหรอ
1: โอ้โห
0: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลชุดบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนมามาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเอาเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบ
1: บ
0: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากกว่านี้ อย่าไปลุ้มลูก
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็ออกมาด่ากันเยอะเลยนะตำนานเห็นปะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
1: ็
0: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน
1: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ก็คมเกินแล้วก็โทษตัวเองด้วย
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะครับทางบราซิล

0: ตัวนะ
1: ใช่ฮะก็โอ้กดดันเนาะอัชเลติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
0: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
1: ครับ
0: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
1: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
0: นอร์เวย
1: ์คู่บราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
0: ่
1: ไอ้กองหน้าดาวลูกอะที่นั่งนิ่งๆแล้วเครียดเลยที่แกโดนด่าใช่ไหม ล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับปลอมนะพี
0: ่
1: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกว่าที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
0: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
1: ครับ
0: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได้นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเชี่ยวไก่เลยเนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่ศูนย์หน้าดาวรุ่งอ่ะนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่นะว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงว่ะฮะครับ
0: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความเมื่อกี้มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบอ่ะนะ
1: ครับ
0: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
1: บราซิลตั้งแต่
0: เข้ารอบรอง
1: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2022แชมป์โลกใช่ไห
0: ม
1: สองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม 2010แพ้ในสแตนพี
0: ่
1: แพ้ในสแตนรอบ8ทีมรอบไปทีมเนี่ยรอบไปทีมนะ2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้ติงเจ็บไงพี่ใช่ไหม
0: นั่นก็จะลึกสุดละ
1: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
0: เดี๋ยวไล่
1: ไปแล้วลงไล่ดูสิพี
0: ่
1: 18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียไหม
0: แพ้เบลเยียม
1: แพ้เบลเยียม
0: ตั้งแต่รอบควอเตอร
1: ์22ล่ะล่าสุด2022นะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
0: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
1: แพ้โครเอเชียป่ะ
0: แพ้โครเอเชีย
1: แพ้จุดโทษ
0: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
1: ใช่ไหม
0: เสมอ1-1
1: ที่แพ้จุดโทษอ่ะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอโกลโบนะครับนักสืบพันธุ์ยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะเชียวไก่เนี่ยพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
0: ๆครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อันเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
1: ครับ
0: ถูกไหมหรือจะกลับไปใช้ของนายอีกโค
1: ้
0: ชนาย
1: แล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอเชียวไก่ฮะในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
0: ่คืออยู่ก็ขับ
1: เราสื่อบราซิลบอกว่าหลังความแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี่โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าเชียวไก่โดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
0: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเพียงแค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
1: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ไร้ธรรมไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
1: 5สมัย
0: แล้วเราจะเจอกันด้วย
1: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่าไปพ
0: ู
1: ดก่อนเกมไอ้กี่ชั่วโมงเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กกัน21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างงี้หรือว่าแม้กระทั่งใครนะกาเบรียลเนี่ยไปบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่น่าเท่าไหร่นะ
0: เข้าใจได้
1: เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเพียงอาจจะเคลียร์กันนะเหมือนเนมาไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่ไหมล่ะสุดท้ายเนมาก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกานะหลังจากจบเก
0: ม
1: ก็ในเกมอาจจะหนักนะ
0: เนมาก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ บอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้

0: ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่เออนั่นก็ใช่เนาะเมดิโน่
1: เมดิโน่ล่าสุด
0: ใครล่ะ
1: ฮาวเวิร์ดมีไหม
0: ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ตินเนลลี่ไง
1: มาร์ตินเนลลี
0: ่ยิงใส่ญี่ปุ่นอ่ะในที่บาปไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
1: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
0: ะลา
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่โคยะลาเอ๊ะเขาโคสเปนมาได้ไงโคยะลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันด์นะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี
1: ้โหดเลย
0: โหดเลยนะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกมและในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
1: เจอด้วย
0: นอร์เวย์ชนะนะรอบแบ่ง
1: ชนะด้วย
0: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรสเนโฟแล้วก็คาชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: ใช่
0: สถิติก็ดีนะ
1: สถิติดี
0: ครับ
1: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
0: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
1: ่กลัวพูดได้รับ
0: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
1: เกินไปเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ชัดเจนเลย
0: เนาะมันเกินไปเนาะ
1: ถ้ายิ่งล
0: งแต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่ในบัตรสันติภาพรางวัลสันติภาพ
1: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
0: ของฟีฟ่าไง
1: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยเดี๋ยวคิดเอาเองดิ
0: แล้วดู
1: แล้วดูคุณทำเลย
0: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
1: เพื่อสันติภาพ
0: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
1: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
0: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะพี
1: ่ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
0: ครับ
1: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติเลยหรอกเนี่ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แซกกันไปแซกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่าเบเนโดซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทําฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดใส่หัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
1: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสอ่ะแล้วก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
0: พี่คิดว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
1: ์โอ้โห
0: ฝรั่งเศส
1: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั
0: ้
1: งในบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็บ่นมาว่าโอ้โหเล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่าวหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะแล้วที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ยไอ
1: ้กองหลังอเมริกา
0: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไงไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้ก็ตัดผมสั้นแล้ว
1: หนวดคราว
0: ก็เป็นพิธีกรอย่างนี้ไปนะลาลัสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลัสไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตันเนี่ย
1: เคยมีข่าว
0: ครับ
1: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตันเลยหรือเปล่
0: าอลิซิลาลาสนะแต่ก่อนก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมเลยพี
1: ่
0: ตอนนี้ตัดผมหล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
1: หนวดเขายาวเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะเขาแพ้เขาอ่ะ
0: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี
1: ่
0: อลิซิลาลาสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
1: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
0: ์
1: ย
0: ุคนั้นแหละซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลาเนี่ยดังจริง
1: ดังดัง
0: นะครับ
1: มีการก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลาส
0: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงอะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่มีฮิดเดนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านไงจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
1: แต่มันก็ล้ำ
0: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเลยพี
1: ่แต่ก็ล้ำ
0: ล้ำอ่ะ
1: ล้ำ
0: ไ
1: ม่ล้ำ
0: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบ ตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอาท์นะ
1: ก็ล้ำนะ
0: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
1: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอาร์เจเรียยิงตีเสมอกันในช่วงที่เวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วออสเตรียกับแอลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะไม่งั้นก็เข้าไปแล้วที่ไรทีนึงชนะ

0: ครับ
1: ยากบนวัดกันในสนามแต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอถามจริง
0: ไม่กล้าหรอพี
1: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบย์ไม่แน
0: ่เป่าอุสเบย์ก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
1: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยเออพูดถึงปารากวัยนี่มี มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ตอนที่พี่เล่าเนี่ยเป็นไงเนี่ย
1: ของปารากวัยเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทาง X หรือ Twitter เนี่ยแหละนะครับเหยียดผิวคีริยันเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็ถแถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าพูดนะ
1: นะครับในประเทศที่แบบว่าข้างใครแล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
0: เออเนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าเลยนะ
1: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
0: สักเอ้ที่โห
1: เบอร์23อะ
0: อยู่ที่ไหนชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเปิด23ใช่ไหมของนะปารากวัยนะพี
1: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนไปคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสินน่ะ
0: ใช่อะไรนะกาลาซาเปิด23อ่ะมาเดียดกาลาซา
1: ครับ
0: ครับโอ้แกเขาดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในอ๋อเชียร์ดอทเอ็มคอร์ดดอทเด็ดนะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลองว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์เนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอนท่าทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับในร่วมกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะครับกำแพงภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งกำแพงภาษีเลยใช่ไหม
1: อินฟานติโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
0: สวิตไง
1: กำแพงภาษี
0: โปรตุเกสเขาเล่นอัลตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะพี่เยสวันนี้นะครับไปว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
1: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
0: ยุคใหม่ละ
1: แต่ก็ไม่รู้มีใครขึ้นมา
0: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับได้ต้องสร้างทีมใหม่แหละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
1: ใช้เวลาเริ่มโรยไป
0: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่อาจจะต้องใช้เวลานานนะพี
1: ่
0: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
0: เนาะ
1: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
0: วิดินยากับ
1: วิดินยากับชัวร์เนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
0: ครับ
1: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
0: เปลี่ยนออกเพราะได้บอลแปะขึ้นหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอลอะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
1: ้คือถ้าจะ
0: ช้าจริงนะพี่
1: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
1: คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
0: เนาะ
1: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
0: เล่นตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอ่ะโดใส่หัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
1: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
0: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอยู่นั่นแหละครับโวซินย่านะครับได้ใจโวซินย่า40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
1: ม
0: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
1: า
0: โอท่าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
1: จะอยู่กับเมสซี
0: ่ไอจีเขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
1: ยี่สิบล้าน
0: ยี่สิบล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญา1ปีพี่ได้นะ
1: คร
0: ับ เออ6เดือนก็ได้หัวไปนะโวซินย่า
1: หรือแกจะไปเล่นติ๊กต็อก
0: เอ้า
1: ส่งสติ๊กเกอร์
0: ก็โวซินย่าล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวนทจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยนมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
1: ่
0: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี่เขาเลยส่งมือถือ

0: เหล่านั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
1: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: พ
0: ู
2: ดไปส
0: ิน่ารักนะวอเซนย่า
1: น่ารัก
0: เขาเอามือถือตกเหรอครับ
1: ครับ
0: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
1: ซุปเปอร์สตาร์นะ
0: เป็นเซเลบอ่ะเขาไม่รู้ไงพี
1: ่
0: น่ารักดีนะ
1: เป็นคนอื่นอาจจะอย่าง
0: เงี้ยถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
1: ันนี้เดือดร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
0: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะ
1: อ
0: เมริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี
1: ่เบลเยียมเกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
1: โอ้ย
0: ก็
1: ต้องมีผลงาน
0: เนาะแต่ว่ามา
1: การ
0: ที
1: ่
0: ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วแหละเหม
1: ือ
0: นแค่คนนั้นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบไปทีมาไกลสุดแล้วนะพี่เนาะใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บนึงแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยนะพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ 7 โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95
4: LTM FM 95
5: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ปากเลยครับพี่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะวันนี้นะครับอ่ะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เปิดใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังทางวิทยุแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆถึง7โมงเช้าเลยนะครับนะก็ไปที่อยากจะพูดคุยทักทายกันนะครับเข้าไปที่เพจของ LTM FM 95ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่าเข้ามาพูดคุยนะครับมาพิมพ์ทักทายกันได้ว่าใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกรุงเทพวัน2วันนี้ถือว่าร้อนนะครับไม่มีฝนนะครับตอนนี้ทักทาย320ท่านโอ้โหนะครับมากันไวมากๆนะครับพี่ๆนะครับสวัสดีพี่รวิกรจากทุ่งสงนะครับนะครับพี่กฤชมนทักทายกันมานะครับพี่วัชรีบอกเสียงลาพักร้อนพี่ปูสวัสดีครับพี่ปูกัญญรัตน์อยู่เป็นเพื่อนเนาะอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะพี่เป็นสีสวัสดีนะครับก็พี่สีไลน์มานะเมื่อตอนประมาณสักตีสี่กว่านะครับบอกว่าพี่ยังไม่ไหวเลยนะนี่แกไลน์นะแกไลน์เดี๋ยวผมทำให้ดูเฉยเสียงพี่ยังไม่มาเลยเสียงพี่หายไม่รู้แกไปทำอะไรท่าไหนนะฮะเสียงหายไปแล้วนะครับก็นี่แหละร่างกายมันก็ต้องพักผ่อนนะเดี๋ยวพอร่างกายได้ชาร์จแบตนะครับสักนิดหนึ่งเดี๋ยวได้นอนสักสองวันนะครับได้ทานยาทานอะไรไปเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองนะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครมาแต่เช้าก็เข้ามาได้เลยนะครับจะมาฟังข่าวอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะครับมีหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้มีทั้งขโมยขโจรมีทั้งคนทะเลาะกันมีทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลแอบถอนเงินค่าดูแลผู้สูงอายุคนพิการพวกเนี้ยเอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะถือเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเดือนนี้คนพิการผู้สูงอายุยังไงฮะไม่มีเบี้ยคนพิการไม่มีเบี้ยผู้สูงอายุหรืออย่างไรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียงเนี่ย31คนนะครับไปลงชื่อรวมตัวขอความเป็นธรรมไม่ได้รับค่าตอบแทนนะเงินดูแลผู้สูงอายุผู้พิการครับ4เดือนแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ถ้ากลุ่มนี้เขาท้อนะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกโอ้โหอย่างนั้นทำงานไปก็ไม่ได้เงินเดือนฉันไม่ดูแลละผู้พิการกับผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะทำยังไงฮะเนี่ย31คนเนี่ยค่าตอบแทน4เดือนตก 107,000 กว่าบาทนะครับปลัดเทศบาลนะครับชี้แจงบอกว่าเพิ่งจะทราบรายละเอียดนะครับว่าทั้ง31คนเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนทางปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงนะฮะบอกว่าเพิ่งทราบว่าเงินในบัญชีถูกถอนออกไปหมดเกลี้ยงเหลือ 1,700 บาทโอ้โหเทศบาลกำลังตรวจสอบเป็นการด่วนนะครับว่าบุคคลที่เอาไปเนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไรนะก็คงจะติดต่อไม่ได้แล้วครับถ้าติดต่อได้เนี่ยมันต้องได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วล่ะนะครับมีเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับแอบถอนเงินของชาวบ้านแอบถอนเงินของผู้ดูแลผู้สูงอายุไปเกลี้ยงเลยนะโอ้โหนะไม่รู้ว่าติดพนันติดหวยหรือติดอะไรนะครับถึงได้หน้ามืดนำเงินของหลวงอ่ะนะครับนำเงินของรัฐไปใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวคงต้องตามหากันแหละนะครับมันก็คงไม่ได้ยากนะเพราะว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากจะหนีไปแล้วนะครับแล้วผมก็
ก็ถ้า

คนเอาไปแสนหนึ่งขนาดนั้นก็คงจะไม่อยู่ให้จับแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวตามตัวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องคนขายยาบ้านะครับหาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวมันค่อนข้างย้อนแย้งนะคนเรานี่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยนะครับบางคนก็เขาก็ใจบุญนะอยากเลี้ยงเอาไว้หรือมันเป็นข้ออ้างอ่ะลองมาฟังกันดูผมฟังตำรวจเขาไปบุกรวบนะครับเอเย่นนะฮะขายยาบ้าหรือขึ้นชื่อว่าขายยาบ้าเนี่ยต้องโดนจับนะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเหตุผลขอโอกาสเขาหน่อยได้ไหมที่เขาขายยาบ้าเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อข้าวเลี้ยงหมา40ตัวนะโอ้โหใจบุญขึ้นมาเลยนะฮะตำรวจฟังแล้วเอ้ยแล้วจะจับหรือจะปล่อยจะปล่อยหรือจะจับ เอาไงดีจะจับก็เอ๊ะฟังดูก่อนดิมันใจบุญหรือยังไงแต่สุดท้ายยังไงก็จับนะครับเพราะว่าขายยาบ้าคุณผู้ฟังนะครับตอนโดนจับเนี่ยบอกตำรวจนะไม่ช่วยทำมาหากินเลยยุคนี้นะครับแล้วจับเขาอีกนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อเจ๊นกยักษ์นะครับเจ๊นกยักษ์เนี่ยนะฮะเลี้ยงหมาไว้เพียบเลยนะครับเลี้ยงหมาไว้เนี่ยนะฮะราวๆ40ตัวนะแต่เจ้านกยักษ์ไม่ได้ใจบุญเลี้ยงหมาอย่างเดียวสิเจ้านกยักษ์เนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านด้วยครับคือในหมู่บ้านแถวนั้นนะเขาจะรู้หมดเลยแล้วก็ล่ำลือหมดเลยนะครับว่าเจ้านกยักษ์นี่แหละคือคนที่เป็นเอเย่นขายยาบ้านะฮะก็ส่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะก็ปรากฏว่าตอนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเนื่องจากเจ้เขาเลี้ยงหมาไว้เนาะจะเข้าไปถึงตัวเนี่ยมันก็ต้องผ่านด่านลูกสมุนเขาสักนิดนึงนะครับเจ๊นกยักษ์ก็สั่งเลยฮะให้สุนัขดูแลเจ๊ด้วย ตำรวจก็กล้ากลัวๆจะเข้าไปจับก็กลัวเดี๋ยวหมามันกัดนะครับก็เลยตะโกนถามเจ๊เอายาบ้าไว้ซุกไว้ที่ไหนเนี่ยซ่อนไว้ไหนบอกมาตรงๆเลยโทษหนักจะได้เป็นเบานะโอ้เจนกยักษ์ก็ลนเลยฮะทีนี้เห็นบอกเดินวกไปมนหมาลุกลี้ลุกลนอยู่ในบ้านนะครับโอ้นะตำรวจก็กดดันนะครับบอกว่าให้มอบตัวให้มอบตัวอย่าทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่นะสุดท้ายเจนกยักษ์เอายาบ้าของกลางครับ382เม็ดซ่อนไว้ในถังขยะเอาออกมาให้ตำรวจนะครับจากนั้นตำรวจก็พาเจ๊นกยักษ์ออกจากบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหมาเยอะเหลือเกินปรากฏว่าหมานะมันก็รู้นะว่าเจ้าของอ่ะจะต้องโดนจับนะตาละห้อยเลยนะฮะในภาพนะเห็นเลยว่าทุกตัวมันมองเจ๊นกยักษ์ออกมานะฮะตาละห้อยเลยเจ๊นกยักษ์บอกว่าที่ขายยาบ้าเนี่ยเพราะไม่มีเงินที่จะมาซื้ออาหารเลี้ยงหมา40กว่าตัวฉันเลี้ยงมา 5-6 ปีแล้วก่อนหน้านี้เคยโดนจับแล้วนะครับคดีครอบครองยาเสพติดเนี่ยโดนติดคุกไป3ปีออกมาก็ไม่มีเงินก็ขายยาบ้าต่อขายยาบ้าใหม่นะไปรับยาบ้ามาแล้วก็เอามาบรรจุนะครับเป็นถุงๆนะลักลอบขายนะครับเม็ดละ30บาทมีโปรโมชั่นด้วยนะถ้าซื้อ10เม็ดจะเหลือเม็ดละ20บาทโอ้โหถ้าซื้อแบบเงินน้อยหน่อยก็30ซื้อแบบเยอะหน่อย20บาทเองผู้ฟังดูสินะครับโอ้โหตัวแกก็เสพด้วยเสพด้วยขายด้วยเอาเงินมาเลี้ยงหมาด้วยโอ้โหนะฮะสารพัดเลยนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปนะครับในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วดีใจจังเลยไปรับสายกันครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อะไรครับพี
0: ่นงพิกุลทองครับผม
1: พี่ลงเหรอครับพี่ลง
0: นงพิกุลทอง
1: อ๋อพี่หนุ่มพิกุลทองสวัสดีครับ
0: ครับ
1: จากที่ไหนนะพี
0: ่นราธิวาสครับผม
1: โอ้โหอยู่ไกลเลยนะฮะนราธิวาสนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้ครับพี่วันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังครับพี
0: ่ผมจะเล่าว่าเบิ่มตามหน่วยทุกจุดเมนยาเสพติดหมดเลยจากนั้นก็ยัง
1: นี่เพิ่งเล่าเรื่องยาเสพติดไปแล้วก็จริงๆเลยไหมพี่มันหาง่ายจริงใช่ไหม
0: อืมใช่แต่ว่าเอามาจากไหนทั้งร้านทั้งผมด้วยร้านผมสองคนผู้ออกจากร้านมาว่าซื้อเ
1: ออ
0: เอาจากไหนวะ
1: แล้วเขาว่าไงเอามาจากไหน
0: ไม่รู้ต้องเอาตัวเล็กๆเลยมาจากไหนมานะ
1: หลานกี่ขวบพี่อายุ
0: เด็กนี่มันอยู่มัน35แล้ว30
1: กว่าอ๋อ35แล้วอยู่บ้านเดียวกันไหมพี
0: ่มันอยู่บ้านเดียวกันแหละ
1: นะ
0: มันไปนอกไปออกพื้นที่ยังอีกทางอิสลามทางใดปนหมดเลย
1: แล้วเวลาเขาเสพเขาถึงกับคลั่งไหมหรือว่าเขาก็ขยันขันแข็งดี
0: คลั่ง
1: โอ้
0: ผมเห็นผมมาก่อนผมจับไปแล้วใช่ผมจับเองมาก่อนเอาไปแล้วนี่รอบสองแล้ว
1: โอ้พี่แจ้งจับเองเลยเหรอ
0: ไม่ผมแจ้งเองแล้วนั่นจับเองเลยไอ้ตำรวจมาเอาเลยมัน
1: โอ้คือเวลาเขาเสียเขาจะเป็นยังไงพี่เขาจะไม่ฟังใครเขาจะเหมือนจะทำร้ายคนด้วยไหมเหมือนในข่าวไหม
0: ใช่เลยหาเรื่องนู่นนี่มังโกกาโอ้บุหรี่ไปฟ้ากันยังไม่ใช่ไม่มี
1: ก็แสดงว่าอยากให้แบบว่ากวาดล้างกันหน่อยใช่ไหม
0: ใช่เบอร์ตำรวจผมแจ้งไปแล้วก็ว่าแจ้งกันมาอย่างครั้งนึงมันต้องหายสูญจะสามดู
1: ครับ
0: ตอนนี้ผมไม่ได้แจ้งเลยเลยบอกว่าตำรวจมาว่าผม
1: อ
0: ้
1: าว
0: แจ้งมาทำไมอย่างเข้าหนึ่งเอาเบิดเด็กติดยาต้องแจ้งพี
1: ่
0: เอาเบี้ยไป500ก็ต่อยเลยตำรวจ
1: ไม่ตำรวจถามว่าแจ้งทำไมเหรออ
0: ้
1: าว
0: เขาว่าจะแจ้งนั้นเรื่อง191ไม่ต้องแจ้ง013ดูเขาว่า
1: โอ้
0: มีอีกเรื่องหนึ่งนี่เนี่ยผมจะถามว่าประกันสังคมนี่ออกมาแบบปี42ยังมันไม่ได้เลยสักบาท
1: เงินอะไรที่ประกันสังคมเหรอพี
0: ่สังคมที่อยู่นราธิวาสอยู่นู่นอยู่สงขลาเนาะ
1: ครับ
0: ผมออกมาอยู่นี่มันอยู่นารานี่มาปี29แล้ว
1: หมายถึงเราส่งใช่ไหมเราส่งก่อนหน้านี้เราส่งมาจ่ายทุกเดือน
0: เป็นปันโรซื่อวกอาจจะปักถุงกระอยู่แต่ว่าออกมาแล้วผมลืมไม่ได้กลับมาเลยเรียกประกันสังคมมาจ่าย33มาไงหาไปเลยมาผมนึกได้เออผมลืมแล้วประกันสังคม
1: เออว่าเราเคยส่งไว้ใช่ไหม
0: บอสูบอนายจ้างผมก็ได้ผมออกเองอยากการเองผมไม่ได้ออกเองเขานายจ้างนะคนจ้างงาน
1: ครับอย่างนั้นต้องโทรไปถามดีกว่าพี่เพราะว่าอย่างนี้ผมไม่รู้รายละเอียดว่าที่เคยส่งไว้กี่ปีเข้าเงื่อนไขเขายังไง1542
0: อะไรนั้นผมออกจากอันนี้อยู่นี่มาปี39อยู่นราธิวาสแล้ว
1: ครับพี่โทรไปสายด่วน1506แล้วกด1
0: โทรไปแล้วเมื่อวานนี่ผมไม่โอเคแล้วเมื่อวาน
1: เขาว่าไงเขาว่าไง
0: เขาว่าจะโน่ต้องได้ครบ60ปีในปีหน้าเลย
1: อ๋อให้เป็นรายเดือนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่ผมสูตร
1: แต่เรา
0: ก็จ่ายหมดแล้วมาวัน
1: ในระบบเนาะเขาตรวจสอบแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆๆคือพี่กุ๊กต้องมาจ่ายหมดแล้วผมออก

0: ปี68นั้น
1: ออกปี68ก็เดี๋ยวรออายุ60
0: นานปีหน้าแล้วปีหน้านี้แหละปีนี้แหละ
1: เดือนละเท่าไหร่ 3,000 กว่า
0: เสียเดือนมัน 1,400 400กว่า
1: ไม่เดี๋ยวที่จะได้คืนมาเนี่ยใช่ไหมพี่
0: เพราะว่าได้มาหมดนี่ตอนนี้ผมตามมาตราสามตามต่อไปนี
1: ่
0: กองทุนพี่กุจวงยังไม่ได้จีก็ว่าเคยเอาประกาศเสียนะ
1: ครับก็เดี๋ยวปีหน้ารอมีบำนาญให้
0: ใช่
1: ที่เราส่งมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ทุนก็จ่ายแล้วนั้นปีหกไปกระจายหมดเลยไม่ก็กลางทำได้หมดนะ
1: ครับผมผมจะกลับไปเรื่องยาเสพติดนิดนึงพี่แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกนี้อะไรเขาไม่สนใจเรื่องนี้บ้างไหม
0: ไม่มีสิไม่มีไม่ก็ไอ้ตะโกนตั้งอยู่ตะโกนตั้งอยู่ขนาด
1: ตะโกนตั้งอยู
0: ่ไม
1: ่ต๊ะอิหม่ามอะไรในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่มุสลิมพวกนี้เขาดูแลไหม
0: ก็ดูอยู่บ้านนั่นแหละผลไปอย่างนั้นไม่ได้ไหนเกี่ยวจับอยู่บ้านที
1: ่ยังอยู่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ฝากด้วยนะครับเรื่องยาเสพติดแสดงว่ามันระบาดไปทุกพื้นที่จริงๆนะครับมันหาง่ายเนี่ยนะนี่ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเลยว่าหลานแกก็ติดนะครับเป็นกำลังใจนะครับพี่หนูขอเพลงมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันครับ

นี่ยแกขอเพลงไว้นะนี่นะฮะหักคอไอ้เท่งนะครับนะนะครับสนุกสนานกันไปนะครับยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของยาเสพติดก็มีอยู่ทุกชุมชนเนาะนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งเข้าถึงง่ายนะครับครอบครัวไหนที่มีลูกหลานเข้าไปอยู่ในวังวนเนี่ยก็ทุกข์ใจหน่อยนะครับทุกข์ใจนะคือบางคนก็ไม่ทำงานทำการบางคนก็ถึงขนาดคลั่งไปแล้วอะคือคลั่งนี่คือว่าบางทีคุมตัวเองไม่อยู่เนาะเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดถือมีดมาไล่ทำร้ายคนในบ้านนะแต่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะครับมันก็เป็นความทุกข์หนึ่งนะก็เวลาฟังทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาเล่าว่าพวกนี้เขาผลิตนะเขาผลิตเขาจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องผลิตกดปุ่มปุ๊บเดียวนะฮะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไหลออกมาได้เป็นล้านเม็ดนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเลยว่าเขาจะใส่ส่วนผสมแล้วก็กดผลิตนะครับจะผลิตวันละกี่เม็ดล่ะเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันแค่ปุ่มกดปุ๊บเดียวเนี่ยนะฮะเครื่องมันแตกตุ่มแตกออกมานะครับก็ได้เป็นล้านเม็ดแล้วก็ระยะหลังเนี่ยใส่สารเคมีเข้าไปมากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนให้ยาเสพติดมันถูกลงเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำลายประสาททำลายสมองเรามากขึ้นนะผลเสียมันก็ตามมาเขาลดต้นทุนนะคุณรู้ป่ะเหมือนกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่สารอะไรเข้าไปให้มันมากขึ้นอ่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเนี้ยนะครับเขาก็เอามาขายกันนะฮะก็ได้แต่ภาวนานะอย่าให้ลูกให้หลานเราให้คนในบ้านเรานะเข้าไปข้องเกี่ยวกับของพวกนี้เลยนะครับเห็นสภาพบ้านหลังนี้แล้วก็สงสารห้องเช่าสงสารคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่านะครับมีมาเห็นอีกแล้วครับคุณผู้ฟังประเภทที่แบบอยู่กับขยะในห้องอ่ะชนิดที่ว่าขยะเยอะจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีทางเดินนะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าห้องนอนสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับในหอพักเนี่ยซึ่งมันเต็มไปด้วยขยะเนี่ยไม่รู้ว่าคนเหล่านี้นะเขาใช้ชีวิตยังไงนะหมายถึงว่าก็เห็นว่าเขานอนยังไงเขานั่งกินข้าวตรงไหนเขาเดินไปห้องน้ำยังไงทุกย่างก้าวในห้องเนี่ยนะมันต้องเหยียบขยะเหยียบขยะแล้วก็เดินไปมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนกับเศษกองขยะนะครับเจ้าของห้องเช่านะครับชื่อว่าคุณเก่งอินดิโก้นะครับเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook นะบอกว่าโอ้โหเข้าไปเจอห้องเช่าของตัวเองกลายเป็นกองขยะเขาบอกไม่คิดเลยว่าเขาจะเจอแบบนี้นะปกติเนี่ยเจอแต่ในข่าวนะครับเขาปล่อยห้องให้กับสองสามีภรรยานะครับวัยรุ่นนะฮะเช่าห้องนะปรากฏว่าเขาบอกเขาเข้าไปดูเนี่ยไปเจอได้ไหมแบบผ้าอนามัยใช้แล้วอ่ะพี่ผู้หญิงรู้ดีนะผ้าอนามัยใช้แล้วบางคนเนี่ยโอ้โหต้องหากระดาษมาพันแล้วก็ทิ้งไว้ในถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะหรืออะไรอย่างใช่ไหมถ้าคนรักสะอาดจริงๆอ่ะแต่บ้านนี้ครับโยนไว้ตรงนั้นเลยเห็นเลยอ่ะคือเดินเข้าไปมองไปโอ้โหอะไรแดงๆอ่ะอยู่ในผ้าอนามัยอ่ะอย่างเงี้ยเลยอย่างนั้นเลยมันเห็นอย่างนั้นเลยอ่ะเนี่ยนี่คือความแบบว่ามันเห็นภาพเลยนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกกล่องโฟมเศษอาหารถุงขยะพวกนี้เนี่ยเล็กน้อยเลยเพราะว่าผ้าอนามัยใช้แล้วเขายังโยนไว้อย่างนั้นเลยอ่ะพี่เจ้าของห้องบอกงี้ครับไม่คิดว่าจะเจอคนเช่าแบบนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองปกติเห็นแต่ในโซเชียลพอมาเจอกับตัวเองแม่งพวกมึงอยู่กันได้ยังไงอันนี้คือคนเขาอารมณ์แบบสุดๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับขยะกองเท่าหัวผ้าอนามัยใช้แล้วเศษอาหารทิ้งไว้

ขนาดปัสสาวะยังขี้เกียจยังปัสสาวะใส่ขวดยอมใจเลยนี่นะครับเขาก็ลงรูปนะครับแล้วก็ขอประจานหน่อยแล้วกันนะอย่าไปทำกับหอพักที่ไหนอีกแล้วก็ติดแฮชแท็กหอพักเชียงใหม่เออค่าห้องค่าไฟก็ไม่จ่ายช่วยเหลือมาตลอดให้ผ่อนค่าเช่าก็แล้วยังไม่จ่ายอีกถือว่าทำบุญแล้วกันไอ้จุดๆๆเออนะครับก็แสดงว่าไล่คนผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแล้วล่ะนะฮะเชื่อไหมว่าถ้าสภาพห้องแบบนี้นะคุณผู้ฟังแม้แต่จ้างเทศบาลมาทำความสะอาดเนี่ยก็เป็นวันเออกว่าจะเอาของใส่ถุงแพ็คเอาออกไปนะครับมีเป็นวันเหมือนกันนะนี่ฮะใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเออต้องเลือกคนเลยนะบางทีมันก็ยากใช่ไหมเออบางทีเราก็อ่ะพูดตรงๆอ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของห้องเช่าอ่ะเราก็อยากได้รายเดือนอ่ะอยากได้เงินเดือนดีกว่าปล่อยห้องว่างๆบางทีใครติดต่อมาเราก็ไม่ทันดูหรอกเอาไว้ก่อนอืมอ่ะเอาไว้ก่อนก็เรียบร้อยเลยฮะเออปรากฏว่าไปให้คนเช่าคนที่เขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักความสะอาดอ่ะอืมฮะก็ต้องเลือกหน่อยแล้วล่ะหลังจากนี้เนาะเลือกคนที่ดูแล้วหรือไม่ก็ต้องคอยหมั่นไปตรวจห้องเราบ่อยๆเหมือนไปเยี่ยมเยียนซื้อขนมไปฝากคนลูกบ้านหน่อยเพื่อที่จะแอบดู นะครับทำทีเป็นเจ๊เจ้าของบ้านที่ใจดีเฮ้ยทำไมเจ๊เขาใจดีจังอ่ะเขามาเขาซื้อขนมมาให้เราทุกอาทิตย์เลยอ่ะเปล่ามาแอบดูห้องว่าพวกเธออยู่กันในห้องฉันเป็นยังไงบ้างเออก็มีวิธีนะครับหาวิธีคอยหมั่นเข้าไปดูแลนะหรือจ้างแม่บ้านคอยสอดส่องดูแลแอบดูห้องให้เราหน่อยนะห้องชั้นเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงนะครับเขาจะได้นะจะได้รู้จะได้คอยนะไม่เจอลูกบ้านแบบนี้นะครับเห็นภาพถนนพระราม2นะครับจากมุมสูงแล้วก็ชื่นใจเสร็จสักทีเขาบอกคุณผู้ฟังปิดตำนานพระราม2ใกล้เสร็จแล้วเตรียมเปิดวิ่งฟรีนะครับถ้าชื่อในทางการคมนาคมเขานะชื่อว่า M82 นะครับด้านบนนะฮะทางด่วนด้านบนเนี่ยเฮ้ยขนลุกจะเสร็จแล้วจริงหรือนี่นะฮะจะไม่มีแล้วนะไอ้ประเภทขับรถไปเหล็กหล่นปูนหล่นทางด่วนหล่นนะครับเออก็ล่าสุดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าหนึ่งในนโยบายเลยที่เข้ามาทำงานเนี่ยแล้วต้องทำให้สำเร็จในปีนี้เลยก็คือปิดตำนานโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2สักทีให้ประชาชนนะครับที่จะลงใต้ไปหัวหินเพชรบุรีราชบุรีนะครับได้เดินทางกันสะดวกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะครับการก่อสร้างขนาดใหญ่พร้อมกัน2โครงการก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์เวย์ M82 จากบางขุนเทียนยิงยาวไปเลยบ้านแพ้วนี่แหละนะฮะสองโครงการนี้ต่อกันต่อเนื่องกันอีกหน่อยนะมันจะมีทางรับจากทางด่วนนะครับทางด่วนแล้วก็ลอยฟ้าออกไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งข้างล่างไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยอะถ้าเกิดว่าใครที่จะลงใต้เนาะนะครับล่าสุดท่านอธิบดีกรมทางหลวงนะครับบอกว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายเดือนหน้าแล้วคุณผู้ฟังวิ่งไปได้ถึงบ้านแพ้วเลยนะครับระยะทาง25 กิโลเมตรปัจจุบันงานก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 98% นะฮะอีก 2% นะครับอีก1 เดือนเสร็จแน่

แน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็กรมทางหลวงจะเปิดให้วิ่งฟรีไป2ปีนะครับจนกว่านะงานต่างๆจะเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์ 100% เอาสินะครับวิ่งได้ฟรี2ปีจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยปี72เลยครับนะฮะปี72นะก็เขาบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยน่าจะเปิดไม่วันที่21ก็28สิงหาคมนะครับเอาสิพระราม2ข้างบนนะวิ่งอันนี้พูดถึงวิ่งข้างบนนะยิงยาวๆเลยเนี่ยวิ่งฟรี2ปีไปถึงบ้านแพ้วนะครับระยะทาง25กิโลนะฮะจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางด่วนสายพระราม3ดาวคะนองนะครับก็จะมีทางแยกรับมาเลยนะฮะตั้งแต่ทางด่วนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นทางยกระดับ6ช่องจราจรด้านบนนะไปสิ้นสุดที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีด่านเก็บเงินนะครับ6ด่านให้ขึ้นนะใครที่ไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ทางด่วนพระราม3เนี่ยก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1มหาชัย2ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2แล้วก็ไปลงที่ด่านบ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วนะฮะโอ้สร้างกันมายาวนานเนาะเสร็จสักทีนะครับคนที่ทุกวันนี้ใครที่ขับรถพระราม2แล้วบอกว่าเวลาขับนะพอเราลงทางด่วนไอ้ที่เราวิ่งสะพานแขวนมาแล้วลงมาพระราม2นะบางคนในถึงขนาดยกมือไหว้นะใครเป็นยอมรับมาซะโดยดีผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีเนี่ยเราจะไปหัวหินนะไปชะอำนะใจนะอาจจะไม่ถึงกับยกมือไหว้แต่ว่าอาจจะแบบมีกล่าวแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกด้วยเถิดด้วยความปลอดภัยมันต้องถึงขนาดบนบานศาลกล่าวนะก็หลังจากนี้หวังว่านะครับหวังว่าก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าการก่อสร้างมันเสร็จสิ้นแล้วมันก็จะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐมนตรีนะนี่นะครับสำหรับเส้นทางพระราม2เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็ดีใจด้วยครับดีใจกับคนแถวนั้นด้วยนะเราเคยเห็นที่เขาเอาคลิปเป็นมีมออกมานะฮะว่าตั้งแต่เขาเป็นแบบยุค90นะเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเคยออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะว่าถนนมันยังไม่เสร็จจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ภาพเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะถือว่าปีนี้นะฮะเดือนหน้านะฮะสิงหาคมนะ21หรือไม่ก็28ใครที่เดินทางลงใต้นะฮะด้วยรถเนี่ยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนะจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางข้างบนเดี๋ยววิ่งยิงยาวไปเลยนะครับเตรียมตัวได้ใช้กันนะครับพูดถึงเรื่องถนนแล้วไปดูอุบัติเหตุที่ว่าเด็ก11ขับรถพุ่งชนพระนะคุณผู้ฟังพี่ๆนะครับก็พระสงฆ์มรณภาพนะครับขณะทุดงไป10รูปนะครับโอ้ก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็เตรียมที่จะสรุปสำนวนคดีคือมันต้องมีคนรับผิดชอบแหละนะตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับคือตัวเด็กเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วว่าถ้าอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษอะไรแต่ว่าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยตอนนี้เข้าข่ายมีอยู่2คนนะครับที่ตำรวจที่มุกดาหารสรุปสำนวนกันเนี่ย1แม่2ยายนะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนข้อหาปล่อยปละละเลยตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับปล่อยให้เด็กขับรถได้ยังไงปล่อยให้น้องออกมาก่อเหตุได้ยังไงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครตั้งใจแต่ว่าคดีมันก็ต้องดำเนินไปเนาะมันก็ต้องมีคนผิดอ่ะนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับข้อหานี้คนเป็นผู้ปกครองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าน้องขับรถได้ยังไงเนี่ยตำรวจยังบอกว่า
ยังไม่มีพยานหรือยังไม่มีหลั

านนะครับว่ามีผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยที่เป็นคนไปสอนน้องนะเออตำรวจยังหาความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับทีมข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับศูนย์นะศูนย์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษของจังหวัดมุกดาหารคือน้องเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กโรงเรียนปกตินะครับแต่ว่าถูกส่งมาอยู่ที่ศูนย์ที่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้คือน้องเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะครับท่านผอ.ศูนย์เนี่ยนะฮะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะผอ.ศูนย์บอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่มีความจำเก่งมีความจำเฉพาะเรื่องมีความจำเฉพาะทางเนี่ยได้เก่งกว่าเด็กคนอื่นมากมากเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าไปถามคนที่เขาเป็นครูเป็นผอ.ที่เขาดูแลเด็กนะถามว่าแล้วเด็กคนนี้ขับรถได้ไงนะเขาเชื่อว่าเด็กเนี่ยจำผู้ใหญ่มาเช้าๆแม่มาส่งบ้างยายขับกระบะมาส่งบ้างจำวิธีการขับรถมาเออซึ่งเขาบอกข้อมูลตรงเนี้ยเขาเป็นการให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนไปแล้วนะครับตำรวจก็ต้องเอาไปวิเคราะห์เอาไปสอบถามนักจิตวิทยาเอาไปสอบถามนักสังคมสงเคราะห์เอาไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์ว่าการจำของเด็กเนี่ยมันสามารถขับรถเกียร์กระปุกได้10กว่าโลขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีคนสอนเด็กจำมาเองเพราะเด็กมีความพิเศษตรงที่เขาบอกเด็กมีความจำเก่งอ่ะเอออย่าลืมว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคุณผู้ฟังเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาก็จะมีความพิเศษสมชื่อเขาอ่ะเออแล้วแต่คนว่าคุณจะมีความพิเศษความถนัดอย่างไรนะครับเออผมมีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเลยนะเขาบอกนะพอเขาเห็นอ่านข่าวนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานก็คุยกันเขาก็ไลน์มาเขาบอกว่าเด็กพิเศษบางคนเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นอะไรรู้ไหมจำปฏิทิน100ปีได้อ่ะสมมุติว่าเราถามว่าปี2575วันที่1มกราคมจะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธหรืออะไรแบบเนี้ยเด็กพวกนี้เขาจะแบบปึ๊บตอบเราได้เออเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้นะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังนะหรือบวกเลขเก่งบวกเลขไวก็เป็นความสามารถของเขาเออนะครับเขาอาจจะเคยไปสตาร์ทรถขับถอยเข้าถอยออกจดจำผู้ใหญ่มานั่งมองอ๋อเข้าเกียร์อย่างนี้เหรอมองไปที่ขาอ๋อเหยียบคลัตช์ขาซ้ายเหยียบคลัตช์ขาขวาเหยียบคันเร่งถอนคลัตช์เหยียบคันเร่งอย่างนี้เหรออ๋อเวลาเบรกเหยียบคลัตช์อย่างนี้เหรออ่าพวกเนี้ยนะครับก็เขาเป็นเด็กพิเศษที่คุณครูบอกเขามีความจำเก่งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปหาคำตอบว่าใครสอนนะเออก็ขึ้นอยู่กับในสำนวนแหละว่าตำรวจจะเชื่อไหมว่าเขาจำมาเองอืมนะครับนี่คือความคืบหน้านะเดี๋ยวคดีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตัวน้องเองนะครับตอนนี้ถูกควบคุมเหมือนกับถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับนักข่าวก็ไปสอบถามดูล่ะว่าเอออาการน้องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่ายังสื่อสารถึงเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเออเพราะอย่าลืมว่าทางจริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางคุณครูหรือว่าหัวหน้าทางผอ.ศูนย์ที่ดูแลน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าน้องเป็นเด็กที่สื่อสารไม่ได้นะคือไม่ได้ว่าเกิดเรื่องแล้วช็อกแล้วก็อะไรไปเลยนะคือน้องสื่อสารไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปให้ลำดับความให้เขาเล่าเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนะครับเห็นว่าเดี๋ยวต้องรอคุณแม่กับยายเนี่ยนะมาเป็นคนพูดคุยให้คุณอนุวัฒน์บุญพันธ์นะครับ

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนะครับเปิดเผยความคืบหน้านะเรื่องของการสอบสวนนะครับหนูน้อยวัย11ขวบนะฮะที่ขับรถชนพระธุดงค์ก็บอกว่าตอนนี้เด็กยังอยู่ในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับทีมแพทย์ประเมินอาการอนุญาตให้น้องได้กลับบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเด็กก็จะถูกส่งมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารจะมีทีมสหวิชาชีพนะครับนักกฎหมายแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จะมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็แนวทางในการดูแลนะฮะเพื่อไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยไปกระทำผิดซ้ำอีกนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเคยถูกส่งตัวมาที่นี่แล้ว2ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่สามารถคุยอะไรได้ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนตอนที่มาก็คุยกันผ่านแม่ผ่านยายเป็นหลักแม่กับยายจะสื่อสารได้แต่คนอื่นเนี่ยคุยแล้วน้องอาจจะนิ่งไม่ตอบนะครับนี่นะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทำสำนวนให้มันสมบูรณ์ที่สุดอะเนาะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะบางทีก็มันต้องมีคนผิดเพื่อที่จะตามกระบวนการขั้นตอนของการเยียวยาครอบครัวของพระธุดงค์ที่เขาสูญเสียด้วยนะครับโอ้นะก็มองสองมุมเนาะน้องคุ้มฟังเนาะนี่ก็น่าเห็นใจแหละเห็นใจทุกฝ่ายแหละนะครับถ้าเราเป็นแม่เราเป็นยายเราตอนนี้เราก็นอนไม่หลับหรอกเห็นภาพลูกขับรถไปชนพระอะนะคิดดูว่าคนสูงอายุอะโอ้โหใส่บาตรยังใส่ทุกวันเลยบางทีอะนะครับนี่หลานเราขับรถไปชนพระเสียชีวิตมากขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็ทุกข์พอๆกันทุกฝ่ายทุกใจกันหมดนะครับนะก็ได้แต่นำเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ฟังเนาะเออจะได้ระมัดระวังนะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นอีกนะครับไม่เกิดขึ้นอีกนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วเดี๋ยวมาทักทายกันในเฟซด้วยนะครับพักแป๊บเดียวครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

6:15 นครับกลับมาช่วงที่2แล้วนะครับข่าวเช้าลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95นะครับก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมน้องต้องจามอนกิจสุภภาคนะครับก็วันนี้พี่สีเสียงยังไม่มานะชั่วโมงที่แล้วบอกไปแล้วนะครับพี่ๆนะครับใครที่ตื่นขึ้นมาฟังจะรอฟังพี่สีก็เปลี่ยนเป็นอวยพรให้แกหายไวๆนะครับเมื่อเช้านะฮะแกไลน์มานะรับรู้ได้เลยนะฮะว่าอาการนี้ไม่ดีเลยนะฮะน้องโด่งพี่ฝากรายการด้วยนะครับเสียงพี่ยังไม่มาเลย นะครับก็เลยบอกได้เลยให้พี่สีพักก่อนเลยนะครับแล้วก็หายเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอแฟนๆแน่นอนนะครับทักทาย480กว่าท่านใน Facebook Live ของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะครับพี่สุทธิการใช่ครับพี่สีไม่มานะครับวันนี้นะครับก็คนเราเนอะนักจัดวิทยุนะพอไม่มีเสียงนี่ทุกอย่างมันจบเลยนะฮะเออเมื่อวานแกเข้ามาชั่วโมงแรกเนี่ยรับรู้ได้ว่ามันแกก็แกอยากพูดนะแต่ว่าคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้อ่ะนะฮะเออแกเลยบอกเดี๋ยวขอไปพักก่อนดีกว่านะครับพี่คมสันโดพี่คนสันโดฝนตกปล่อยๆจ้าที่ไหนนะพี่นะแจ้งมาหน่อยนะที่ไหนฝนตกนะครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีชั่วโมงที่2นะครับพี่เกรียงไกรสวัสดียามเช้าด้วยนะครับฟังอยู่ตลอดทางวิทยุโหยังอุตส่าห์แวะเข้ามานะทักทายในเฟซด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่ศรีนะครับหายไวๆนะครับพี่วรวิสาบอกมานะครับขอให้น้องศรีหายไวๆนะพี่ประโยงเช่นเดียวกันนะครับหายไวๆนะครับนะครับโอ้เดี๋ยวแกอ่านอยู่นะแกติดตามเราอยู่ตลอดแหละนะครับนี่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอ้อบอุ่นจังเลยพี่ๆน่ารักมากนะครับบางคนก็บอกสูตรแกเนาะบอกสูตรว่าทำยังไงถึงจะให้กลับมามีเสียงนะครับพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมี36จังหวัดที่ฝนตกหนักจะมีจังหวัดของนั่นๆหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะทางเหนืออีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะเจอฝน60%ของพื้นที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์นะฮะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานแล้วก็ลงมาถึงตะวันออกด้วยมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากเวียดนามตอนบนนะฮะพัดปกคลุมเข้ามานะก็จะส่งผลให้นะครับภาคเหนือได้เจอฝนเยอะนะเหนือเนี่ยนะครับ160%ของพื้นที่นะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะอีสานก็ตอนเหนือเหมือนกันนะครับไล่มาตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญลงมาถึงศรีสะเกษอุบล นะครับก็จะเจอฝน160%เช่นเดียวกันนะฮะก็คนกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เจอฝน 40% ของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นใครวางแผนจะต้องออกไปทำอะไรกิจกรรมที่มันอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะได้วางแผนกันดีๆนะครับพี่สมพรบอกว่าแหลมฉบังอากาศดีใช่ไหมพี่เนาะแต่เขาบอกตะวันออกก็อาจจะเจอนะพี่ตะวันออกนะวันนี้ภาคตะวันออกเจอฝน 170% เลยนะครับก็ระยองจันทราดชนบุรีกินมาถึงฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนนครนายกนะจะเจอฝนนะครับแต่ว่าอากาศดีนี่อาจจะหมายถึงว่าแดดยังไม่ค่อยออกอะไรอย่างงี้นะลมเย็นๆพัดมาเออนะบรรยากาศนะครับอุตรดิตถ์ร้อนมากครับพี่วิชิตแจ้งมาว่ากรุงเทพ

ทพก็ร้อนพี่กรุงเทพก็ร้อนจริงๆนะครับเออแต่ว่าวันเนี้ยดูแล้วยังไม่มีแดดฟ้าครึ้มๆนะแถวบ้านผมนะเออแถวอสมทก็ด้วยนะมองฟ้าครึ้มๆนะครับเออนะอ่ะก็อยู่ใต้ฟ้านี่เขาบอกอย่าไปกลัวฝนนะเออนะครับแต่ก็ระวังฟ้าผ่าต้องระวังฟ้าผ่ากันสักนิดนึงนะฮะอ่ะนะมาที่ข่าวบันเทิงของเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกเบอร์หนึ่งนะครับคุณณเดชน์นะฮะนี่วันนี้ณเดชน์ก็ณเดชน์คูกิมิยะนะครับออกมาเคลียร์ละเรื่องที่บอกว่าจำได้ไหมคุณรู้ป่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีไรเดอร์นะครับไรเดอร์เขาไปรับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะไปรับคุณณเดชน์ไปส่งทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเขามีกล้องเดี๋ยวนี้ไรเดอร์จะมีกล้องเนาะเขาจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วพอเป็นคุณณเดชน์เนี่ยโอ้โหเขาก็เอามาลงนะฮะปรากฏว่าผู้จัดการของคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยต้องอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปหาน้องไรเดอร์คนนี้นะครับบอกว่าลบคลิปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตั้งมันเป็นเส้นทางที่จะไปบ้านของณเดชน์อะมันเห็นหมดเลยฮะ อย่างนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับน้องไรเดอร์คนนี้ก็น่ารักจะไม่ฟ้องผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบให้ครับโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็โพสต์นะว่าเหมือนกับว่าอย่าให้เพจอื่นอย่าแชร์ของเขานะอย่าช่วยลบคลิปให้เขาด้วยเพราะว่าต้นทางเนี่ยเขาลบแล้วนะครับล่าสุดนะครับนักข่าวไปเจอกับคุณณเดชนะครับก็ณเดชก็เคลียร์ดราม่าเรื่องนี้นะฮะคุณณเดชยืนยันว่าจะไม่ฟ้องนะจะไม่ฟ้องเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ต้องปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไปถึงบ้านเลยก็อย่าลืมว่าเวลาไรเดอร์เขาลงเขาก็เหมือนแบบลงเหมือนณเดชนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้คอนเทนต์นี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยคุณณเดชบอกว่ามันเป็นบทเรียนนะครับอยากให้มองเป็นบทเรียนนะฮะพี่ณเดชบอกว่าเข้าใจและเห็นใจไรเดอร์ที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องร้องนะครับมองว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่รู้ของทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนส่วนตัวกับทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะถ้าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงอยากให้ไรเดอร์เนี่ยสร้างความรู้แล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับให้แก่พนักงานในอนาคตแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะลงได้ถึงไหนลงคลิปมันไม่ควรจะเห็นเส้นทางตลอดไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีกฎขึ้นมาคุณณเดชว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องไรเดอร์เป็นยังไงบ้างนะครับนักข่าวถามคุณณเดชบอกจริงๆสงสารพี่เขาเหมือนกันนะเพราะกระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะไปกระทบกับพี่เขาก็ต้องขอโทษด้วยแต่เราเองก็อยากปกป้องพื้นที่ของเราเหมือนกันนะก็เขาบอกเอางี้นะครับณเดชบอกนะพี่ๆไรเดอร์ทุกคนเนี่ยก็คงดีใจถ้าได้มีโอกาสเจอเรานะครับถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เลยไม่ผิดกฎหมายไม่มีขอบเขตนะเข้าใจได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็ขอเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับคือถ้าจะไปลงตลอดเส้นทางว่าณเดชไปไหนณเดชกลับบ้านครับนะครับประสงค์ณเดชนะครับแล้วมันเห็นแล้วถึงกล้องพี่ๆเขานะเวลาติดไว้นะมันหมุนได้นะมันหมุน360องศาได้นะแล้วมันมาหมุนที่หลังได้นะหมายความว่ากล้องเนี่ยมันเก็บรอบตัวอยู่ละอยู่ที่ว่าเวลาเราเอามานั่งดูแล้วเราจะลงเนี่ยจังหวะที่เราจะกดให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาตอนลงเนี่ยค่อยมากดทีหลังก็ได้นะเพื่อบันทึกนะครับมันไม่ต้องอัดนะขนาดนั้นคือถ้าเป็นกล้องมือถืออย่างพวกเราเนี่ยคุณระวังเวลาถ่ายเนี่ยอยากเก็บภาพอะไรก็ต้องหันไปทางนั้นถูกไหมทางซ้ายมีอะไรทางซ้ายเฮ้ยทางขวานี่นึงขวาน่าสนใจเฮ้ยเอียงมาทางขวาเฮ้ยข้างหน้าตั้งกล้องข้างหน้าแต่กล้องของพี่ไรเดอร์ตอนนี้ที่ติดอยู่ก่อนที่รถเขานะฮะมันจะเป็นกล้อง360องศาเพราะฉะนั้นตลอดทางเนี่ยเขาเก็บได้รอบตัวเลยอยู่ที่ว่าพี่เขาอยากจะให้เราดูอะไรถ้าพี่เขาอยากจะให้เราดูทางซ้ายเดี๋ยวตอนเขามาลงเนี่ยเขาแพนกล้องมาทางซ้ายให้แผนกล้องมาขวาให้อย่างนี้ได้เลยนะกล้องเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะ

0: ล้ำสมัยอ่ะนะฮะเออเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันนะนะครับนั้นพี่ณเดชน์เขาเลยบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เวลาผมเดินทางไปไหนนะเออถ่ายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายได้บอกข่าวบอกกล่าวกันได้นะนะครับเออในตอนนั้นไม่รู้หรอว่ามอไซค์คันนี้เนี่ยเขาถ่ายเราอยู่คุณณเดชน์บอกก็เห็นว่าพี่เขามีกล้องติดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะส่วนใหญ่เหมือนคนที่เขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายภาพนิ่งในประสบการณ์ผมส่วนใหญ่ก็เจอถ่ายรูปหน่อยนะครับณเดชน์อ่านี่ก็ได้แต่จริงๆแล้ววิดีโอกับไรเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองเวลาขับไปไหนเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเจออุบัติเหตุเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเออนะเออเหตุการณ์นี้มันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมันเป็นบทเรียนของเราทั้งคู่และสังคมก็เรียนรู้ไปพร้อมกันอืมนะก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและยอมลบให้เขานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมุมที่ลงไปแล้วมันเห็นบ้านเห็นทางเข้าหมู่บ้านเห็นอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะก็ถามว่าน้องย่าย่าเป็นห่วงไหมนี่นะครับเขาบอกไม่เลยครับแต่ย่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมเลยครับผมตัดสินใจแทนทุกอย่างเลยนะเออผมก็บอกพี่ผู้จัดการให้ประสานไปขอให้เขาลบเขาก็ลบนะครับเออตกลงไม่ฟ้องใช่ไหมนะครับถามไม่นะครับไม่ฟ้องไม่มีทางครับผมไม่มีทางจะฟ้องเลยในความผิดพลาดของเราทั้งคู่มันเป็นความผิดพลาดที่เรียนรู้ไปด้วยกันมันไม่ใช่ความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปฟ้องเขาเลยสำหรับไรเดอร์คนนี้นะครับนี่แต่ก็ถือว่าเรียนรู้เรื่องเหมือนกับมันเป็นกฎหรือมารยาททางสังคมกันไปนะไรเดอร์ก็อาจจะดีใจที่เจอณเดชน์แล้วก็อยากจะได้กระแสอยากจะได้คอนเทนต์โดยที่ไม่ได้คำนึงไปว่าเฮ้ยเห็นบ้านเขานี่หว่าเห็นทางเข้าหมู่บ้านเขาดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับถามณเดชน์ต่อเรื่องวันแต่งงานนะครับเตรียมฉลองวิวาที่กรุงเทพนะครับเป็นงานที่3เนาะเพราะแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วจัดที่ขอนแก่นแล้วงานนี้ก็งานใหญ่นะครับมาเลี้ยงที่กรุงเทพนะครับ18กรกฎาคมนะครับนะเชื่อได้ว่าสื่อบันเทิงทุกสายนะครับมุ่งหน้าไปงานแต่งงานของงานฉลองนะเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเพราะว่าไปแล้วนี่นะฮะเออนะครับก็คุณณเดชน์บอกตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออนะก็18กรกฎาคมตอนนี้งานเนี่ยผ่านไปแล้ว 90% นะ 90% เหลือจ่ายตังค์อีก 10% ไงว่าอย่างนั้นนะครับชุดที่จะใส่นี่นะข่าวก็ถามให้นะแกบอกชุดก็มีหลายชุดพอสมควรมีชุด after party มีชุดรอบสื่อมีชุดรอบงานพิธีนี่จะมีจุ๊บเหมือนที่นอร์เวย์ไหมที่นอร์เวย์เขาจุ๊บกันใช่ไหมอ๋อที่นอร์เวย์เขาจุ๊บขนาดไหนนะฮะคุณณเดชคุณณเดชบอกว่าเดี๋ยวจุ๊บให้ดูนี่เดี๋ยวจุ๊บให้ดูรอวันที่18นี้นะครับคุณณเดชบอกวันที่18นี่จะไม่มีใครสวยเกินน้องยาย่าโอ้โหสมกับเป็นพระเอกจริงๆนะครับอ่ะ18นี่วันเสาร์เนาะวันเสาร์นะครับจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นงานหนึ่งที่น่ารักพอสมควรเนาะนะครับสำหรับคุณณเดชน์ก็อันนี้ก็น่าจะจัดให้เพื่อนๆผู้ใหญ่ในวงการที่ไม่ได้เดินทางไปที่นอร์เวย์ไม่ได้เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็นะไปร่วมกันในงานนี้นะครับกีฬากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ มันเถอะเอาเรื่องพื้นของพี่ณเดชน์ไปเต็มๆเลยแล้วกันนะฮะกีฬาโรนัลโดบายๆไปแล้วนะเมื่อคืนโรนัลโดจบฟุตบอลโลกเส้นทางของฟุตบอลโลกที่แค่รอบ16ทีมนะครับแพ้ให้กับสเปนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาปหรือที่เขาเรียกนาทีบาปคือไม่มีเวลาได้มาแก้ตัวกันเลยนะครับ90บวก1นะครับทีมชาติสเปนยิงขึ้นนำแล้วก็รักษาสกอร์เอาชนะโปรตุเกสนะครับ1ประตูต่อ0นะก็แทบจะเรียกได้ปิดตำนานนะครับสุดท้ายแล้วโรนัลโดก็ไม่สามารถที่จะคว้าโทฟี่ฟุตบอลโลกไปครองได้นะครับในชีวิตการค้าแข่งของเขามันก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ฟังฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเป็นทีมมันต้องสมบูรณ์แบบณปีนั้นจริงๆอ่ะนะมันต้องประจวบเหมาะว่าแบบคือเราเก่งคนเดียวมันไม่พอมันต้องมีนักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาในยุคนั้นพอดีเมื่อมันรวมทีมกันได้พอดีอย่างเงี้ยเออนะครับมันก็ไม่ง่ายนะฮะโรนัลโด41แล้วโรนัลโดประกาศแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยการบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เล่นแล้วล่ะนะครับอายุ45คงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเมื่อคืนนี้ก็พ่ายนะครับพ่ายสเปนไปสเปนนี่ก่อนทัวร์นาเมนต์นี่เขาเป็นเต็ง1นะครับก็ถือว่ามาเจอกันเร็วไปนะฮะแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นแชมป์โลกมันก็ต้องผ่านให้ได้อะคุณก็ต้องผ่านคุณต้องเจอทีมระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับเพราะมันเริ่มรอบมันก็ลึกเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทีมชาติสเปนก็ผ่านเข้ารอบนะครับไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่7โมงเช้านี้นะฮะเบลเยียมกับอเมริกาโอ้โหคู่นี้ก็เป็นดราม่ากันตั้งแต่ก่อนการแข่งขันนะครับรู้ฟังบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกแซงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังสงสัยกันนะครับว่าทำไมอยู่ๆกองหน้าตัวเก่งของอเมริกานะฮะนัดที่แล้วโดนใบแดงปกติโดนใบแดงเนี่ยมันต้องโดนแบนอย่างน้อย1นัดจะ1นัด2นัดก็ว่ากันไปแต่มันต้องโดนแบนเพราะคุณโดนใบแดงมาปรากฏว่าฟีฟ่านะครับไปเปิดตำรานะครับโอ้โหเอาข้อกฎหมายที่เท่าไหร่ไม่รู้จุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกจุดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะครับออกมาบอกว่ามันมีกฎข้อนี้นะมันมีกฎข้อนี้ก็คือนักเตะจะไม่โดนแบนแต่จะต้องถูกฆ่าโทษไว้1ปีเอ้าฆ่าโทษ1ปีหมายความว่านัดนี้ลงเล่นได้ครับนัดนี้ลงเล่นได้นะมันก็เลยมีการเชื่อมโยงไปถึงว่า FIFA เนี่ยอาจจะถูกกดดันหรือว่าอาจจะถูกเขาเรียกอะไรขอมาถูกขอจากโดนัลด์ทรัมป์มาหรือเปล่าเพื่อสร้างความสุขให้อเมริกาเพราะว่ากองหน้าคนนี้เป็นกองหน้าตัวเก่งของทีมบาโลกันเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาเลยครับนะฮะเบลเยียมเนี่ยก็อุทธรณ์ไปแล้วนะอุทธรณ์ไปแล้วนะครับคู่แข่งเลยเบลเยียมบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาไม่แบนในนัดนี้อะไรเนี่ยไม่ได้เขาก็ยื่นอุทธรณ์ไปปรากฏว่าฟีฟ่าเนี่ยนะครับปัดคำร้องอุทธรณ์ของเบลเยียมทิ้งนะครับเขาบอกว่าเบลเยียมไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงนะต้องให้นู่นน่ะไอ้บอสเนียเป็นคนยื่นเพราะนั่นน่ะเขาโดนใบแดงนัดบอสเนียอ้าวเบลเยียมบอกอ้าวไอ้ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงได้ไงเนี่ยไอ้กำลังจะเจอกับอเมริกานะครับฟีฟ่านะครับระงับโทษแบนของนักเตะของอเมริกานะคนนี้ทำให้เขาสามารถลงเล่นได้นะครับในเช้าวันนี้นะครับโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฟุตบอลนะคุณผู้ฟังเห็นล่าสุดในทางยูฟ่านะครับคือยูฟ่าเนี่ยเขาก็เป็นองค์กรฟุตบอลของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับรับไม่ได้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เลยนะฮะที่ฟีฟ่าเนี่ยมาเปลี่ยนกฎแบบนี้นะครับทางด้านฟีฟ่านะครับจานนี่อินฟานติโน่เนี่ยนะฮะประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ออกมายอมรับดื้อเลยนะครับแต่เขายอมรับว่าเขาแค่คุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับ มีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับบทลงโทษของบาโลกันแต่การตัดสินว่าจะให้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นจะเปลี่ยนกฎไม่เปลี่ยนกฎเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระก็ฟังดูย้อนแย้งนะพูดตรงๆมีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงบทลงโทษของบาโลกันแต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะฮะหรือเปลี่ยนคำตัดสินแต่อย่างใดโอ้โหผมหารือเรื่องฟุตบอลโลกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประจำเช่นเดียวกับที่ผมได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์นะฮะและผู้บริหารธุรกิจจากทั่วโลกมากมายระหว่างการสนทนาผมอธิบายว่ากำลังมีการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระของฟีฟ่าในการตัดสินโทษของนักเตะอเมริกา
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มัน
0: จะได้คิดไปเป็นอื่นได้ไงอ่ะใช่ไหมเหมือนโทรไปรายงานโดนัลด์ทรัมป์แบบรายงานนายอ่ะท่านครับเรื่องบทลงโทษของนักเตะในขณะนี้เรากำลังมีการพิจารณานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสระนะครับเราจะไปแทรกแซงไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์อาจจะบอกมาว่านี่มันกองหน้าตัวเก่งของประเทศเรานะยังไงก็ฝากพิจารณาหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ล่ะก็ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณไม่ยึดหลักคุณไม่ยึดกฎนะครับคุณกำลังเอาใจใครบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าแม้แต่สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเองนะครับยูฟ่าเขาก็ต้องปกป้องทีมในยุโรปของเขาเนาะอย่างเบลเยียมที่กำลังจะเจอกับอเมริกาเนี่ยเขาก็เลยออกแถลงการออกมาว่าโหรับไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสังเกตดูนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนทีมชาติอังกฤษเตะนะครับทีมชาติอังกฤษก็โดนใบแดงลักษณะเดียวกับที่นักเตะอเมริกาคนนี้โดนนะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบทำร้ายคู่แข่งโดยตรงนะเพียงแต่ว่าจังหวะเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีการแบบยกเท้าสูงอาจจะมีการลื่นถลายไปโดนหรืออะไรแบบนี้ถ้านักเตะอังกฤษคนนี้ไม่ได้รับการเว้นโทษเหมือนนักเตะอเมริกาเนี่ยอันเนี้ยฟีฟ่าก็เตรียมรับคำวิจารณ์อีกได้เลยนะครับหรือแม้ถึงแม้ว่าจะมีกฎว่าเหมือนกับคาดโทษไว้1ปีไม่ต้องแบนเนี่ยนะมันก็จะถูกเป็นข้อครหาอีกว่าเล่นหน่อยใบแดงมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะใช่มั้ยคุณฟังนะครับนี่แหละมาก็มันก็เป็นเรื่องกีฬาที่มันโยงเรื่องการเมืองไปด้วยนะในปีนี้นะครับพอจัดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยมันก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะส่วนโดนัลด์ทรัมป์บ้างไหมโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ไปถามนะครับที่ทำเนียบขาวว่าทั่วโลกเนี่ยเขาวิจารณ์ท่านน่ะว่าท่านเข้าไปแทรกแซงให้นักเตะของเราเนี่ยก็คืออเมริกาเนี่ยนะฮะได้ลงจริงหรือเปล่าโดนัลด์ทรัมป์พูดเองเลยนะครับยอมรับครับว่าเป็นคนติดต่อไปที่ฟีฟ่าให้ทบทวนเรื่องที่บาโลกันโดนใบแดงครับนี่แกไม่มีเม้นนะแกเป็นคนตรงๆอย่างนี้จริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังไม่มีมาอ้อมค้อมว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของฟุตบอลมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการไม่ต้องครับโดนัลด์ทรัมป์ตอบตามตรงเลยครับผมติดต่อไปที่ฟีฟ่าเพื่อขอให้ทบทวนบทลงโทษตามที่เป็นข่าวนี่แหละแต่ผมไม่ได้สั่งนะว่าฟีฟ่าต้องทำอะไรโอ้โหพี่สั่งให้เขาทบทวนเนี่ยฮะเขาก็ประชุมกันหัวหมุนแล้วครับเนี่ยเขาถึงต้องไปเปิดกฎดูว่าเฮ้ยมันจะไปออกข้อไหนได้ฮะการไม่แบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อมันมีกฎข้อนึงเขาบอกถ้าจะไม่แบนก็คือให้ฆ่าโทษนักเตะมันก็เลยไปออกอีรอบนั้นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับตอบคำถามผู้สื่อข่าวบอกว่าได้ติดต่อไปที่ฟีฟ่านะเพื่อให้ทบทวนบทลงโทษของบาโลกันตามที่เป็นกระแสจริงๆนะครับนะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าให้เขาแก้ผิดเป็นถูกแต่ผมให้เขาทบทวนคำว่าทบทวนคืออะไรคุณผู้ฟังคำว่าทบทวนโดนัลด์ทรัมป์โทรมาให้ทบทวนเนี่ยโอ้โหคนเป็นประธานฟีฟ่าก็เรียกประชุมหัวหมุนอย่างที่บอกนะครับ ก็เลยเกิดการเป็นกระแสขึ้นมานะครับนี่นะคำบอกว่าผมขอให้มีการทบทวนผมคิดว่ามันเป็นเพียงจังหวะที่นักกีฬา2คนปะทะกันมันเป็นจังหวะติดพันผมไม่รู้ว่ามันเป็นใบแดงได้ยังไงแต่ผมไม่ได้บอกว่าพวกเขาต้องทำอะไรผมแค่บอกว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงโอ้โหนะฮะเอาถ้าพี่ทำพูดอย่างนี้พี่ทำก็ต้องรับคำวิจารณ์แล้วนะครับว่าพี่ทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกแทรกแซงครับพี่ทำครับท่านทำฮะเขาเรียกแทรกแซงฮะฮะแทรกแซง นะครับนี่นะฮะสีสันฟุตบอลโลกปีนี้ที่อเมริกานะครับก็เดี๋ยวรอดู7 โมงนี้นะครับอเมริกาจะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบไปถึงรอบ8 ทีมไหมเออนะครับไม่มีใครรู้นะเดี๋ยว7 โมงเนี่ยนะฮะอเมริกาเตะกับเบลเยียมใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวผิดแล้วขายหน้าเลยนะฮะใช่7 โมงไหมวันนี้ปู่นี้นะครับอ๋อ7 โมงจริงด้วยนะครับสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมนะคลิกเข้าไปดูรายชื่อนะครับกองหน้าอเมริกันลงจริงๆด้วยครับบาโลกันนะยืนเป็นกองหน้าเบอร์20นะครับพี่ทรัมป์ชงจะเชียร์อยู่ละตอนนี้นะฮะอเมริกานะจะล้มเบลเยียมเข้ารอบ8 ทีมไหมถ้าชนะได้ก็เข้าไปเจอสเปนนะครับเข้าไปเจอสเปนในรอบ8 ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะรอเชียร์กันฟุตบอลโลกงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะติดบันเทิงและกีฬากันครับเมาข่าวเล่าบันเทิงนี่นะฮะหลายคนบอกว่าเออนะครับช่วยช่วงนี้กีฬามีแต่ฟุตบอลโลกนะอ้าวมันเป็นต้องขออภัยนะมันเป็นช่วงฟุตบอลโลกกีฬาอื่นเนี่ยมันก็ยังเงียบๆอยู่ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับเดี๋ยวผมขอพักฟังเพลงสดกันสักเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่อยมาปิดท้ายอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้กันต่อนะครับ1เพลง

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับมาของข่าวเช้านี้นะโอ้ใกล้7โมงแล้วนะคุณผู้ฟังไปเปิดเจอข่าวนี้นะครับว่าที่มหาสารคามเนี่ยเนาะเขาก็เพิ่งเปิดเรียนนะคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำการสุ่มตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆนะครับนิสิตนะครับนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าเรียนนะครับเป็นปีแรกนะครับคัดกรองกันมาตรวจ 12,733 คนปรากฏว่ามี 4,000 กว่าคนนะครับติดพยาธิใบไม้ตับนักเรียนในภาคอีสานนะครับที่มหาสารคามเนาะมมส.นะครับเขาบอกว่าคิดเป็น 33% ของนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่เลยนะฮะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในตัวนะก็แน่นอนนะเขาบอกว่าก็ต้องย้อนไปดูว่าวิถีชีวิตอาหารการกินนะครับของเด็กวัยรุ่นชนอีสานนะเสาร์อาทิตย์นัดกันไปไหนนะก็ร้านส้มตำสิกินส้มตำกันนะครับส้มตำใส่ปลาร้าด้วยนะนี่เด็กวัยรุ่นเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบกินปลาร้าดิบที่มีพยาธินะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็เลยให้ความสำคัญแล้วครับเขาบอกว่าโอ้โหพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะทางผู้ว่าเองเลยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะนี่ขนาดเราตรวจแค่มหาวิทยาลัยเดียวนะเราเจอ 4,000 กว่าคนนะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับในตัวแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าเดี๋ยวทางจังหวัดเนี่ยจะรณรงค์แคมเปญนึงขึ้นมานะครับขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกรณรงค์ให้กินปลาร้าแบบสุกไม่กินแบบดิบน้ำปลาร้าที่ใช้เนี่ยนะครับต้องได้มาตรฐานมิฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะฮะเขาก็เอาผลวิจัยไม่ใช่ผลวิจัยเอาผลตรวจนะฮะเอาผลตรวจเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับในวงโถงมีท่านผู้ว่าเป็นประธานท่านผู้ว่าชุมพิษเดชรัตน์นะครับท่านก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลยนะครับด้านสาธารณสุขด้านศึกษาด้านการศึกษามานะฮะก็เดี๋ยวจะออกเป็นแคมเปญว่ามหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะว่าต้องให้ความสำคัญละเพราะขนาดเด็กปีหนึ่ง 4,000 กว่าคนติดและปี2ปี3ปี4มันจะรอดได้ไงใช่ไหมครับมันต้องมีช่วยในตัวเพราะว่ากินก็อาหารประเภทเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวทางจังหวัดเขาก็จะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะฮะพูดถึงนะปลาร้าคนชอบก็ชอบนะครับคนไม่กินก็ไม่กินเลยนะฮะแต่ว่าคนกินเนี่ยเขาบอกว่าต้องรณรงค์กันแล้วว่าให้กินปลาร้าสุกนะครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพบอัตราการติดเชื้อเนี่ยถึง 11% นะครับเฉพาะในจังหวัดเขานะว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่นักศึกษาปีใหม่เนี่ยนะที่เข้าเรียนในปีการศึกษาเนี้ยนะครับ 4,000 กว่าคนคิดเป็น 33% นะฮะติดมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับบอกเขาบอกว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนะอีกสัก 15-20 ปีเนี่ยเด็กเยาวชนเหล่านี้จะป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับถ้าปล่อยไปไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคนต้อง 4-5,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับนะฮะทุกท่านนะกินปลาร้าถูกสุขอนามัยปรุงสุกปลอดพยาธิมันจะทำให้รสชาติเสียไหมคุณผู้ฟังใครกินปลาร้าปลาร้าสุกกับปลาร้าดิบมันต่างกันจังไหนนะครับคนถึงกินปลาร้าดิบเดี๋ยวให้พี่ๆบอกกันหน่อยแล้วกันนะนะเพราะว่าอันนี้ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ไม่กินนะพยายามกินอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอร่อยนะฮะแต่ว่าโอ้พี่ๆที่ออฟฟิศก็แบบอร่อยกินเสียอร่อยก็กินครับพี่กินอยู่เนี่ยกินแต่มันยังไม่รู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะนะฮะแล้วแต่คนนะครับผม เดี๋ยวทิ้งท้ายผมปิดด้วยเรื่องนี้แล้วกันคนที่เลี้ยงแมวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาเอาแมวไปทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ของปทุมธานีนะ16ตัวคือผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงไม่ไหวเนี่ยเวลาจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องเลือกแบบเฮ้ยในหมู่บ้านคือพูดง่ายบ้านที่มีกำลังอ่ะเอาไปไว้บ้านที่แบบคือถ้าไปทิ้งวัดก็สงสารแมวแกเลยเอาไปทิ้งไว้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนะครับเส้นรังสิตนครนายกนะฮะพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเพราะคิดว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเขาก็ต้องเอาแมวเขาไปเลี้ยงแมวเขาก็จะเป็นแมวหมู่บ้านแมวเขาจะได้แบบอยู่สุขสบายดีกว่าให้ไปตกระกำลำบากที่วัดเขาคิดผมว่าเขาคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเจ้าของบ้านเองเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าไปเปิดกล้องวงจรปิดละเห็นเป็นชายหญิงคู่หนึ่งนะครับเอาแมวมามีทั้งพ่อแมวแม่แมวลูกแมวน้อยทั้งหมด16ตัวเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งบ้านที่เขามาวางเนี่ยเป็นหลังที่ไม่มีคนอยู่นะแต่หมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นหมู่บ้านหรูเป็นหมู่บ้านหรูแบบมีอยู่หลายหลังนะฮะแล้วก็จริงไหมคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาโพสต์ตามหาบ้านให้น้องแมวสุดท้ายก็ต้องมาช่วยกันอะว่า16ตัวเนี้ยใครพร้อมจะเอาไปเลี้ยงที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของบ้านนะครับชื่อว่าคุณสุขเกียรตินะครับอายุ39ปีก็พาไปชี้นะฮะว่ากรงเนี่ยมันวางไว้ตรงนี้มีผ้าใบสีฟ้ามาคุมไว้นะเขากลัวแมวเขาโดนฝนโดนแดดนะแต่เขาก็เอามาทิ้งไว้สงสัยจะเลี้ยงไม่ไหวไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยนะก็พบว่าเอาแอบเอามาทิ้งจริงๆนะครับเนี่ยปรากฏว่าสืบไปสืบมานะครับคนที่เอามาทิ้งเนี่ยมาจากชลบุรีเลยนะสองคนตกงานก็เลยเลี้ยงไม่ไหวสงสารแมวตัวเองนะอยากจะหาบ้านใหม่ให้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยคิดว่าเอามาทิ้งให้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็จะมีคนใจดีคนใจบุญเนี่ยรับไปเลี้ยงเองเนาะโอ้โหตกงานแมว16ตัวนะครับเลี้ยงไม่ไหวอ่ะก็คนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็สงสารทั้งคู่แหละนะสงสารตัวของเจ้าของแมวด้วยนะแล้วก็สงสารแมวด้วยก็เดี๋ยวจะช่วยกันหาบ้านใหม่ให้นะครับกับน้องแมวก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะนะครับเลี้ยงแมวนะทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าถ้าพี่สีไหวกลับมาเจอกันถ้าไม่ไหวก็ผมประจำการกับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง7 โมงนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: นี่คือ30นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
2: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเตือนน้องน้ำหวานเลยครับ
1: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสซารียังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lickภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะ salt ที่แปลว่าเกลือ lick ที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จในมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
2: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
1: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วที่ฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
2: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม